ทศชาติชาดกเรื่องภูริทัตผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีตอนที่12จากตอนที่แล้วเมื่อนาคมานพพาเต่าเจ้าเล่เดินทางมาถึงสระปฐุมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งมันจึงรีบเอ่ยว่าพ่อนาคทั้งหลายข้าเกือบลืมภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งไปก็พระราชาของข้านั่นน่ะมีรับสั่งมาว่าขอให้ข้าช่วยเก็บดอกปฐุมไปทูลถวายพระองค์ด้วยพวกเจ้าน่ะจงเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเถอะส่วนข้าน่ะจะขอเลือกเก็บดอกปฐุมงามๆสักกำแล้วข้าก็จะรีบตามไปในภายหลังแล้วพรุ่งนี้เช้าในเวลาเข้าเฝ้าน่ะเราทั้งหมดจึงค่อยไปเจอกันที่ท้องพระโรงฝ่ายนาคมานพทั้งสี่จึงปล่อยมันลงสู่สระไปแล้วรอคอยอยู่ครู่ใหญ่เมื่อไม่เห็นเต่าจิตตจูนออกมาสักทีจึงรีบเดินทางมุ่งหน้าไปยังนครพาราณสีในทันทีครั้นรุ่งเช้าจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรผู้มาเข้าเฝ้าแล้วก็ทรงกระทำปฏิสันถารแล้วตรัสถามว่าพวกท่านน่ะมาจากไหนกันนาคมานพเหล่านั้นได้กราบบังคมทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์น่ะเป็นทูตของพญานาคราชทัตรสพระเจ้าค่ะราชาของข้าพระองค์น่ะทรงปรีดายิ่งนักเมื่อทรงทราบว่าพระองค์น่ะจะทรงพระกรุณาโปรดประทานพระราชธิดาสมุทชาให้เป็นเอกองค์มเหสีแห่งราชาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าพรหมทัตจึงรีบตรัสปฏิเสธไปว่าพวกท่านไปนำข่าวนี้มาจากไหนกันเราไม่เคยคิดจะยกธิดาของเราน่ะให้แก่พญานาคตนใดเลยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเผ่าพันธุ์ของพวกเราไม่เคยทำการวิวากับเผ่าพันธุ์นาคมาก่อนและพวกท่านจะให้เราทำสิ่งที่ไม่สมควรเช่นนั้นได้อย่างไรกันสดับคำปฏิเสธอย่างสิ้นเยื่อใยของพระราชาแล้วนาคมา

นกทั้งสี่ก็ถึงกับงงงวยได้แต่นิ่งอึ้งอยู่เพราะไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเลยว่าจะได้รับการปฏิเสธเช่นนี้จึงได้ทูลถามพระราชาว่าหากพระองค์ทรงคิดว่าการเชื่อมความสัมพันธ์กับพญานาคราชทัตรสน่ะไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแล้วก็แล้วทำไมพระองค์น่ะจึงได้ส่งเต่าจิตตจูนไปเป็นทูตทูลบอกพระราชาของข้าพระองค์ว่าจะยกพระธิดาสมุทรฉาให้เล่าพระเจ้าค่ะเมื่อกราบทูลแล้วนาคมานพทั้งสี่ก็มองหาเต่าจิตตจูนในท่ามกลางมหาสมาคมนั้นแต่ก็ไร้วี่แววไม่เห็นแม้แต่เงาของเต่าตัวแสบเมื่อไม่มีพยานยืนยันเหล่านาคทั้งสี่ก็กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์น่ะมีความอุตสาหะขึ้นมาจากวังบาดาลก็เพื่อราชกิจของพระองค์โดยแท้แต่มาบัดนี้น่ะจะทรงกลับคำตรัสปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีนั้นนับเป็นการดูหมิ่นพระราชาของข้าพระองค์นักนาคมานพกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงดุดันมหาราชอย่าลืมสิว่าพระองค์นั้นน่ะทรงเป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อกรกับเหล่านาคเช่นราชาของข้าพระองค์ได้การมาดูหมิ่นพญานาคราชทัตรสผู้มีฤทธิ์มากซึ่งเป็นถึงบุตรของท้าววรุณนาคราชที่เกิดภายใต้แม่น้ำยมุนาบุคคลผู้นั้นจะต้องประสบเพศภัยอันใหญ่หลวงในไม่ช้าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนและสูญเสียแว่นแคว้นอย่างแน่นอนเสียงอันเกรียดกราดของนาคมานพสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้แก่พระราชายิ่งนักแต่ครั้นระลึกว่าจะต้องยกพระธิดาผู้เป็นที่รักปานดวงใจให้แก่นาคราชเผ่าพันธุ์เดรัจฉานแล้วขัตติยมานะก็พลันเดือดพล่านจนขจัดความกลัวในพระหฤทัยจนหมดสิ้นพระราชาจึงตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าเราน่ะมิได้ดูหมิ่นท่านพญานาคราชทัตรสผู้เรืองยศแต่อย่างใดอีกทั้งเราก็ไม่เคยส่งทูตไปแจ้งแก่ราชาของท่านเลยว่าจะยกพระธิดาให้พวกท่านคงเข้าใจอะไรผิดไปกระมังพระดำรัสของพระราชาทำให้นาคมานพต่างมองหน้ากันด้วยความงุนงงต่างก็คิดว่าพระราชาน่ะคงตรัสคำเท็จอย่างแน่นอนเพราะหากไม่ได้ส่งทูตไปแล้วเนี่ยเต่าจิตตจูนจะดั้นด้นไปถึงภพบาดาลได้อย่างไรพระดำรัสนั้นน่ะจึงยิ่งสร้างความขุ่นเคืองให้ทัพทวียิ่งขึ้นพระราชาได้ตรัสต่อไปว่าแม้ท่านพระราชาของพวกเธอจะเป็นพญานาคราชผู้มีอานุภาพมากในภพบาดาลก็ตามแต่เรากลับเห็นว่าเท้าเธอน่ะไม่คู่ควรกับธิดาของเราเลยเรานั้นเป็นถึงกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศทั่วทั้งแผ่นดินส่วนนางสมุทรชาก็เป็นชาติเชื้อหน่อเนื้อกษัตริย์จะให้เรายกธิดาผู้เป็นอภิชาตบุตรให้แก่ชายผู้มีชาติเชื้อแห่งงูนั้นเราทำไม่ได้เด็ดขาดพระดำรัสแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามนั้นสร้างความโกรธแค้นให้พวกนาคมานพจนสุดจะทนได้ต่างคิดที่จะบังหวนขวัญพิษเพื่อปลงพระชนพระเจ้าพรหมทัตในขณะนั้นทีเดียวแต่แล้วก็กลับมีสติระลึกได้ว่าพวกตนน่ะเป็นทูตที่พญานาคราชทัตรสส่งมา

เลิกกำหนดวันอภิเษกหากทำเกินหน้าที่มาฆ่าพระราชาเสียเองเช่นนี้แล้วย่อมไม่สมควรเลยจึงคิดที่จะนำความกลับไปกราบทูลพระราชาของพวกตนให้ทรงทราบซะก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาล้างแค้นก็ยังไม่สายดังนี้แล้วเหล่านาคมานพจึงลุกจากที่แห่งนั้นออกจากราชนิเวศแล้วก็ดำลงแผ่นดินกลับไปสู่นาคพิภพในทันทีเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวความร้าวฉานระหว่างพญานาคกับมนุษย์กำลังจะเริ่มขึ้นซึ่งสาเหตุก็มาจากเต่าโกหกนั่นเองและเต่าตัวนี้น่ะก็ได้หนีไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นพยานหรือหลักฐานต่างๆก็ไม่มีจะมีก็เพียงแต่ความโกรธแค้นอย่างรุนแรงของพวกนาคมานพทั้งสี่ส่วนฝ่ายพญานาคราชทัตรสก็เฝ้ารอวันที่พระองค์จะได้ร่วมเรียงเคียงคู่กับพระนางสมุทชาทรงดำรินึกถึงแต่พระนางอยู่ไม่เว้นวายทั้งรอวันเวลาว่าเมื่อไรหนอเหล่านาคมานพผู้เป็นทูตจะนำข่าวอันเป็นมงคลกลับมาแจ้งแก่พระองค์เสียทีครั้นเมื่อพระองค์สดับว่าบัดนี้นาคมานพทั้งสี่ตนกลับมาถึงนาคพิภพแล้วก็ทรงปรีดายิ่งนักจึงมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าในทันทีเมื่อได้เห็นท่าทีเกรียบกราดของนาคบริวารแล้วพระเจ้าทัตรสก็ทรงสงสัยแต่ก็ตรัสถามไปว่าท่านทั้งหลายเป็นยังไงบ้างล่ะได้กำหนดวันเวลามงคลที่เราจะไปรับเอาพระราชธิดามาได้หรือยังล่ะส่วนว่าเมื่อนาคมานพทั้งสี่ได้สดับคำปฏิสันถารของพระราชาแล้วจะมีความรู้สึกอย่างไรและเมื่อได้กราบทูลถึงเหตุการณ์ที่พวกตนถูกดูหมิ่นเหยียดหยามกลับมาเนี่ยพญานาคราชทัตรสจะจัดการอย่างไรกับเมืองพาราณสีโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

0: ระกรทาน
1: หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่ง

เป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งวันอังคารที่27ตุลาคมพุทธศักราช2569วัดป่าโนนสะอาดจังหวัดหนองคายศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมพุทธศักราช2569ธุดงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์อบรมเยาวชนดอยมุขลานะจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรีธุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทองศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติกระบี่จังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเถื่อนเทิดธรรมจังหวัดลำปางธุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุดงคสถานทรงธรรมกำแพงเพชรจังหวัด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้
2: Love, love.

มัยพุทธกาลนั้นเกียรติยศศักดิ์ศรีชาติสุดท้ายของลูกผู้ชายคือการได้บวชแบบเอหีภิกขุอุปสัมปทาที่อ่านที่เขาว่ามานะจ๊ะมีตรายจีวรที่สำเร็จด้วยบุญฤทธิ์แล้วสมัยปัจจุบันล่ะผมเห็นว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชายก็มีเหมือนกันนะครับคือการบวชอยู่ภายใต้ร่มเงาความอุปถัมภ์ของครูไม่ใหญ่ผมเคยบวชสามเณรแก้วซึ่งมีผู้มาร่วมบวชหมื่นกว่าคนทีเดียวเลยนะหมื่นกว่าคนแล้วก็มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากหมู่คณะให้ได้รับไตรพระราชทานเพียง2คนเท่านั้นผมเองก็แสนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในนั้นครับผมเสียดายที่ผมมาพบหมู่คณะช้าไปนิดผมมัวไปติดไม่ใช่ช้าไปนิดแต่ก็เป็นช้าแต่ชัวร์ครับเพราะว่าผมเนี่ยเร่งสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังขณะนี้ผมเป็นประธานศูนย์กรมิตรขอนแก่นครับขอนแก่นแดนอีสานผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อที่เมตตาเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาขึ้นแล้วก็ยังเมตตาลงสอนด้วยตนเองทุกวันอย่างต่อเนื่องทำให้ลูกๆได้รู้จักหนทางการดีไซน์ชีวิตข้ามภพข้ามชาติซึ่งผมก็จะขอออกแบบชีวิตใหม่ได้สร้างบารมีไปกับหลวงพ่อและหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับชีวิตผมนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากแต่มีหนามกุหลาบแต่ผมต้องใช้ความอดทนก้าวข้ามไปปัจจุบันนี้ผมอายุแค่58ปีเกิดในครอบครัวชาวจีนเป็นหลานชายคนแรกของตระกูลคุณย่าจึงรักผมมากเป็นพิเศษผมมีพี่น้องรวม8คนครอบครัวมีธุรกิจทอผ้าขาวม้าด้วยมือแต่ก็ซบเซาลงเรื่อยๆเพราะสู้ราคาและฝีมือผ้าที่ใช้เครื่องทอไม่ได้จนต้องไม่ต้องยกน้องสาวคนเล็กสุดซึ่งมีอายุ10วันให้เศรษฐีที่มาขอไปเลี้ยงเพราะความจน

อ๋อยกลูกให้มาปี2504ฐานะครอบครัวที่จนลงนั้นก็กลายเป็นหมดเนื้อหมดตัวเพราะไฟไหม้เป็นการมาครั้งใหญ่มากที่สวนมะลิกรุงเทพตอนนั้นมีหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วหรือยังซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการวางเพลิงจากแก๊งมอดไม้ทำลายบ้านเพื่อไล่ที่เพราะว่าเกิดพร้อมๆกัน1567บ้านกว่า 10,000 หลังคาเรือนที่ชาวอยู่กันมา10ปีทั้งวายวอดหมดไฟไหม้รุนแรงจนแทบจะปะทะหน้าผมพาน้องๆหนีส่วนผู้ใหญ่ก็คว้าได้แค่ของใกล้ตัวหนึ่งอย่างแล้วก็รีบหนีเอาชีวิตตอนนั้นผมอยู่ได้แค่14ปีคิดว่าทำไมจึงต้องประทานชะตาชีวิตอันแสนโหดร้ายชะตาชีวิตอันแสนโหดร้ายทรมานชนิดนี้ให้แก่เราแล้วให้วัยเด็กของเรามีแต่ความขมขื่นด้วยทำไมหลังไฟไหม้ก็มีญาติมารับเราไปอยู่ด้วยชั่วคราวชีวิตลำบากมากแต่ผมไม่หยอดแยะให้ใครเยอะหยันผมต้องออกจากโรงเรียนตื่นแต่เช้าเมื่อช่วยพ่อแม่ขนของไปขายจนกระทั่งปี2511ผมได้งานเฝ้ากระดังเก็บสินค้าทำได้4เดือนเขาให้ผมเข้าบริษัททำงานฝ่ายส่งออกให้ผมเป็นหัวหน้าดูแลเอกสารติดต่อกระทรวงและธนาคารนี่เห็นไหมกล้ากระโดดและชีวิตกล้ากระโดดผมจบป.4ภาษาอังกฤษก็ได้แค่ท่อง A ถึง Z ได้ท่านั้นแหละผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะจดจำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสินค้าและเอกสารส่งออกแต่ผมก็สามารถทำได้นี่สุดยอดจริงๆฉะนั้นผมมุมนะทำงานเป็นกำลังหลักของครอบครัวรายได้ผมดีขึ้นมากบางวันปวดเมื่อยไปหมดแต่ผมจะเจ็บป่วยไม่ได้เพราะจะขาดรายได้นายจ้างบอกว่าผมได้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งออกเพราะผมเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนมีคุณธรรมคือทั้งเก่งและดีมีความซื่อสัตย์อยู่ในใจผมจะเจ็บป่วยไม่ได้เลยมีวันหนึ่งผมถึงกับอธิษฐานกับพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนเก้านิ้วสีน้ำตาลว่าย้ายผมต้องกลับไปทำงานไม่ไหวเลยให้ท่านช่วยกระจัดร้ายขยายดีขณะหลับตาอธิษฐานผมรู้สึกตัวโปร่งใสเป็นลายเส้นไม่มีตับไตเส้นพุงตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเห็นพระนะท่านลอยลงมาแล้วหันหลังถอยเข้าท้องผมโอ้แม่อยากจะมีอย่างนี้กันบ้างเลยเนอะลงมาเนี่ยจากโต๊ะหมู่แล้วถอยหลังเข้าท้องก็ไปลองอธิษฐานอย่างนี้บ้างกันจ้ะแล้วขยายจากข้างในตรงไหนที่ผมเจ็บเช่นที่ไหล่ผมเห็นไม่จุดดำพอพระขยายก็รู้สึกท่านดันความเจ็บออกจากตัวแล้วท่านก็ย่อองค์เท่าเดิมแล้วท่านก็ลอยกลับไปยังหิ้งพระเหมือนเดิมท่านนั้นในความเจ็บทุรนทุรายก็เหมือนจะทุเลาลงจนเป็นเหตุจนหายเป็นอัศจรรย์ที่น่าแปลกใจว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าวัดนะครับศูนย์กลางกายก็ยังไม่รู้จักมาก่อนแต่ทำไมมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนี้ปี26ผมเริ่มทำธุรกิจซื้อพืชไร่ของผมเองครั้งหนึ่งผมไปจังหวัดแพร่เพื่อซื้อพืชไร่ผมเช่าห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนเข้าห้องก็มีพนักงานมาเช็ดถูห้องให้ก่อนพนักงานคนนี้ใส่รองเท้าด้วยตกกลางคืนผมฝันว่ามีผีตัวใหญ่นี่ฝันนะจ๊ะแต่ไม่ได้สิ่งขย่าขวัญมากมายแต่ไม่หมดจะเข้ามาหาผมในฝันผมก็คิดว่าจะเข้ามาได้ยังไงเนี่ยผมเช่าพักคนเดียวผีเหล่านั้นแต่งตัวแบบคนโบราณผู้ชายนุ่งสโลงไม่ใส่เสื้อผู้หญิงแต่งแบบชาวบ้านหน้าตาหมองคล้ำกันทุกคนตื่นเช้าผมก็ใส่รองเท้าฟองน้ำของโรงแรมเดินไปเปิดหน้าต่างพอผมหันกลับมาผมก็เห็นรอยเท้าเต็มรอบเตียงเลยเป็นรอยเท้าเปล่าใหญ่กว่าคนทั่วไปแล้วมันรอยคล้าวใครล่ะเพราะว่าผมปิดประตูปิดหน้าต่างเนี่ยตัวละครในฝันร้ายก็เป็นลางบอกเหตุรับจากพนักงานซื้อพืชไร่ผมก็มีแต่ขาดทุนจนผมล้มละลายเมื่อธุรกิจของผมไปไม่ไหวผมก็ให้พี่เขยและพี่น้องมาร่วมทุนที่ขอนแก่น

แต่ผมก็เป็นคนลุยทำทุกอย่างตลอดกว่า10 ปีจนมีฐานะมีทรัพย์สินทั้งตึกแถวที่ดินโรงงานแต่พอจะแยกหุ้นส่วนพี่เขยเอาเปรียบทางธุรกิจทุกอย่างเราทะเลาะกันจนถึงกับตัดญาติกันบรรยากาศที่บ้านผมก็มีแต่ความกัดกลุ้มแล้วก็ความเครียดจนกระทั่งวันที่26 ตุลาคม 2539มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งพาผมมาร่วมบุญยกคำฟ้าใครเคยมาบ้างจะยกคำฟ้าสาธุวันนี้ผมแต่งตัวมาวัดเรียบร้อยใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นแต่ต้องมาลุยโคลนใจผมจะได้คิดว่าจะปล่อยเชือกแล้วก็เดินหลบโคลนแต่ว่าเห็นมหาเศรษฐีอย่างคุณนันท์และคุณบุญชัยยังลุยโคลนกันและทุกคนที่มาร่วมพิธีด้วยความศรัทธาเนียวนำให้ผมรู้สึกเลื่อมใสประทับใจเพราะชีวิตผมก็ลุยมาตลอดอยู่แล้วผมยิ่งชอบมากต่อมาผมก็สร้างพระให้ทุกคนในครอบครัวบอกบุญได้อีกหลาย10 องค์ผมได้ทำบุญเสาเข็มต้นแรกสร้างศูนย์กัลยาณมิตรขอนแก่น100,000 บาททั้งๆที่ผมยังมีหนี้อยู่ต่อมาผมได้บวชสามเณรแก้วเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิตก่อนบวชผมได้ช่วยพระอาจารย์ตามคนมาบวชสามเณรแก้วในจังหวัดขอนแก่นได้หลายร้อยคนตอนนั้นผมอายุได้50 ปีได้รับคัดเลือกเป็น1 ใน 2 คนจากจำนวนผู้ขบวช 13,842 คนให้รับตรายพระราชทานเป็นพยานบันทึกเหตุการณ์สำคัญอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การบวชสามเณรแก้วผมปลาปลื้มมากคิดว่าเรามาจากต่างจังหวัดไม่ใช่เจ้าภาพใหญ่แต่ทำไมถึงได้รับการคัดเลือกพระอาจารย์บอกว่าใครได้รับถือว่าเป็นบุญจัดสรรแต่ว่าผมก็ได้บวชอีกครั้งเป็นการบวชธรรมทายาทรุ่น62 ปีหลวงพ่อให้ไปพนาวัดผมนั่งในสัตว์กับพระเพื่อนต่อ1 รวม 9 คืนแต่ความนิ่งสงบมากๆครุ่งเช้าขณะเดินออกจากห้องปฏิบัติธรรมไปทำภารกิจเกิดความสุขมากมีการตัวพองเกิดความรู้สึกที่แรงมากว่าเหมือนเรารบชนะศึกกลับมาก้มดูผ้าจีวรที่ครองอยู่ก็เหมือนเราใส่เสื้อกระนักรบตลอดวันก็ไม่ง่วงไม่เพลียในปี2546ผมขี่มอเตอร์ไซค์ถูกรถชนรถที่เข้าหน้ายุบส่วนรถผมกระเด็นไป30 กว่าเมตรผมนั่งมองอยู่กลางถนนแล้วติดทางกับหลวงปู่กับคุณยายอมหาปุจินในญาติจารย์ว่าอย่าให้ผมเจ็บหนักเลยบังเอิญมีรถโรงพยาบาลขอนแก่นแล่นผ่านมาพอดีจึงมาช่วยผมรู้สึกว่าขาซ้ายหักแต่แปลกว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บเลยผมบอกหมอว่าช่วยเอ็กซเรย์หน่อยหมอก็ไม่ยอมผมก็บอกว่าถ้าหักจะเจ็บมากที่สุดหมอก็ยอมก็พบว่าหักจริงๆต้องผ่าตัดเอาน็อตยึดรักษาหลายเดือนกว่าจะหายคุณย่าผมนั่นเสียชีวิตเมื่ออายุ93 ปีถ้าไม่เคยกล่าวคำไร้ไร้ชอบไหว้พระไหว้เจ้าทำบุญก็ใส่แต่ชื่อลูกหลานครับคำถามกรรมใดน้องสาวคนเล็กผมจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ได้ไปอยู่กับนักธุรกิจที่ร่ำรวยมีชีวิตสุขสบายแต่ว่านอกบุญญาเขตผมค้นหาเขาพบเมื่ออายุเขาได้40 ปีแล้วผมพยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขาผมจะทำสำเร็จไหมครับไฟแม่ครั้งใหญ่ที่สวนมะลิเมื่อปี2504เจ้าของที่ดินหรือผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้สั่งวางเพลิงครับก็ผ่านไปแล้วนะเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรและคนทั้งหมื่นกว่าครัวเรือนทำกรรมมาเช่นไรบ้านจึงถูกไฟไหม้พร้อมๆกันกรรมใดผมถึงไม่ได้เรียนสูงและบุญใดจึงได้มาเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งออกทั้งที่ภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงพระประธานที่ผมเห็นลอยมาเข้าท้องปัดเป่าความเจ็บปวดให้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่ผมก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมมาก่อนเป็นเพราะพระประธานนั้นศักดิ์สิทธิ์และเมตตาผมหรือว่าเป็นพระในตัวผมเองที่ขยายรักษาผมครับที่ผมเห็นผีในโรงแรมน่ะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่ฝันไปรอยเท้ารอบเตียงเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เป็นผีจริงเขาเป็นใครต้องการอะไรและพวกเขามีส่วนทำให้ชีวิตผมตกอับลงเรื่อยๆจนหมดตัวหรือไม่พี่เคยผมเคยผูกเวรอะไรมากับผมหรือไม่ครับเขาจึงเอาเปรียบหรือเกลียดผมและชาตินี้ผมชดใช้กรรมนั้นหมดไปหรือยังครับพระโลกคุณย่าผมเป็นเช่นไรผมสร้างพระบุญโดมสลักชื่อท่านท่านได้รับบุญมากน้อยเพียงไรและผมได้ตอบแทนคุณท่านไปมากน้อยเพียงใดครับและท่านได้ฝา

0: ข้อความอะไรถึงผมบ้างไหมกรรมใดผมยังถูกรถชนทำไมตอนผมถูกรถชนที่ขอนแก่นผมไม่เจ็บปวดเลยและแถมยังมีรถพยาบาลผ่านมาพอดีเลยมาช่วยเหลือผมเป็นเพราะบารมีครูบาอาจารย์ช่วยเหลือผมใช่ไหมครับบุญใดทำให้ผมได้รับตรายพระราชทานตอนบวชสำเนรแก้วและตอนบวชธรรมทายาทเมื่อจากนั่งในสัตว์ผมเกิดความรู้สึกว่าเราคือทหารสวมเสื้อกระรอกที่ออกรบได้ชัยชนะกลับมาเป็นเพราะผมเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่ครับไปโน่นเลยผมภรรยาลูกชายสองคนและลูกสาวสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรครับและมีหน้าที่กันมาอย่างไรครับโดยเฉพาะลูกชายคนโตซึ่งเคยบวชธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม60ปีและได้คัดเลือกไปได้เลือกไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียแต่ว่าเมื่อผมถูกรถชนขาหักเขาต้องกลับมาช่วยกิจการที่บ้านและศึกษาต่อทางพุทธศาสนาที่เมืองไทยแทนการศึกษาที่ออสเตรเลียจะถือว่าเขาเสียสัจจะหรือไม่ผังงานสร้างบารมีเขาจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าน้องสาวคนเล็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ได้ไปอยู่กับนักธุรกิจที่ร่ำรวยสุขสบายแต่นอกบุญญาเขตเพราะบุญในอดีตที่ทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาและสงเคราะห์โลกแต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้เด็กเกิดในโลกงามพระพุทธศาสนามาส่งผลจ้ะลูกถึงใช้ความอดทนในการทำหน้าที่กรมิตรให้น้องสาวคนเล็กนี้ด้วยใจที่ใสและเยือกเย็นเพราะเขามีความคุ้นกับการนับถือในคำสอนนอกบุญญาเขตมานานในปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มีสายบุญกับพระพุทธศาสนาอยู่ให้ลูกพยายามต่อไปสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาจ้าไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี04เกิดขึ้นได้เพราะกรรมเก่าของหมื่นครัวเรือนที่มีกรรมแตกต่างกันไปเช่นบางคนก็มีกรรมที่เคยไปเผาเรือนคนอื่นไว้บางคนมีกรรมที่หาสมบัติมาทางมิจฉาอาชีวะมิชอบทิ้งท้ายสมบัติมีวิบัติติดมาทำให้สูญสลายด้วยอัคคีภัยแล้วบางคนมีกรรมที่เผาป่ารุกเอาที่ของหลวงหรือบางคนก็เป็นทหารไปเผาเมืองเขาเป็นต้นจ้ะมีเยอะแยะมาส่งผลพร้อมๆกันแต่ก็เป็นกรรมใหม่ของบอกได้เนี่ยมันผ่านไปแล้วเนาะของนั้นแหละที่สันนิษฐานนั่นแหละตัวลูกเองไม่ได้เรียนสูงเพราะขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาและห้ามบริวารในเรือนเรียนหนังสือด้วยในอดีตมารวมส่งผลจ้ะขาดทั้งบุญส่งเสริมการศึกษาและก็ห้ามบริวารในเรือนเรียนหนังสือเพราะกลัวเสียงานแต่ได้มาเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งออกทั้งที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเอาความขยันอดทนซื่อสัตย์ในปัจจุบันกับกำลังทานแห่งทานบารมีในอดีตเริ่มส่งผลจ้ะมันต้องประกอบทั้งสองอย่างทั้งปัจจุบันและบุญในอดีตพระประธานที่ลูกเห็นตอนนั่งสมาธิอธิษฐานลอยมาเข้าท้องปัดป่าความเจ็บปวดได้นั้นเกิดขึ้นจากบุญที่ลูกได้เคยปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะมาข้ามชาติมาส่งผลทั้งที่ตอนนั้นลูกยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติธรรมมาก่อนจ้ะนี่บุญในอดีตที่เคยปฏิบัติธรรมกับหมู่คณะที่ตัวลูกเห็นผีที่โรงแรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ผีเหล่านั้นมาเข้าฝันจริงๆจ้ะรอยเท้ารอบเตียงนอนก็คือรอยเท้าของกายละเอียดสายพูดพอสัมบอสุรูต่อเต่าสลีพูดที่อาศัยอยู่แถวนั้นพูดนี่ต่างจากผีนะผีแสดงฤทธิ์ไม่ได้แต่พูดก็แสดงได้พอแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏรอยเท้าดังกล่าวรอบเตียงจ้ะมีวัตถุประสงค์แค่มาหยอกล้อลูกเล่นเท่านั้นแหละไม่เกี่ยวกับการที่ลูกมีชีวิตตกอับลงเรื่อยๆจ้ะอีกทั้งตรงนั้นเป็นรอยต่อภพที่เขาจะตั้งเขาออกในภพภูมิเขาจ้ะรอยต่อภพคือไป นอนขวางนั่น

ส่วนต่อมาชีวิตของลูกก็ตกอับเพราะบุญในอดีตย้อนลงมาพอทำบุญไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวใจฟูก็ทำบุญพอใจฟุบก็เลิกทำเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นชีวิตก็คืนๆลองๆลุ่มๆนันดอนอย่างนี้พี่เขยกับตัวลูกก็ไม่ได้ผูกกรรมอะไรมาเป็นพิเศษแต่เป็นกรรมเก่าของลูกคือชาติแน่ดีลูกก็เคยไปทำการค้ากับเพื่อนแต่ลูกไม่ซื่อสัตย์กับเขาอะวิบากอันนี้มาส่งผลให้ตัวลูกถูกโกงและเป็นกรรมใหม่พี่เขยจ้ะแต่กรรมที่กลายจะหมดแล้วให้ลูกให้โอโหสิกรรมกับเขาซะและจะทำอะไรต่อไปก็ให้รอบคอบกว่านี้อีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะคุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองหลังไม่ใหญ่นักของชั้นดาวดึงเฟส3เพราะไหว้ทั้งพระทั้งเจ้านี่แต่ไหว้พระอย่างเดียวนี่นะจะดีที่หนึ่งเลยจะเฟส2ไปดาวดึงเฟส3ที่บุญที่ท่านไม่มักโกรธชอบไหว้พระจิตผ่องใสอยู่เป็นประจำและบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาตามกำลังเป็นอริยะอริยะแต่รับบุญทั้งบุญที่ทิพย์ไปแล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะลูกก็ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านจ้าท่านยังฝากขอบคุณมาที่ลูกทำบุญทิพย์ไปให้ท่านท่านบอกว่าโอ้สุขสบายดีจ้านั่งยิ้มใบยิ้มมาตัวลูกถูกรถชนที่ขอนแก่นแต่ไม่เจ็บปวดเลยแถมมีรถพยาบาลมาช่วยเหลืออีกเพราะเศษกรรมในอดีตที่ลูกเด็กเคยเป็นทหารของพระราชาเผลอไปอ่านเร็วไปของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เคยดักทำร้ายข้าศึกมาส่งผลแต่ได้บุญแต่ด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะในปัจจุบันและบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นมาอุ้มไว้จึงไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้จ้าตัวลูกได้ตรายพิเศษตอนบทสามเณรแก้วเพราะบุญที่ลูกได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญพาคนมาบวชเป็นจำนวนมากมาส่งผลจ้าเมื่อจากนั่งในสัตว์แล้วเกิดความรู้สึกว่าเราคือทหารที่สวมเสื้อเกราะและออกรบชนะก็เพราะใจปลื้มปิติกับเคยเป็นทหารกับพระราชาองค์ที่ออกบวชทั้งกล่าวนั่นแหละจ้าวิญญาณเก่าทหารทำให้ฮึกเหิมตัวลูกภรรยาและลูกชายสองคนรวมทั้งลูกสาวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยพุทธดอนที่ผ่านมาตัวลูกได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชทั้งกล่าวแต่มีครอบครัวแล้วก็ได้ออกบวชในภายหลังเมื่อมีอายุมากแล้วจ้าภรรยาและลูกชายสองคนลูกสาวก็เป็นบุตรภรรยาของตัวลูกเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาและได้ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงจ้าลูกชายคนโตเคยบวชธรรมทายาทรุ่น60ปีและได้เลือกไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียต่อมาเมื่อตัวลูกเองถูกรถชนยังขาหักเขาก็ต้องกลับไปช่วยกิจการที่บ้านและศึกษาพระพุทธศาสนาต่อที่เมืองไทยแทนนั้นถ้าหากว่าเขาตั้งสัจจะเอาไว้ก็ถือว่าเขาเสียสัจจะนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ได้ตั้งสัจจะก็ไม่เป็นไรจ๊ะหลังการสร้างบารมีในอดีตก็เป็นกองเสบียงมาดังนั้นชาตินี้ก็ทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์และถ้าพร้อมมาได้ก็มาบวชอีกมาบวชแล้วก็อย่าศึกกันแล้วกันจ๊ะไม่ต้องซีเรียสอะไรแค่เปลี่ยนวิธีการสร้างบารมีใหม่เท่านั้นเองละจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ใน

ทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกัน

0: คุณเคยมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำอะไรสักอย่างไหมผู้หญิงคนนี้ชื่อป้ากี๋ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีแรงบันดาลใจด้วยการทำสิ่งนี
1: ้ป้ากี๋เป็นคนชอบบูชาเจดีย์แล้วตอนนั้นป้ากี๋ไม่ค่อยมีปัจจัยมีปัจจัยทีสลึงสองสลึงก็รวบรวมให้ได้3บาทแล้วเอาไปหยอดเพื่อจะเอาดอกบัวบูชาเจดีย์แล้วพอมาเห็นดอกบัวตรงข้างสะพานมีป้ากี๋ก็เลยเก็บเอาไปบูชาวันแรกเก็บไป30กว่าดอกก็บูชาคนเดียวหมดเลย30กว่าดอกก็บูชาเสร็จป้ากี๋ก็นึกว่าเออเราคนเดียวบูชาหมดเลย30กว่าดอกเราก็ได้บุญแค่นี้นะแต่ถ้าเราเอามาถวายเป็นมหาทานให้พระเนนวาสุปุจิกาไปบูชาก็ได้บุญเพิ่มอีกป้ากี๋ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่ามีบัวที่ไหนป้ากี๋ก็ไปเก็บที่คลอง3เขาให้ฟรีป้ากี๋ก็ไปเก็บนะแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอีกอย่างนึงคือเห็นภาพพี่หลวงพ่อช่วยเนนลอกคลองจำภาพนั้นติดตาตึงใจทุกลมหายใจเลยภาพที่หลวงพ่อช่วยเนนเอาประสบชวางที่จากคลองน่ะอันนั้นเป็นภาพแรงบันดาลใจทำให้ป้ากี๋ปลูกดอกบัวป้ากี๋ก็เลยคิดว่าเราจะรักษาคลองนี้ให้สะอาด

บุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์เพราะว่าป้ากิ่งไม่ค่อยมีปัจจัยก็เอาแรงกายแรงกายแรงใจเนี่ยนี่คือแรงบันดาลใจคือความตั้งใจที่ป้ากิ่งทำนะคะบางครั้งมาเก็บดอกบัวเนี่ยอันตรายมากเลยเปียกเปอะเลอะเทอะเจ็บแสบร้อนคันเก็บท่ามกลางสายฝนแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าลงด้วยนะป้ากิ่งยังเก็บป้ากิ่งคิดว่าแค่นี้มันไม่อันตรายเท่าที่หลวงพ่อสร้างเจดีย์มันยังไม่ยากลำบากเท่าที่หลวงพ่อสร้างเจดีย์ให้เราบูชาเลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะเช้านี้ก็มีคุณธนพรนรมาศนะคะและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเชื่อแน่เลยว่าความปลื้มปิติใจนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็ยังแช่อิ่มอยู่ในบุญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับขบวนริ้วพระป่านะคะมหาส่วนถีทั้งหลาย
0: สาธุ
1: ใช่อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยที่มาเติมเต็มกฐิน 30,000 วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในปีนี้นะคะและคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญค่ะวันนี้มีโอวาทอันทรงคุณค่าในเรื่องของผู้มีบุญที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เมตตานะคะปรารภเอาไว้ว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญมากบุญเก่าเรามีเพียงพอเหลือแต่ปัจจุบันจะต้องประกอบความเพียรให้เต็มที่เต็มกำลังและต้องทำให้ถูกหลักวิชาด้วยจึงจะได้ผลได้เข้าถึงประสบการณ์ภายในให้ไว้เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องมาประกอบความเพียรในสถานที่ที่เป็นสัปปายะค่ะท่านใดสะดวกนะคะเรียนเชิญเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายค่ะเรามีกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันให้ทุกๆท่านได้มาสั่งสมบุญกันค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาคนเดียว
1: ไม่ได้เหงา
0: ไม่ได้นะต้องชวนหมู่คณะมาด้วยนะคะเรียกว่ามาสั่งสมบุญให้บุญบันเทิงเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะต่างๆรวมถึงการติดตามรับชมนะคะรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะคะผ่านเว็บไซต์ที่ www.gbnus.com รวมถึงนะคะเลือกรับชมสถานีผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆได้มากมายค่ะเรียกว่ารวบรวมทุกๆช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นไม่พลาดไม่ตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวค่ะ
1: นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ได้ทุกช่องทางนะคะบุญทั้งนั้นเลยนะคะและสำหรับเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆนะคะในสัปดาห์นี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบบุญยังความปรารถนาให้สำเร็จค่ะแล้วก็จะต่อด้วยสกู๊ปพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฉลองครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
0: แล้วก็ตามด้วยข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะ
1: นะคะเอาเริ่มต้นเลยที่ธรรมะเพื่อประชาชนนะไม่เสียเวลานะคะตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบนะคะบุญยังความปรารถนาให้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่เป็นสังคมในอุดมคติที่มีแต่ความสงบสุขแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะ
0: ค่ะต้องสร้างความสงบให้ได้
1: ใช่นะเราต้องมาร่วมกันนะคะสร้างให้มันเกิดความสงบสุขขึ้นนะคะเราจะได้ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีรบราฆ่าฟันกันนะคะอย่างที่เราพบเห็นแล้วก็รับฟังข่าวสารกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมแล้วก็ช่วยกันประสานรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจของมวลมนุษยชาติเนี่ยนะคะก็จะมีจะทำให้เกิดความสามัคคีค่ะโลกเราก็จะเกิดความสงบสุขนะคะซึ่งการจะทำให้กระแสความบริสุทธิ์นี้เนี่ยนะคะแผ่ขยายออกไปทั่วโลกได้นั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากใจของแต่ละท่านด้วยที่เป็นใจที่ผ่องใสใจที่บริสุทธิ์แล้วก็หยุดนิ่งจากภายในนะคะความปรารถนาที่เต็มเปี่ยมแบบนี้เนี่ยมันก็จะพรั่งพรูออกมาค่ะแล้วก็แผ่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเมื่อนั้นล่ะค่ะสันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะมีวาระแห่งภาษี

0: ิตในมหากัจจายนะเถราประทานความว่าพระสยามภูผู้เป็นอัครบุคคลประทับนั่งอยู่บนอัสนะทองแล้วแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดได้ถวายอาสนะอันเป็นสำเร็จด้วยทองและแก้วนี้เราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักเป็นจอมแห่งเทวดาเสวยเทวรัตสมบัติอยู่ถึง30กัปจักมีรัศมีแผ่ไปโดยรอบตลอด100โยชน์ครั้นมาสู่มนุษย์โลกแล้วจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าปภัสสะจักเป็นผู้มีเดชอันรุ่งเรืองจักได้เป็นกษัตริย์มีรัตนะ8ประการโชติช่วงอยู่โดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้นค่ะการนำคำกล่าวของผู้รู้นั้นได้มาศึกษาในเบื้องต้นเพื่อต้องการให้ผู้ที่ศึกษานั้นได้มาเห็นถึงผลบุญที่บังเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญสร้างบารมีของนักปราชญ์ของบัณฑิตในการก่อนค่ะเนื่องจากคำกล่าวนี้เป็นถ้อยคำของพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อท่านนั้นได้บรรลุธรรมแล้วได้ย้อนไปดูบุพกรรมที่ได้กระทำในอดีตเกิดความปิติสมนัสอัศจรรย์ใจในผลบุญที่ตามมาสนับสนุนค่ะ
1: ค่ะท่านก็เลยเปล่งวาจาบอกเล่านะคะถึงอานุภาพของบุญที่ตัวท่านเองเนี่ยได้ประสบเพื่อที่ผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะคะเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยนะคะก็จะได้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะพระเถระท่านนี้มีนามว่าพระมหากัจจายนะเป็นพระอรหันตเถระค่ะผู้มีผิวพรรณงดงามประดุจทองคำท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าสนใจมากๆนะคะเมื่อครั้งที่ยังสร้างบารมีอยู่ท่านได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธศาสนาก่อนๆได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพานในภพนั้นๆค่ะตามวาระโอกาสที่เอื้ออำนวยจนกระทั่งมาถึงกาลสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทุมุตระท่านได้บังเกิดในตระกูลข้าบดีมหาศาลเมื่อเจริญวัยแล้วได้ฟังธรรมในสำนักของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวการสร้างบารมีและชีวิตในสังสารวัฏและในวันนั้นนะคะมานพได้เห็นพระปัทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุจำนวนจำแนกอัดและแห่งจำแนกอัดแห่งคำที่พระอรหันต์ที่พระองค์ตรัสได้โดยย่อเป็นพิสดารไว้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งทำให้ท่านนะคะเกิดความปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระอรหันต์พระองค์นั้นค่ะท่านจึงได้ตรัสตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังได้บำเพ็ญบุญมหาทานบารมีเป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังได้สร้างแผ่นศิลาเอาทองฉาบทาเจดีย์ชื่อปทุมของพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมมุตระและได้กั้นฉัตรอันสำเร็จด้วยแก้วเอาพัดวาลวิชนีค่ะพัดถวายพระพุทธเจ้าทำให้ได้บังเกิดอยู่ในสองภพภูมิได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นต่อมาในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามว่าสุเมธะได้มีโอกาสพบพระสุเมธะพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นค่ะท่านเกิดเป็นวิทยาธรกำลังเหาะท่องเที่ยวไปในป่าหิมพานต์ก็ได้เห็นพระพุทธองค์นั่งประทับนั่งณไพรสนก็ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าด้วยอำนาจบุญที่เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนๆจึงได้เหาะลงมาบนพื้นดินกระทำการสักการะบูชาด้วยดอกกัณฑิกาอันมีกลิ่นหอมจากนั้นค่ะได้ยืนถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสในใจนั้นเต็มเปี่ยมด้วยมหาปิติด้วยบุญกรรมนั้นค่ะทำให้ท่านนั้นได้ท่องเที่ยวไปมาในสุคตินั่นเองค่ะ
1: ค่ะจนมาถึงการแห่งพระทศพลพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะคะท่านได้บังเกิดในเรือนผู้มีตระกูลในกรุงพาราณสีค่ะได้สร้างบุญตามวาระเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมหาชนได้รวมใจกันสร้างพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่านปรารถนาบุญพิเศษจึงตัดสินใจค่ะทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการถวายแผ่นอิฐทองคำมีค่า100,000ทำเป็นฐาน

0: ารของพระสุวรรณเจดีย์และตั้งความปรารถนาว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจากการถวายแผ่นอิฐทองคำนี้ทุกภพทุกชาติที่ได้เกิดขอให้สรีระของข้าพเจ้ามีวรรณะเหมือนทองคำและตั้งแต่นั้นมานะคะท่านก็ได้กระทำกุศลกรรมตลอดชีวิตค่ะได้ท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธุบาททการนะคะท่านได้มาบังเกิดในเรือนของปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัชโชตค่ะในกรุงอุจเฉนีแล้วในวันตั้งชื่อของท่านเนี่ยนะคะมารดาท่านก็คิดว่าบุตรชายของเรามีวรรณะดั่งทองคำจึงให้ชื่อว่ากาญจนมานพค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อท่านเจริญวัยได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จไตรเพศค่ะครั้นบิดาเสียชีวิตพระราชาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตสืบต่อไปโดยอำนาจของท่านนะคะจึงปรากฏนามว่ากัจจานะหรือกัจจายนะค่ะเมื่อพระเจ้าจันทปโชตนะคะขออภัยค่ะเมื่อพระเจ้าจันทปัชโชตทรงกราบการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าค่ะทรงทราบการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงได้ส่งสารนะคะไปว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านจงไปในที่นั้นกราบเรียนให้พระศาสดาทรงทราบพร้อมกับเหล่าอมาตย์อีก7คนได้เข้าเฝ้าพระศาสดาตามพระราชโองการพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่กัจจายนมะหาอมาตย์ในที่สุดแห่งเทศนาด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้สั่งสมไว้กับท่านนั้นผู้ติดตาม7คนก็ได้ดำรงอยู่ในอรหัตผลถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเมื่อบรรลุธรรมแล้วพระบรมศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ท่านเหล่านั้นว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทันทีที่สิ้นกระแสพระดำรัสทั้ง8คนก็มีผมและหนวดเพียงแค่2องคุลีเครื่องนุ่งห่มของคฤหัสถ์นั้นหายไปทรงไว้ซึ่งบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ประหนึ่งพระเถระผู้มีพรรษา100พรรษาค่ะ
0: พระเถระประนมมือกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจันทปัชโชตปรารภจะถวายบังคมพระบาทของพระองค์และฟังธรรมพระบรมศาสดามองเห็นบุญที่พระเถระสร้างไว้ในอดีตทรงทราบว่ากัจจยนะผู้นี้ได้ตั้งความปรารถนาไว้ดีแล้วเธอสามารถที่จะทำความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอเท่านั้นจงไปในที่นั้นเมื่อเธอไปแล้วพระราชาจักฟังธรรมจากเธอแล้วจักเลื่อมใสพระเถระพร้อมกับภิกษุอีก7รูปได้เดินทางกลับไปพระนครของตนเองได้แสดงธรรมที่พระบรมศาสดากล่าวโดยย่อให้พิสดารไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายอย่างพระราชาให้เลื่อมใสเมื่อปฏิสถานพระศาสนาในอวันตีชนบทได้แล้วก็กลับมาเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงทราบความปรารถนาที่พระมหากัจจยนะตั้งไว้จึงแต่งตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งอันเลิศด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราผู้จำแนกอัตที่เรากล่าวโดยย่อให้พิสดารนี้มหากัจจยนะเป็นเลิศ
1: เมื่อท่านนะคะได้รับตำแหน่งเอตทัคคะแล้วก็ได้ระลึกถึงบุพกรรมของตนจึงได้กล่าวขึ้นค่ะว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญอันเลิศมาหลายภพหลายชาติตั้งความปรารถนาไว้เป็นอย่างดีแล้วด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราสั่งสมบุญไว้ทำให้บรรลุในสิ่งที่เราตั้งใจบุญที่สร้างไว้เอามาสร้างเอาไว้สามารถยังความปรารถนาได้ทุกประการให้สำเร็จได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าบุญส่งผลให้ความปรารถนาที่เรานั้นได้ตั้งใจไว้อย่างดีแล้วสำเร็จอย่างอัศจรรย์ความปรารถนาทุกอย่างนั้นหากแต่ละท่านค่ะได้ทำบุญไว้มากๆก็ต้องสมความปรารถนาได้อย่างแน่นอนเพราะบุญนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตซึ่งบุญนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังค่ะของความสำเร็จของทุกๆชีวิตเลยค่ะ
0: จำเป็นแล้วก็สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมัวแต่ว่านั่งมองคนอื่นว่าเอ๊ะทำไม

0: เขาประสบความสําเร็จกันจังเลยแต่ทําไมมองดูที่ตัวของคนคนนั้นเองแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ศึกษาวิชาชีวิตที่แท้จริงนะก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จทั้งหมดก็คือบุญนั่นเอง
1: บางคนก็น้อยเนื้อต่ําใจว่าทําบุญมาเยอะแล้วเนี่ยทําไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี
0: ้ทำไมบุญไม่ช่วย
1: อ่ะถ้าระลึกชาติได้นะย้อนได้นะเราจะรู้สึกว่าอ๋อนี่คือเศษของเราจริงๆ
0: ใช่นะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยคํากล่าวที่ว่าไม่สมควรแก่เหตุในปัจจุบันแต่สมควรแห่งกรรมในอดีต
1: นะ
0: มันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา
1: สะท้อนใจซะเหลือเกินขออีกทีได้ไหมแม
0: ่คุณผู้ชมคะมาอนุโมทนาบุญกันต่อเลยนะคะปลื้มๆค่ะกับสกู๊ปทอดผ้าป่ามหากุศลครบรอบ40ปีนะคะทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะครั้งหนึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาให้โอวาทเอาไว้ค่ะว่าหลวงพ่อขอสถาปนาให้ผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านนาทุดงคสถานแห่งแรกของโลกที่ดินแปลงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากและผู้ที่ถวายที่นี้เป็นผู้มีบุญบารมีมากต่อไปที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองจะเป็นที่ชุมชนเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะกึกก้องไปทั่วโลกจบจนทุกวันนี้นะคะ40ปีผ่านไปค่ะเจตนารมณ์นั้นเนี่ยยังคงดำเนินต่อนะคะโดยมีพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสค่ะประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาท่านเป็นผู้ดูแลและสืบสานงานพระพุทธศาสนาณทุดงคสถานแห่งนี้นะคะในช่วงนี้เราจะไปรับชมแล้วก็ทบทวนบุญแห่งความปลื้มใจในวาระครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: หลวงพ่อจะเอาบุญกับชาวล้านนาขอสถาปนาผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านนาเป็นทุดงคสถานแห่งแรกของโลกต่อไปที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะกึกก้องไปทั่วโลกนี่เน
3: า
2: ะ
3: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยจากวันนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจได้หยั่งรากและเติบโตผ่านแรงกายแรงใจและแรงศรัทธาของเหล่ากัลยาณมิตร40ปีผ่านไปเจตนารมณ์นั้นยังคงดำเนินต่อโดยมีพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาเป็นผู้ดูแลและสืบสานงานพระพุทธศาสนาณสถานที่แห่งนี้40ปีทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569

0: กระแสทานแห่งบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยใจที่หยุดนิ่งด้วยการเจริญสมาธิภาวนากลัดกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ดุจภาชนะทองอันเรืองรองพร้อมรองรับมหากุศลที่จะบังเกิดขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศภูเบศชานาพิญโยประธานที่ปรึกษาธุดงคสถานล้านนาเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีนำพุทธศาสนิกชนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ทั้งคุณพ่อทั้งคุณยายบอกว่าอีกหน่อยในสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอธิษฐานว่าท่านใดที่เป็นเจ้าของบุญขอให้ท่านได้รู้และให้ท่านได้มาเขาจะมาช้ามาเร็วไม่ว่ากันแต่ว่าเรามาช่วยกันสร้างไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแหล่งที่สร้างคนดีมาวันนี้เนี่ยนะคะ40ปีเหลียวมองไปทางไหนนะมีความรู้สึกเหมือนที่เวลาหลวงพ่อท่านบอกว่าชาวสวรรค์แรกๆมาเนี่ยเรามีกัน 3-4 คนแต่มาวันนี้นะคะภูมิใจเพราะว่าธุดงค์ล้านนาเราสร้างคนมาเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าผลงานที่เราสร้างกันมานะคะนอกจากไปชวนลูกเข้ามาบวชศึกษาธรรมะเป็นพระเป็นสามเณรเราก็ยังได้สร้างความเป็นอุบาสกอุบาสิกาขอให้ทุกท่านรักธุดงค์คสถานล้านนานะคะว่าเป็นธุดงค์คสถานแห่งแรกของโลกแล้วก็พวกเราก็เริ่มจากไม่มีอะไรเหมือนกันมีแต่กำลังใจที่จะตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะ

บรรยากาศแห่งความปลื้มปีติยังคงอบอวลเมื่อริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบงดงามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยศรัทธาทุกหัวใจพร้อมน้อมถวายมหากุศลด้วยความปีติประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพคู่บุญพระพุทธศาสนาต่างประคองพานไตรจีวรด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวในวันนี้สะท้อนพลังแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาให้แสงธรรมแผ่ขยายกว้างไกลสู่ใจของชนผ้าป่ามหากุศลฉลองครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนาจึงเปรียบกับสายธารแห่งบุญที่หล่อเลี้ยงพุทธสถานให้อย่างรากมั่นคงเชื่อมโยงทุกดวงใจของผู้คนไว้กับพระรัตนตรัยและร่วมกันสืบสานส่งต่อความดีไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างและกัลยาณมิตรกตพลพรสุขสว่างเป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกราบคำถวายผ้าป่ามหากุศลด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความตั้งใจร่วมสืบสานปณิธานแห่งความดีเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของธุดงคสถานล้านนาให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาคู่พื้นแผ่นดินภาคเหนือและเป็นอีกหนึ่งแสงธรรมที่ร่วมส่องนำทางใจผู้คนสืบต่อไปอย่างไม่มีประมาณ

0: ได้มาร่วมตั้งแต่ตอนที่สร้างระบบของน้ำประปาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทำนุบำรุงในส่วนต่างๆของทุ่งดงคสถานล้านนารวมทั้งการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมมาถึงวันนี้เนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติในทุกสิ่งที่ได้ผ่านมาไม่ว่าจะมองไปนะจุดไหนเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติว่าเรามีส่วนในทุกๆบุญที่เกิดขึ้นในทุ่งดงคสถานล้านนาแห่งนี้แล้วก็หวังว่าสาธุชนแล้วก็ทุกท่านเนี่ยจะดูแลต่อไปให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
1: กระแสแห่งมหาทานยังคงดำเนินต่อไปด้วยความปลื้มปีติเมื่อพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆอันเป็นคุณูปการต่อหมู่สงฆ์ทั้งทุนการศึกษาพระบาลีอย่างรักษาโรครัตนบุพภาและสังฆทานด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะเกื้อหนุนพระภิกษุสามเณรและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาร่วมสืบสานกระแสทานแห่งบุญให้แสงแห่งธรรมส่องสว่างจากภายในสู่บรรยากาศแห่งบุญพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นคณะฐานบดีได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกการถวายจึงไม่ใช่เพียงสิ่งของที่ส่งผ่านจากมือสู่มือหากคือความปรารถนาดีที่ส่งผ่านจากใจสู่ใจจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันน้อมถวายทายธรรมด้วยจิตศรัทธาและความปลื้มปีติเพื่อร่วมสืบต่อมรดกแห่งความดีให้คง

พระบาลีคือภาษาที่สืบทอดคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาพระธรรมวินัยพิธีมอบทุนการศึกษาพระบาลีจึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเกื้อหนุนพระภิกษุสามเณรเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปผู้แทนมหาเปลี่ยนธรรมสามเณรปัณวิทย์ใหม่แปลงและสามเณรนัฐกิจผิวเกลี้ยงสามเณรลูกแก้วรุ่นที่39ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ยกใจสาธุชนให้เกิดความปลื้มปิติในมหากุศลและมุ่งมั่นสั่งสมบุญยิ่งขึ้น

เมื่อถึงวาระแห่งความเป็นสิริมงคลเสียงสวดเจริญชัยมงคลคาถาได้ก้องกังวานจากคณะสงฆ์ผู้มาประชุมพร้อมกันในมหามงคลวาระครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนากระแสเสียงแห่งการเจริญพระพุทธมนต์ดุจคลื่นแห่งความสงบที่แผ่ขยายไปทั่วบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์นำความปลื้มปิติและความเป็นสิริมงคลมาสู่จิตใจของพุทธศาสนิกชน

ศรัทธาแห่งมหาทานยังคงดำเนินต่อไปด้วยความปลื้มในพิธีกล่าวถวายจตุปัจจัยทายธรรม60วัดใน10จังหวัดภาคเหนือตอนบนคณะประธานบุญพิธีคุณธนาพรพรสุขสว่างและคุณกตพลพรสุขสว่างนำกล่าวถวายจตุปัจจัยทายธรรมจากนั้นคณะประธานทุกคณะได้นำกล่าวคำถวายสลากพัดและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติและอนุโมทนาประธานสงฆ์ได้เมตตาจับสลากต้นโชคเพื่อมอบรางวัลพิเศษแด่พระภิกษุสงฆ์สร้างความสุขและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานพร้อมร่วมกันอนุโมทนาในบุญกุศลที่เกิดขึ้นด้วยความเบิกบานใจ

0: กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงานทั้ง60คณะพร้อมใจกันน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่เจ้าอาวาสและประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจาก10จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อด้วยพิธีถวายสลักกพัดแด่คณะสงฆ์กว่า200รูปสาธุชนทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตและน้อมถวายด้วยความปลื้มปีติทุกปัจจัยแห่งศรัทธาในวันนี้เป็นประดุจหยาดน้ำเล็กๆที่รวมกันเป็นสายธารใหญ่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงในผืนแผ่นดินล้านนาจากความฝันในวันวานสู่ความงดงามในวันนี้จากหนึ่งแรงใจกลายเป็นพลังของผู้คนมากมาย
1: มรดกธรรมแห่งคุณความดีที่รุ่นเก่าๆได้สร้างไว้ได้ผลิดอกออกผลเบ่งบานส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็ร่วม40ปีอันเป็นความดีที่ผลิบานในล้านนามรดกธรรมแห่งความดีเหล่านั้นก็ได้ขยายจากศูนย์สาขาแห่งแรกได้มาสร้างขึ้นและขยายส่งต่อไปทุกจังหวัดในทั่วภาคเหนือที่หลวงพ่อธรรมชโยได้มาสถาปนาขึ้นได้ขยายงานการเผยแผ่ไปทั่วดินแดนล้านนาในภาคเหนือให้สมกับชื่อที่หลวงพ่อได้ตั้งไว้อันเป็นมงคลนามว่าทุดงคสถานล้านนา
0: 40ปีทุดงคสถานล้านนาคือ40ปีแห่งการสะสมความดีที่ส่งต่อความดีรุ่นต่อรุ่นและจากวันนี้

0: ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญค่ะกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีจวบจนบัดนี้ค่ะ40ปีแล้วนะคะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยที่แต่ละท่านนั้นได้ไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านก็ได้กล่าวท่านก็ได้เมตตาไว้ค่ะว่าสถาปนาผืนดินแห่งนี้ให้เป็นธุดงคสถานแห่งแรกของโลกค่ะ
1: ค่ะอนุโมทนาบุญส่วนถีทุกท่านเลยนะคะมหาส่วนถีต้องบอกวันนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปเราไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับข่าวบุญรอบโลกค่ะที่แรกไปเริ่มกันที่กิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะเสาร์ที่25กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่26กันยายนของประเทศไทยสาธุชนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีนะคะพร้อมกันสั่งสมบุญใหญ่เนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกิจกรรมงานบุญนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีเมตตาเป็นประธานสงฆ์นะคะนำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานะคะจากนั้นก็กล่าวคำอาราธนาศีลและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะก็ร่วมประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานต่อด้วยประธานบุญพิธีอัญเชิญผ่านสการะดอกไม้ธูปเทียนแพในพิธีถวายสการะครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีท่านประธานสงฆ์เปิดกรวยสการะเป็นลำดับแรกตามด้วยประธานบุญพิธีถวายสการะตามลำดับและร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรต่อด้วยผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอ่านกลอนบูชาธรรมก่อนที่จะได้ร่วมกันกราบคำถวายกองบุญต่างๆซึ่งมีดังต่อไปนี้นะคะพิธีกราบคำถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรประธานนำกล่าวคือคุณเจมคุณศรีวิไลอำคาพิธีกราบคำถวายปัจจัยบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรประธานคือคุณสุดาปัญญาลาคุณคลิฟตันบรูเออร์คุณไอเลียบรูเออร์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงประธานนำกล่าวคือคุณทองยศคุณวาสนาคำมงสาคุณซินดี้คุณสกอตวิชเชเกอร์คุณจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานคือคุณแอดคุณแสงจันทร์จารุสภาพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงประธานนำกล่าวคือคุณฮักคุณบุปผาพรหมณีพรมณีขออภัยนะครับคุณบุปผาพรมณีคุณมาริชาคุณเอมม่าบุญยวงคุณมิยะมิสุเอะคุณเลอายูกินะพิลาวงจากนั้นค่ะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีต่อเนื่องด้วยเวลา 21:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยในเวลาธรรมกายค่ะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GVN by DMC และในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อเก็บความปลื้มปิติใจกันทุกท่านเลยค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ต้องบอกว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขนะที่จะเอามาอ้างในการที่เราจะไม่ได้สร้างบารมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็แล้วแต่เรายึดหลักเวลาธรรมกาย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นหลักเลยนะคะในการที่เราจะได้ร่วมกันเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ24ชั่วโมงเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้เวลานั้นให้มีคุณค่ามากที่สุดค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายออเรกอนสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์

0: ทิตย์ที่27กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายออริกอนได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยเป็นประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้มาเป็นเนื้อนาบุญค่ะพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วทุกท่านก็ได้ร่วมกันค่ะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระครบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะโดยเจ้าภาพแต่ละคณะนะคะก็ได้มาร่วมกันวางเครื่องสักการะตามด้วยคณะสงฆ์ค่ะได้เปิดกรวยผ่านธูปเทียนแพสักการะรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารต่อด้วยทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะก็คือคณะเจ้าภาพค่ะก็ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นะคะในวาระครบรอบ109ปีนะคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพที่พระอาจารย์นะคะคณะพระภิกษุสงฆ์นั้นได้เมตตาเปิดกล้วยผ่านธูปเทียนแพได้สักการะต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะที่หน้ารูปของท่านค่ะพระผู้ปราบมารที่พวกเรานั้นได้รักเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อด้วยทุกท่านนั้นก็ได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบุพเพเปตพลีโดยประธานบุญพิธีจุดเทียนธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5คณะสงฆ์สวดธรรมนิยามจากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสกุลค่ะประธานนำกล่าวคือคุณต่วนวงทองและคุณดำด่วนวงทองค่ะพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปประธานคือคุณผาดีจันทบัวศรีและคุณดอกแก้วพิมสอนพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีประธานคือคุณเมธนีชูจิระวงและคุณอมราสุนทรพงศ์ประธานกล่าวคำถวายค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานคือคุณดวงใจมณีราษฎร์และคุณแสงเพชรมณีราษฎร์ค่ะจากนั้นนะคะคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับเนื่องด้วยนะคะเป็นพิธีมอบผ้าไตรกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะนี่ก็คือคณะเจ้าภาพนะคะผู้มีบุญที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในทุกๆบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยเทยธรรมนะคะคณะประธานบุญพิธีก็ได้ร่วมกันน้อมถวายนะคะทั้งจตุปัจจัยเทยธรรมแล้วก็ปัจจัยเทยธรรมต่างๆด้วยนะคะพร้อมกับรับมอบนะคะผ้าไตรกฐินซึ่งปีนี้ก็ตรงกับปีพุทธศักราช2569ค่ะและในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยการตักบาตรรวมถึงการประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้มาร่วมกันค่ะช่วยกันเก็บงานบุญด้วยความปลื้มปิติใจนะคะภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นในการสั่งสมบุญแต่ละท่านนั้นก็ได้เตรียมค่ะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งด้วยความประณีตนะคะเพื่อที่จะนำมานะคะตักบาตรถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ให้ท่านนั้นได้ปลอดกังวลและก็สามารถที่จะเผยแผ่พระศาสนาไปยังทั่วโลกได้ค่ะนี่ก็คือความปลื้มปิติเบิกบานใจนะคะของวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่ประเทศนอร์เวย์นะคะอยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยย้อนเวลากลับไปสักปีนึง
0: ค่ะ
1: กฐินพุทธศักราช2568นะคะไปร่วมกันทบทวนบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญกันกับวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568 1ปีที่ผ่านมานะคะไปรับชมแล้วไปอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568

ยามเช้าอันสงบของเมืองเอกสุนญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาร่วมงานด้วยใจเปี่ยมศรัทธาทุกคนแต่งกายในชุดขาวบริสุทธิ์สะท้อนถึงจิตใจที่พร้อมจะประกอบบุญด้วยความสงบและปีติความปลื้มปีติแล้วรอยยิ้มของผู้คนที่มาร่วมงานเป็นภาพเปิดแห่งวันบุญใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสุขใจตั้งใจประคองผ้าอย่างสง่างามเป็นภาพที่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาและความสามัคคี

ในปีนี้ได้รับความเมตตาจากคณะประธานกฐินได้แก่กัลยาณมิตรส่งพัดสอนสะทองร่วมกันถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่คณะสงฆ์ด้วยความอ่อนน้อมและเคารพยิ่งพิธีอัญเชิญเทวดาเริ่มต้น

0: ภูมิเทวาผู้สิงสถิตณจอมปลวกโขดหินแลพื้นดินรุกขเทวาณพฤกษาใดในอากาศเทวันปุโรหิตตามหาพรหมาปริตาภา
1: อิมังมะยังอันเต
2: อิมังมะยังอันเต
1: สัพปะริวารัง
2: สัพปะริวารัง
1: กาถินาจีวรพุสัง
2: กาถินาจีวรพุสัง
1: สังคสะ
2: สังคสะ
1: โอโนชย

0: ความตั้งใจจริงในการสืบทอดพระพุทธศาสนาผ้าไตรจีวรถูกอัญเชิญขึ้นสู่แท่นทองอย่างงดงามเสียงสาธุการดังก้องพร้อมกันทั่วศาลาเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติสูงสุดของงานบุญในปีนี้
1: ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นผ้ากฐินสามัคคีซึ่งมีกัลยาณมิตรสมภัสสรสะทองพร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายน้อมนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสณอาวาสแห่งนี้
2: ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรมอบให้แด่พระมหาบุญยงจิตตะทันโตผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธะสัญญาณสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันเทอญ
3: สาธุ
0: ต่อเนื่องด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาษาบาลีโดยกัลยาณมิตรลินประเสริฐยูนัสเซน
4: อันนี้มายังทันเต
5: ภัตตานี
4: ้ภัตตานี
5: ้สัพพิวารานี
0: ภาษาไทยโดยกัลยาณมิตรอรสานากุฏนอก
6: ขอน้อมถวาย
4: ขอน้อมถวาย
6: ภัตตาหาร
4: ภัตตาหาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พุทธบริษัททุกท่านพร้อมใจกันเข้าสู่พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์แถวของผู้มีบุญเรียงรายอย่างเป็นระเบียบมือที่ประนมอย่างอ่อนน้อมแล้วรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความปิติทุก

0: เวลาเราให้แล้วเราไม่รู้สึกเสียดายเลยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งให้ยิ่งปลื้มค่ะแล้วมันมีความรู้สึกข้างในเลยว่ายิ่งเราสละได้เรายิ่งมีความรู้สึกมันโล่งๆอะค่ะมันมีความสุขด้วยบอกในใจกับหลวงพ่อว่าชีตังเมค่ะแล้วก็ปลื้มมากๆไม่พูดไม่ถูกค่ะว่าจะพูดยังไงเพราะว่าการรับกฐินจากหลวงพ่อนี่มันยากมากเลยค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์มาเป็นประธานกฐิน
1: ณวันนั้นจนถึงวันนี้เราได้อยู่ในสายบุญเราได้ร่วมบุญเราได้

0: เทศไทยและก็ต่างประเทศมาช่วยกันสร้างวัดพระธรรมกายเอกสุนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะบันเย็นทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะ
1: อยากเชิญชวนนะคะคือเพื่อนกัลยาณมิตรประเทศนอร์เวย์แล้วก็ต่างประเทศประเทศไทยแล้วทุกๆคนนะคะลองมาเป็นเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาช่วยกันบูรณะแล้วก็สร้างมหาทานบารมีนะคะเพราะว่ามันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยค่ะ
2: แห่งบุญกุศลนี้จงนำความสุขความเจริญและความสงบเย็นมาสู่ทุกครอบครัวตราบนานเท่านานพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568
3: ฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็ยิ่งปลื้มใจนะ
0: ใช่ค่ะ
3: เราทำได้คุณก็ทำได
0: ้นะ
3: เพราะฉะนั้นท่องคาถาเอาไว้เลยค่ะเมนี่มันนี่มานี
0: ่ชีตังเมเลย
3: จริงๆเอาท่องไว้เลยนะเมนี่มันนี่มานี่ค่ะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะคะวัดพระธรรมกายเอกสุนค่ะประเทศนอร์เวย์ค่ะจะจัดงานบุญกฐินในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569สำหรับปีนี้นะคะใครอยากจะไปเดินทางไปร่วมบุญกฐินที่นอร์เวย์เชิญเลยนะคะวัดพระธรรมกายเอกสุนค่ะเพราะว่ากฐินปีนี้เนี่ยเพื่อสมทบทุนในโครงการจัดซื้อยานพาหนะแก้วนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ไกลก็ไม่เป็นไรทำให้ใกล้ด้วยการที่เราจะได้เชื่อมบุญกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้ตอนนี้เลยนะคะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยรวมถึงการร่วมบุญด้วยนะคะมีเลขที่บัญชีมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะเลยนะคะครบถ้วนเลยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE ID ก็ได้นะคะ new บุญยงนะคะ newbonYONG อันนี้คือ LINE ID นะคะวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์ค่ะก็ติดต่อสอบถามเรื่องของรายละเอียดงานบุญได้นะคะค่ะทาง Facebook ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: อืมค่ะ
0: เราก็จะได้สื่อสารกันได้ง่ายนะคะเพราะว่าวัดพระธรรมกายในแต่ละที่เนี่ยก็จะมี Facebook
3: ใช่
0: แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะเราอยากทราบข้อมูลอะไรยังไงเราก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลย
3: ใช่ค่ะคือช่วงนี้เนี่ยมาล่าแต้มบุญกันดีกว่าจะบอกว่าเป็นช่วงของการล่าแต้ม
0: เหมือนล่าแต้มสแตมเซเว่นเลยเนาะ
3: แต้มบุญ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์บุญกฐินที่วัดอะไรก็แล้วแต
0: ่
3: มีหลายท่านนะทำสถิติของตัวเองเลยนะว่าปีนี้เนี่ยฉันได้ทำบุญกฐินกี่วัด
0: นอกจากได้ทำกี่วัดแล้วได้ไปกี่ที
3: ่ใช่นะอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นมหากาลทาน1ปีมีครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่เลยนะคะต้องท่องคาถาไหมให้ๆไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ขออีกทีได้ไหม
3: ได้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: เห็นไหมจบที่ให้ให้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่ะ นะคะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ
3: ค่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะมีโอวาทอันทรงคุณค่าของครูไม่ใหญ่นะคะซึ่งคุณสายใจวลีจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราได้ให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนานั้นล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์อันไพศาลทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจจนกระทั่งใจของเราหยุดใจของเรานิ่งก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่มีพระรัตนตรัยภายในนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงและก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเราจะมาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะอย่าปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกประสบการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานตลอดให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเพราะคำนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านกล่าวเอา

0: ไว้ซึ่งถอดมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาว่าสมณะหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดใจภายในไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวกายภายนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปิติสุขกับการนั่งทำให้ถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเอง28พฤษภาคมพุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า108คุณผู้ชมคะถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีชัยชนะตลอดกาลด้วยการมุ่งแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กันแล้วนะคะสำรวจความพร้อมของตัวเราเองค่ะทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมพร้อมที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกและง่ายดายที่สุดขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่นำโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยมาเพื่อที่จะได้ปรับใจนะเพราะว่าจะถึงเวลาธรรมกายในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เตรียมกายวาจาใจของท่านนั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้าการค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงนิพพาน

ก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้ว
0: ตรัสดีแล้ว
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการเณนะ
0: อิมินาสการเณนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ด้วยสักการะ

0: อายติงสังวรายามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลขลง
1: เป็นคนพาลขลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระ

0: นี้เป็นต้นไป
1: ดั่งเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: ซึ่งกายวาจาใจ
0: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
1: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
0: อุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตการ
1: ในอดีตการ
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณไม่ได้และ
1: นับจะประมาณไม่ได
0: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได
1: ้นับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ
1: ์พระอริยสงฆ์สมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์สมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลาย

0: เจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวา

ปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความ

2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเราว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะ

ากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มี

ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้และการระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภาย

ราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของเดี๋ยวคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

0: มิสสะปะโสเตอัตถลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารคือกัลยาณมิตรสุทธิวุฒิสิริกันและกัลยาณมิตรสุนทรตั้งจิตวิริยสกุลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
2: หันธมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคะนมการัง

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายะจะ
0: นิพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกเราลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดารักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันทวปนรโสยถามณิโชติรโส

0: วานทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ากาลทาน
1: 1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

าที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั่นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในพระมหาปริยธรรม9ประโยคของวัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ท่านเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเคยเฉียดนาทีชีวิตมาแล้วได้ประสบอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็เกิดความคิดนะครับว่าจะต้องเพิ่มบุญให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็มีความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจนะครับจนคว้าชัยนะครับในการที่จะเป็นประเด็นธรรม9ประโยคครับวันนี้จะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะได้เข้าสู่เส้นชัยเช่นเดียวกันครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ค่ะ
0: กราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าคะ
2: ครับสำหรับหลวงพี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นคนใต้แต่ก็จะไม่เหมือนคนใต้นิดนึง
1: เหมือนคนเหนือ
2: เหมือนคนเหนือเนาะมีแต่คนทักแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็ตั้งแต่เด็กก็จำความได้เนี่ยก็เข้าวัดแหละเข้าวัดในงานบุญสำคัญอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมแม่กับโยมน้าเนี่ยพาเข้าวัด
1: ครับ
2: ก็จะได้เรียนรู้

0: ูแล้วก็ที่บ้านติดจานเราทำด้วย
1: โอ้
0: ใช่ก็จะได้ดูการ์ตูนบุญโต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สื่อธรรมะอะไรต่างๆก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากผ่านสื
2: ่อ
0: ผ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออายุ9ขวบครบบวชก็ได้บวชภาคฤดูร้อนใช่
2: เป็นโครงการของวัดไหมครับ
0: เป็นโครงการของวัดที่ทุดงคสถานพิษณุโลก
2: เป็นครั้งแรกเป็นบวชที่ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือเพราะว่ามีบ้านญาติญาติอยู่แถวนั้นด้วย
2: ครับ
1: อ๋อใช
0: ่
1: นั่นคือการบวชครั้งแรกเลยสามเณร
0: เป็นการบวชครั้งแรก
1: ช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมเจ้าคะ
0: ปิดภาคเรียน
1: ค่ะ
0: ก็ได้เรียนรู้เยอะ
2: ครับ
0: เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระคุณพ่อแม
2: ่
0: พุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามหลักสูตรภาคฤดูร้อนก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กแบบนี
1: ้
0: มาเรื่อยๆ
2: ชอบไหมครับไปบวชครั้งแรก
0: สนุก
2: เพราะว่าไกลด้วย
0: มีไกลแล้วก็ที่สำคัญมีเพื่อนเยอะ
1: มี
0: เพื่อนเยอะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดไม่มีว่าง
2: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็นสามเณร
0: สามเณรท่านนับประมาณสัก6ครั้ง
2: โอ้โห
0: ฤดูร้อน
2: บวชทุกฤดูร้อนเลยตั้งแต่9ขวบไป
0: ครับบางทีก็มีฤดูฝนด้วยกลางเทอมก็บวชใช่ก็ได้
2: ก็เป็นโครงการของวัดหมดเลย
0: หมดเลย
2: แล้วไปที่ทุดง
0: มีทุดงคสถานพิโลกราชบุรีผาสุกวนิช
2: ครับ
0: แล้วก็ทุดงคสถานชุมพร
1: ค่ะ
0: สามที่ประมาณนี้วนๆกันไป
2: แต่ว่าโยมแม่นี่ก็เป็นผู้นำบุญที่แบบเข้มแข็งเลย
0: โยมแม่ก็เป็นผู้นำบุญด้วย
2: ใช่ไหมครับถึงได้แบบมีโอกาสไปบวชในหลายที่ของศูนย์ที่เป็นของวัด
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: แล้วเห็นบอกว่ามีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าเหตุการณ์นั้นทำให้มีพระอาจารย์อยู่จนถึงวันนี้เจ้าค่ะ
0: ก็ในรอบนั้นก็คือยมแม่ก็ชวนแม่อยากให้บวชเรียนอยู่ละจริงๆมีพี่ชาย2คนยมแม่ก็อยากให้บวชเรียนเหมือนกัน
2: ครับ
0: แต่ว่า2คนไม่ได้บวชเรียนนี่มาถึงหลวงพี่แม่ก็ชวนอีกชวนทุกเจอหน้าก็ชวนตลอดชวนให้บวชเรียนให้โยมแม่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ยังสนุกยังสนานอยู่แบบตอนนั้นย้ายมากรุงเทพละย้ายมากรุงเทพไม่ได้อยู่กับโยมแม่แล้วมาอยู่กับน้าก็พอครบบวชเรียนก็คือจบป.6
2: ครับ
0: ปี2554ครบบวชก็กลับบ้านเยี่ยมบ้าน
2: ครับ
0: ไปอยู่กรุงเทพเนาะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็ไปเล่นกับเพื่อนนี่แหละสนุกยังไงก็ไม่บวชยังไงก็ไม่บวชสนุกยังสนุกอยู่จนวันคืนหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุรถชน
2: กลางคืนด้วยนะ
0: ใช่หลวงพี่ขับจักรยานแล้วก็อีกคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ก็ขับมาเร็วมากๆมองไม่เห็นเขาไม่ได้เปิดไฟ
1: ครับ
0: ทำให้มองไม่เห็นมืดหลวงพี่ก็ข้ามถนนแล้วก็โดนชน
1: โอ้โหหนักขนาดไหนเจ้าคะ
0: หนักขนาดที่หลวงพี่ลุกไม่ได้ไป1อาทิตย
1: ์โอ้เป็นอาทิตย์เลย
0: เป็นอาทิตย
2: ์ไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับ
0: แต่ไม่เป็นไรเลยก็งงเหมือนกัน
1: แต่ลุกไม่ได้มันก็หนักอยู่
0: ช้ำข้างใน
1: อ๋อ
2: ครับ
0: เจ็บลุกไม่ได้
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าความสนุกเนี่ยมันหายไปเลยไอ้คิดความคิดสนุกพอเจอความตายเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาบุญให้ตัวเอง
1: ครับ
0: บวชเรียนสักปีหนึ่งแล้วกัน
1: บอกโยมแม่ยังไงนะตอนนั้น
0: ก็โยมแม่โอเคอยู่แล้วใช่ก็คือโยมแม่จะพาเราไปอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้ไปบวชเรียนอะไร
2: ครับ
0: เราก็แค่ตามที่โยมแม่บอกก็ไม่ได้บอกอะไรโยมแม่จะพาไปอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวเองก็บวชทุกปีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยดูร้อนอะไรเงี้ย
2: ก็เลยแบบสั่งสมเรื่องบุญบารมีไว้พอสมควรแล้ว 5-6 ครั้งแล้ว
1: แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไป
0: ไม่ไปอาจจะดื้อเลยไม่ยอม
2: แล้วไปบวชที่ไหนครับ
0: ก็ตัดสินใจไปบวชที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี
2: แล้วทำไมไม่บวชที่วัดพระธรรมกายเลยเพราะว่าจะมี
0: เพราะว่า
2: เข้าสู่เส้นทาง
0: หลวงพี่บอก
2: อย่างนี้ครับ
0: หรือว่าโยมแม่ไว้ว่าหลวงพี่จะบวชแค่ปีเดียว
1: ตอนนั้น
2: ก็เลยอยากจะเรียนแบบใส่สามัญด้วย
0: นะก็เลยหาที่มีเรียนทางโลกด้วย
1: ก็เลยเลือกที่
0: ที่จะเรียนโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร
1: ์ที่เขาแก้วเสด็
0: จ
1: เพื่อน้องๆ
2: ใส่สามัญด้วย
1: ชมรายการอยู่นะคะเป็นน้องๆที่แบบว่าอยากจะเรียนสายสามัญไปด้วยก็จะได้เลือกไปแบบ
0: ได้ครับ
1: ที่เขาแก้วเสด็จถูกต้องนะเจ้าค่ะ
0: ใช
2: ่แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงจาก1ปีถึงได้

0: ต่อวีซ่ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: ในช่วงที่บวชสามเณรเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เข้าใจการสร้างบารมี
0: ค่ะ
1: ได้ฟังประวัติของมหาปูชนียาจารย์
0: อื
1: แล
0: ม
1: ้วก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาทำไม
0: ครับ
1: เป็นใครอะไรอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ก็ทำให้อยากที่จะสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไป
0: ค่ะ
2: เท่ากับว่าที่เขาแก้วเสด็จเนี่ยก็มีการเรียนการสอนคือสามเณรเนี่ยเหมือนที่วัดพระธรรมกายทุกอย่างถูกต้องไหมเจ้าคะแต่แค่มีการเรียนเพิ่มสายสามัญถูกต้องไหมเจ้าคะ
1: ขึ้นมาใช่ครับ
2: อยู่ที่นั่นกี่ปีเจ้าคะ
1: อยู่ที่นั่น6ปี
2: 6ปี
1: เรียนม.1ถึงม.6เลย
2: ค่ะ
1: ใช่
0: ก็เรียนบาลีไปด้วย
1: ใช่ครับสามัญบาลี
0: สามัญบาลีสามัญนี่ก็คือแล้วได้ประโยค1 2ตอนปีไหนครับ
1: ได้ประโยค1 2ปีแรกเนี่ยตก
0: ปีแรกตก
1: ก็คือม.1ตกแล้วก็
0: เพราะก็ยังปีม.1ก็คือมีรู้สึกว่า
1: ถ้าพูด
0: ยังไม่สนยังไม่ตั้งใจที่จะอยู่ต่อ
1: ใช่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องมาเรียนบาลี
2: คือสายสามัญก็ต้องเรียนบาลีก็ต้องเรียนอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหม
1: มันเป็นบังคับเนาะเราก็เข้าเรียนไปงั้นๆอะไร
0: ก็เลยตั้งใจเรียนแต่สายสามัญ
1: ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจเรียนบาลี
0: ก็เลยไม่ผ่าน
1: ตกจริงๆได้ซ่อม
0: ได้ซ่อม
1: วิชาไวยากรณ
2: ์ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ตกอยู่ดีเพราะแปลไม่ได้สองวิชาเนาะวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
0: ์ของทางนั้นก็คือมีวิธีการเรียนยังไงบ้างครับ
1: ที่นั่นก็จะช่วงสายเนี่ยจะเรียนบาลี
0: บาลี
1: ใช่ช่วงบ่ายไปเรียนสามัญ
2: ครับ
1: แล้วก็วันเสาร์เรียนนักธรรม
0: นักธรรมโอ้เรียนเยอะมากพี
1: ่หยุดวันอาทิตย
2: ์
0: ทีนี้พอเราพลาดตรงไวยากรณ์แล้วเราต้องแก้ไขยังไงฮะตอนนั้น
1: พอได้ไวยากรณ์ใช่ไหมครับอีกปีนึงก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะตั้งใจเรียนตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าต
0: ั้
1: งใจเรียนทีหลังนะครับพระอาจารย์ก็เริ่มชี้ชมเชียร์ละ
0: โอ้
1: ใช่บรรยากาศที่นั่นก็ทุกคนตั้งใจหมด
0: ครับ
1: บรรยากาศพระอาจารย์ส่งเสริมเต็มที่มีรางวัลให
0: ้โอ้
1: สมณเณรชอบอยู่แล้วมีรางวัลใครสอบได้ให้เขียนได้เงี้ยมีรางวัลตลอด
0: ครับ
1: ใช่มีปานะขน
0: ม
1: ให้ตลอดแล้วก็ก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เริ่มสำคัญเพราะอาจารย์เริ่มแบบพาคนที่จบพอเราก้าวอย่างเงี้ยมาเทศให้เราฟังมาอะไรฟังเราก็เริ่มอยากที่จะเรียนแหละเริ่มสนใจแล้วไม่พอมีจัดพิธีมุทิตาพิธ
0: ี
1: นี้สำคัญเลย
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงครับ
1: ทำให้หลวงพี่เนี่ยคิดว่าอ๋อสีบาลีนี่น่าสำคัญเราเป็นเด็กมันก็ไม่เข้าใจอะไรแต่รู้ว่าเขาจัดพิธีมุทิตาให้คนที่สอบผ่านเนี่ยแสดงว่าสำคัญก็เลยเอ้ยน่าเรียนน่าสนใจเรียนครับ
0: เราเป็นยังไงมีรุ่นนั้นมีสามเณรกี่รูปนะครับรุ่นหลวงพี่เนี่ยครับ
1: รุ่นหลวงพี่มีบวชเริ่มมาเนี่ยมีร้อยกว่ารูปเลยนะ
0: ร้อยกว่ารูป
1: ร้อยกว่ารูปแล้วก็มันก็ศึกไปเยอะเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: แล้วเราที่ได้ปริญญาธรรมนี่เยอะไหมครับ
1: ที่ได้ปริญญาธรรมตอนนี้เหรอครับ
0: ครับไม่ต้องก้าวก็ได้ครับ
1: ไม่
0: ต
1: ั้
0: งแต่สามห้า
1: ถ้าตั้งแต่หลวงพี่มาด้วยกันบวชไม่กี่รูปแล้วครับห้าหกรูปเองครับ
0: เออละครับ
2: จากร้อยกว่ารูป
0: โอ้โหคัดเพชรแบบเพชรจริง
1: ที่ยังเรียนอยู่ก็ประมาณประโยคประโยค5รูปนึงประโยค6รูปนึงแล้วก็ประโยค8
0: โอ้
1: ที่ยังเรียนอยู่นะครับ
0: ครับแล้วเป็นยังไงเส้นทางของพระอาจารย์พอประโยค3ได้รับการมุทิตาได้จริงได้มุทิตาตั้งแต่ประโยค1 2ถูกมั้ยฮะ
1: 1 2กับมุทิตา
0: เป็นไงครั้งแรกเลยที่แบบเราได้รับชื่นชมยินดีจากครูคณะ
1: ต้องพูดว่าพอเราผ่านประโยค1 2เนี่ย
0: ครับ
1: เราก็อยากให้โยมแม่ภูมิใจ
0: เ
1: ราก็โทรไปบอกโยมแม่โยมแม่ไม่รู้โยมแม่ไม่รู้จักเราก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ตั้งใจเรียนต่อไปอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: จริงๆโยมแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ให้เราอยากที่จะเรียนสอบได้ด้วย
0: ครับ
1: ให้พ่อโยมทางบ้านนะภูมิใจอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ ใช่จริงๆก็ดีใจครับพอผ่านแล้วก็โอเคเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วยังไงก็จบประโยค3เป็นอย่างน้อย
0: เป็นอย่างน้อย
1: ใช่
0: แต่ว่าพระอาจารย์ก็ตั้งเป้าไปทีละสเต็ป
1: ทีละสเต็ปไม่ได้ก้าว
0: ทีเดียวประโยค3โอเคเดี๋ยวพอ3แล้วก็ไป6
1: 6ใช่
0: ก็พอ
1: ใช่ใช่
0: ยังไม่ได้เป้ายาวถึงว่าจะต้องก้าวให้ได
1: ้ไม่ขนาดนั้น
2: ค่ะเทคนิควิธีการของพระอาจารย์เจ้าค่ะทำให้เราสอบผ่านหรือว่ามียังไงไปติวที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าเจ้าค่ะถึงสอบผ่านได
1: ้สำหรับเทคนิคของหลวงพี่ก็คือหลวงพี่เนี่ยต้องมีบรรยากาศนิดนึงใช่ซึ่งก็เป็นโชคดีที่ ที่หลวงพี่อยู่นะโรงเรียน

0: มเพอร์ซาดเขาก็มีบรรยากาศในการเรียนบาลีที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ใช่พระอาจารย์ก็เชียร์ตลอดอยากให้สอบได้อยากให้เรียนได้อะไรเงี้ยแล้วก็กัลยาณมิตรก็สำคัญ
2: ค่ะ
0: เพื่อนรอบข้างที่เราคบก็หลวงพี่เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพาหลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจในการเรียนไปด้วย
1: ครับ
0: ใช่บางปีที่หลวงพี่เรียนคนเดียวเนี่ยหลวงพี่ไม่มีกำลังใจเลยรู้เลยว่ากัลยาณมิตรสำคัญสำหรับหลวงพี่มากในบางปีเรียนรูปเดียวตกเลยก็เลยพอมาอีกปีหนึ่งก็มีคนผ่านขึ้นมาเนาะก็มีคนมาเรียนด้วยทำให้หลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจรู้สึกว่ามีบรรยากาศในการเรียนบาลีครับการ
1: เรียนสำคัญมากมีปริญญาธรรม9ประโยคกี่รูปแล้วครับ
0: ตอนนี้น่าจะ10กว่าจำไม่แม่นละ10กว่ารูป
1: แล้วท่านก็กลับไปสอนให้ที่แก้วเสด็จด้วยไหมครับ
0: มีบางรูปกลับไปช่วยสอน
1: แต่ตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่บางบานหรือว่าอยู่แก้วเสด็จ
0: ตอนนี้อยู่วัด
2: อย
0: ู่วัดพระธรรมกาย
1: แล้วคืออยู่ที่แก้วเสด็จถึงปีไหนครับ
0: ของแก้วเสด็จเนี่ยหลวงพี่ถึงปี59
1: จบ
0: ที่นั่น
2: 60
0: ก็ย้ายมาอยู
2: ่พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศการเรียนที่เขาแก้วเสด็จบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนสนใจอยากจะไปศึกษาที่นั่นบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: อ๋อบรรยากาศเขาแก้วเสด็จเนี่ยธรรมชาตินี่ดีมาก
2: ค่ะ
1: ไม่ร้อนอ่ะ
0: เขียวกระจี
2: ต้นไม้เยอะ
0: อากาศจะอบอ้าวบ้างร้อนบางวัน
1: แต่ก็สดชื่น
0: แต่ต้นไม้ธรรมชาติเยอะมาก
2: ต้นไม้เยอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เยอะครับ
1: เราเคยไปสวน
2: ครั้งหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: สวนอะไรนะ
2: ผู้ออกแบบชีวิต
1: ออกแบบชีวิต
0: อ๋อ
1: ที่เป็นสวนพฤกษาอะไรของ
2: ต
1: ้
2: นไม
1: ้
2: เยอะมาก
0: จ
2: ัก
0: รวาลธรรม
1: จักรวาลธรรม
0: ทับเรื่องบรรยากาศนี้ดี
2: สัปปายะเลยนะคะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง
1: 59นี้ได้ประโยคไหนแล้วครับถึงมา
0: 59ตอนจบเนี่ยแล้วก็ได้ประโยค6
1: ประโยค6
0: จบป.6ได้ประโยค6
1: จบป.6ป
0: .6
1: ม
0: .6จบม
1: .6อ๋อที่แก้วเสด็จนี้เป็นมัธยมด้วยหรอครับ
0: เป็นมัธยมด้วยม.1
1: อ๋อเหรอครับอ๋อพระอาจารย์จบป.6ไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ม.6
1: หมายถึงว่าจบตอนไปบวชก็คือจบ
0: ป
1: .6อายุ12ขวบอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปเรียนม.1ม.2ม.3ถึงม.6เลย
0: ใช่ก็ถ้าที่โรงเรียนเนี่ยตกแค่ปีแรก
1: โอ้
0: แล้วก็ผ่านรวดเดียวเลย
1: โหสุดยอดเลยเรียนม .6 ด้วยแล้วได้ประโยค6ด้วย
0: ได้ประโยค6ด้วย
2: โอ้ต้องขยันดับเบิ้ลเลยนะคะ
1: ซึ่งแต่ตอนนี้คือโยมแม่เข้าใจแล้วเพราะว่าได้เข้า
0: ไปก้าวนี้ยังไงก็เข้าใจ
1: ไม่หมายถึงตอนที่ประโยค6ก็คือได้รับพัดที่ในพระบรมมหาราชวังด้วย
0: โยมแม่ก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าอ๋อรับกราบในหลวงอะไรตอนนี้ไม่ในหลวงตอนนั้นเป็น
1: พระบรม
0: ศิษย์ชาย
1: พระบรมโอสถธิราช
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็รับกับพระองค์ท่าน
0: ใช่ครับ
1: ก็ไปพาคุณแม
0: ่
1: โยมแม่กับโยมพ่อไปด้วยไหมคร
0: ับ ใช่
1: เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเลยรุ่นหลวงพี่นี่คือเข้าพ่อผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้
0: ผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้ข้าง
2: ในโอ้ท่านก็ต้องปล
1: ื้มเลย
0: ปลื้มโยมแม่ปลื้มมากดีใจ
1: ครับแล้วมีการมุทิตายังไงบ้างครับต้องยิ่งใหญ่เลยที่แก้วเสด็จ
0: ที่เขาแก้วเสด็จจัดพิธีใหญ่ครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเมื่อก่อนดีไซน์จะยังไม่ได้อยู่บางบานยังไปอยู่ที่เขาแก้วอยู่ก็จัดร่วมกันมันก็เลยเป็นพิธีใหญ
1: ่
0: ได้ก็ได้เห็นหลวงพี่ที่ผ่านพระ9เนี่ยครับก็ได้นั่งฟังท่านก็ดีใจแล้วก็เขาจัดให้เราด้วยเราก็ปลื้มครับปลื้มให้น้องๆ
1: แล้วเวลาที่ก่อนจะไปรับพัดก็ต้องเดินบันไดมาจากอาคาร100ปีด้วยไหมครับ
0: เหมือนกัน
1: ประโยค6ก็เหมือนกัน
0: แล้วก็ประโยค9เนี่ยก็ให้เราตั้งแถวเนาะต
1: ั้
0: งแถวแล้วก็จะมีสัมมาเนยแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สาธุชนครับมายืนสองข้างทาง
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ตอนที่เราจะขึ้นรถหลวงพี่ปลื้มก็เป็นได้นึกถึงความเพียรของเราแหละคร
1: ับ
0: ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรเงี้ยคุณของครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเดินไปก็โอเคให้เป็นกำลังใจน้องๆด้วยน้องได้เห็นได้เป็นมีกำลังใจต่อเป็นแรงบันดาลใจ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นก็คือจากแก้วเสด็จก็ย้ายมาบางบานเลยไหมฮะไม่ถึงคนอื่นๆได้ครับ
0: ส่วนใหญ่จะมาทั้งหมด
1: ม.6
0: บางรูปอาจจะไม่ต่ออาจจะสึกแล้วก็มีบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่มาหมดเลย
1: มาหมดเลยไปบางบานหมดเลย
0: บางบานหมดเลย
1: พระอาจารย์ก็ไปด้วย
0: ไปด้วย
1: ไปด้วยก็ไปต่อประโยค7 8 9ที่นั่น
0: ใช่ครับไปเรียนต่อที่ดีไซน์แต่ว่าก็มีเรียนเพิ่มด้วยอาจจะมีเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่มเรียนคำพี

0: สนาเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ย
1: ก็เข้าบอกว่าไปเรียนปี1ปี2ปี3ปี4
0: เหมือนมหาลัยเลย
1: เป็นมหาลัยเลย
0: คล้ายๆ
1: เพราะว่าจบม .6 ที่แก้วเสด็จ
0: เข้าแก้วเสด็จ
1: ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่ DCI
0: DCI ใช่มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษทั้งปี
1: ก็เรียนเพื่อจะไปเผยแผ
0: ่ใช่ครับ
1: ด้วยเช่นเดียวกัน
0: มหาลัยตั้งใจอย่างนั้น
1: ครับ
0: เรียนภาษาอังกฤษ
1: เห็นว่าปีนี้ปีหลังๆมานี้ก็มีมาเรียนแบบเพื่อจะมาบวชเพื่อจะเรียนทางด้านภาษาโดยเฉพาะสำหรับเพื่อการเผยแพร
0: ่ก็ใช่ครับก็รับเปิดรับสมัครคนที่แบบอยากพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็อยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
1: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่ย้ายจากแก้วเสด็จเอ้ยแก้วเสด็จมาที่บางบานต้องปรับเปลี่ยนต้องมาสร้างอะไรเยอะแยะไหมครับ
0: ไม่ได้ต่างกันมาก
1: เตรียมพร้อมแล้ว
0: พร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเป็นดีใจนะก็จะมีอิสระมากขึ้น
1: เพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: ผู้ใหญ่
1: เป็นปริญญาตรีแล้ว
0: ใช่ก็ต้องดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: ฝึกฝนอบรมตัวเอง
1: ครับ
0: ใช่ครับดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเนนี้จะมีพระอาจารย์คอยดูตลอดทั้งวัน
1: แล้วบวชพระตอนไหนครับพระอาจารย
0: ์บวชพระปี2562
1: 62
0: ใช่ก็คืออยู่ปี2
1: ปี2
0: ใช่ปี2ก็ได้บวชเรียน
1: ประโยค7
0: ตอนนั้นพอมาอยู่ดีไซน์ก็เรียนประโยค7ก็ผ่าน
1: ก็ผ่าน
0: ก็ผ่านประโยค7ใช่ครับ
1: เกณฑ์ของการบวชของ DCI เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
0: ก
1: ็ต้องได้ประโยค3ขึ้นไปนะครับ
0: ตอนนี้รู้สึกจะต้องได้ประโยค3
2: แต่
0: ตอนที่หลวงพี่บวชยังไม่ได้บังคับ
2: ค่ะ
1: แต่หลวงพี่ได้ประโยค7แล้ว
0: ได้ประโยค7ก็พอวันบวชเนี่ยเป็นวันที่หลวงพี่ปลื้มที่สุด
1: ครับ
0: กลัวตัวเองจะไม่ได้บวช ด้วย
2: ทำไมล่ะ
0: กลัวเพราะว่าแบบก็กลัวเฉยๆไม่มีอะไรก็เพราะว่าแบบเฮ้ยเรานิ้วขาดนิ้วนึงเนี่ยเราไม่ได้บวชแล้ว
1: จริงเหรอ
0: ชาตินี้ไม่ได้บวชแล้วยังไม่ครบ32บวชไม่ได
1: ้
0: ใช่ก็
2: เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจสูงมาก
0: ตั้งใจแต่เป็นสามเณร
2: ครับต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรก็คือต้องให้ครบที่สุด
0: ให้ครบ
2: ถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ก็คือเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับ
2: ค่ะ
1: ที่ว่าปลื้มปลื้มยังไงครับโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มด้วยท่านถ่ายทอดความรู้สึกนี้มาอย่างพระอาจารย์นี้ยังไงบ้าง
0: โยมพ่อโยมแม่เนี่ยปลื้มอยู่แล้วก็ชวนบวชตลอดเลยครับอยากให้บวชเรียนถวายหลวงพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ทางนี้ให้อยู่ทางนี้อะไรเงี้ยโยมพ่อโยมแม่ปลื้มอยู่แล้วส่วนหลวงพี่ตัวหลวงพี่เองก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก
1: ็
0: คือประมาณม.1 ม.2 เนี่ยอยากบวชพระ
1: คร
0: ับ ตั้งใจที่จะบวชพระพอได้บวชสำเร็จแล้วเนี่ยก็ดีใจโล่งใจแล้วก็ปลื้มที่สุด
2: โอ้พระอาจารย์บุญเยอะมากๆอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าการเรียนบาลีอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพอถึงประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือประโยคที่เราตั้งใจที่สุดแล้วนะคะประโยคนี้สุดท้ายแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะวันประกาศผลไงพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศ
0: ก็ประโยค9เนี่ยหลวงพี่ตั้งใจมากยังไงก็ต้องจบให้ได้เพราะอีกขั้นเดียวเนาะก็ไม่ได้ผ่านในปีเดียวก็ประโยค9เนี่ยเรียนอยู่4ปี
1: คร
0: ับก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรความเพียรเราถึงไหมแล้วก็ความรู้เราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้บุญเองก็ตามเราก็ทำเต็มที่เพื่อจะที่จะสอบผ่านประโยค9ให้ได
1: ้ครับ
0: ก็พอผ่านเนี่ยหลวงพี่ก็พอได้ยินชื่อตัวเองก็ดีใจที่สุด เสร็จ เป้าหมายของเราละที่จะจบประโยค9ก็คือปริยัติหลวงพี่ก็ดีใจเพราะว่าอดกังวลละเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยอยากจะนั่งธรรมะอยากจะนั่งสมาธิละจริงๆอยากเรียนให้รีบจบเนี่ยเพราะว่าอยากจะปลดกังวล
1: ครับ
0: เพื่อที่จะมาปฏิบัติต
2: ่อแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านให้ความสำคัญมากๆเลยในการเรียนภาษาบาลีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าว่าเพราะเหตุใดหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรทำให้พระอาจารย์ทุกรูปเลยรวมถึงแม้แต่อุบาสกบาสิกาเนี่ยยังต้องเรียนภาษาบาลีสำคัญมากขนาดไหน
0: ก็ความสำคัญเนี่ยพวกเราก็น่าจะได้ยินหลวงพ่อให้โอวาทเนาะว่าภาษาที่สำคัญที่สุดก็คื ภาษาที่รักษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว
1: ้ครับ
0: ก็เรียกภาษาบาลีเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็การที่ได้มาศึกษาคําสอนเราเรียนเพื่อที่จะไม่เรียนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากโลก
2: ค่ะ
0: ไม่ได้เรียนเพื่อจะอยู่ในโลกเนาะก็คือพ้นจากทุกข์นั่นแหละ
1: ครับ
0: ใช่ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกคนที่จะอยากที่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์เพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานซึ่งคำสอนเหล่านี้ก็อยู่ในภาษาบาลี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ใช่ดังนั้นการที่ได้มาศึกษาภาษาบาลีเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมีความลึกซึ้งทั้งอรรถทั้งพยัญชนะแล้วก็ถึงแม้เราอ่านภาษาไทยเองเนี่ยการได้อ่านเทียบภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่ยการอ่านภาษาบาลีเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งกว่า
1: ครับ
0: โดยการอ่านภาษาไทยนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทของมันว่าคำนี้ท่านตัดหมายความว่ายังไงในแบบภาษามคธหรือภาษาบาลีครับ
2: ค่ะ
1: แล้วที่บางบานนี้พระอาจารย์ไปต่อ7 8 9เราก็ต้องเรียนปริญญาตรีไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ประโยค
1: เรียนพุทธศาสตร์ไปด้วย
0: ก็คือเรียนพุทธศาสตร์ไปด้วยก็เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่แหละครับ
1: ก็เรียน
0: จริงไม่ได้พ้นจาก
1: ก็คือ
0: ธรรมะเลย
1: ก็คือส่งเสริมกันไป
0: ส่งเสริมกันไปเรียนการเทศเร
2: ีย
0: นวิธีการเผยแพร
1: ่ครับ
0: ถ้าลึกหน่อยก็จะเรียนสายวิชาการคัมภีร
1: ์คัมภีร์
0: ใช่
1: ครับแล้วจบแล้ว
0: จบแล้วครับ
1: โอ้จบแล้วเรียบร้อย
0: พี่ก็ต่อพี่ก็คิดว่าเป้าหมายของพี่เนี่ยปท.9อยู่แล้ว
2: คร
1: ับ
0: มันจะมีเอกให้เลือก
2: ครับ
0: มันจะมีเอกพุทธคัมภีร์พุทธก
1: ็
0: คือเรียนสายนักวิชาการ
1: คร
0: ับ พี่ก็เลือกสายนี้เพราะมันใกล้ภาษาบาลีที่สุดแต่มันก็จะเรียนเพิ่มก็คือไปเรียนบาลีโรมันบาลีลึกที่ลึกขึ้นเรียนแบบตะวันตกก็คือเรียนแบบวิเคราะห
1: ์โอ้
0: ใช่ก็จะเรียนละเอียดมาก
1: ครับ
0: แล้วเลือกที่จะเรียนสายน
1: ี้มีโอกาสต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศด้วยไหมครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ไม่ได
1: ้ตั้งใจด้วยไหมครับ
2: แค่ตอนนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมเจ้าคะแต่ต่อไปนี่ไม่รู้ยังไงใช่ไหมคะ
0: สำหรับต่างประเทศนี่อนาคตไม่รู้เลยครับ
1: ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลย
1: แต่อยากตอนนี้คือได้ประโยคก้าแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจับปฏิบัติธรรม
0: อยากปฏิบัติธรรมก
1: ็ให้มา
0: เอาสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าที่เรารู้มาไต่ตองปฏิบัติจริงๆให้เรารู้จริงไม่ใช่แค่รู้ในตำรา
1: คือปริยัติได้แล้วก็จะปฏิบัติ
0: ปฏิบัติให้รู้จริงครับ
2: ค่ะ
0: แล้วถึงจะเทศสอน
1: โอ้
2: สาธุช่วงน
0: ี้เป็นอนาคต
2: อนาคตแต่ว่าช่วงหน้านี่จะบอกว่า
1: ช่วงหน้าก็ยังจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าบรรยากาศการเรียนที่ DCI ที่บางบานเป็นยังไงบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยความปลื้มปิติได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในวันที่มุทิตาสักการะที่พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าปลื้มทุกครั้งที่มีการมุทิตาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับในวันที่มีการมุทิตาเปลี่ยนธรรม9ประโยคนะครับในทุกๆที่ทุกๆแห่งนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายพระอาจารย์ปลื้มปิติอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

0: ผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความประทับใจในบุญนะคะพระอาจารย์ประทับใจบุญไหนอยากที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะ
2: บุญที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดก็คือบุญเดินธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำ
0: อ๋อตอนนั้น
1: ก็คือปีแรกหรือเป็นพระครับ
2: เป็นสามเณรบวชปีแรกเลย
1: อ๋อปีแรกเลย
0: ปีแรก
1: อัญเชิญก็คือปีโปรยกุหลาบใช่ไหม
2: โปรยดอกกุหลาบก็ได้รับบุญตั้งแต่มาเด็ดดอกกุหลาบ
1: ครับ
2: ครับก็รับบุญทั้งวันทั้งคืนเลยบางทีรับจนถึงตีสองตีสามรถมารับแล้วอะไรเงี้ยก
0: ็
2: คือทำไม่ทันใช่ก็คือรับบุญเต็มที่มากสนุกแล้วก็เต็มที
0: ่
2: พอจบรอบแรกหลวงพ่อก็มีให้อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำแล้วก็ให้ชุดสามเณรนะที่เด็ดดอกกุหลาบเนี่ยเดินด้วยพี่ก็เลยได้บุญตรงนั้นได้ไปเดินแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปลื้มมาก
1: ครับ
2: ที่ได้เดินเดินไปเนี่ยก็ปลื้มดีใจโยมมาต้อนรับตลอด
1: สาธุการตลอดเส้นทาง
2: ตลอดเส้นทางเลย
1: ตอนนั้นเป็นสำเนียงยังพอจำได้ไหมครับว่าหนักไหมทั้งกรดทั้งบาททั้งอะไรต่าง
2: ๆสำเนียงจะพิเศษนิดนึงกดจะเบาหน่อย
1: จะเบา
2: เอาเหล็กออก
1: เอาเหล็กออก
2: จะเหล็กเอาเหล็กออกแต่ก็ยังถือว่าเดิน
1: ก็ยัง
2: เยอะสำหรับสำเนียง
1: เดินเยอะสำหรับเป็นสำเนียง
2: 6กิโลบ้าง5กิโลบ้างเลย
1: ครับ
2: มันก็เดินเยอะค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: แต่ก็เดินเป็นทีมสามเณรนะนะจ๊ะค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
1: โยมแม่มามูทิตมาต้อนรับด้วยไหมครับ
2: มาทุกวัน
1: ทุกวันเลย
2: ต้อนรับทุกวัน
1: โอ้ได้เจอกันบ้างไหมครับเวลาเดินเดินแล้วโยมแม
2: ่เห็น
1: สาธุก็ได้ยินเสียงรู้สึกยังไง
2: เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
1: เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
2: ใช่ครับ
1: แต่ปกติถ้าเห็นแล้วจะมีความรู้สึกปลื้มปิติ
2: ดีใจครับขึ้นเจอโยมแม
1: ่เจอโยมแม่นะครับแล้วก็ไปพักแต่ละที่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ก็สามเณรก็จะเดินไม่ได้เต็มเนาะ
1: ครับ
2: ก็เธอเดิน
1: เนื่องจากยังเป็น
2: นิดนึงแล้วก็ขึ้นรถใช่เพราะฉะนั้นเดินไม่ไหว
1: ครับ
2: ก็เดินไปพักไปอะไรครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: พอเดินจนครบแล้วสลบเลยสามเณรสลบเลยเหนื่อยมาก
0: ใ
2: ช่ก็แต่ก็ปลื้มมากเป็นเชิญได้ร่วมพิธีแล้วก็
0: พระอาจารย์ก็ยังนึกถึง
2: นึกถึงทุกวันเพิ่มบุญนี้มาก
0: ใช่ไหมคะพูดถึงธุดงค์หรือการเดินธรรมยาตราอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็จัดให้มีทุกปีพระอาจารย์คิดว่ามีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะการเดินธรรมยาตรา
2: ก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่ค่ะ
2: ทำให้เราระลึกถึงว่าที่เรามีทุกวันนี้เนาะได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยก็เกิดจากหลวงปู่เนี่ยได้ค้นพบวิชา
0: ค่ะ
2: ก็ซึ่งมีความสำคัญมากทำให้เราเนี่ยได้รู้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการหยุดการนิ่ง
1: คร
2: ับ ก็เป็นงานที่สำคัญก็อยากจะให้มาร่วมงานมา
1: ตอนตรงนี้ได้เดินไหมครับตามเป็นพระ
2: ไม่ได้เดินแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ได้เดินแล้วอ
2: ันนี้ก็ไม่ได้ไป
1: แล้วมีส่วนไปสนับสนุนแต่ละที่ด้วยไหมครับหรือว่าโดยงานแล้วเราไม่ได้เกี่ยว
2: ด้วยงานของพี่มันอาจจะมี
1: จะต้อง
2: ช่วยไปปลูกดอกเบญจทรั
0: พย์ใช่
2: ได้ไปปลูกดอกเบญจทรัพย์บ้างแต่ถ้าเนื้องานไม่ได้ไปช่วย
1: โดยเนื้องานก็จะอยู่ที่นี่
2: อยู่ที่นี่ครับไม่ได้ไป
1: ของพระอาจารย์เองต้องทำอะไรครับที่นี
2: ่หลวงพี่ที่รับบุญอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม2สัปดาห
0: ์
2: ก็ทางองค์กรก็ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ
1: ครับ
2: ก็อยากให้พระทุกรูปเนี่ยมีความสุขภายในก
1: ็
2: จะให้ปีกวิเวก2สัปดาห
1: ์ครับ
2: หลวงพี่ก็เป็นในหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมได้สะดวกที่สุดปลอดกังวลที่สุด
1: รุ่นหนึ่งกี่รูปครับที่พระอาจารย์
2: รุ่นหนึ่งก็ประมาณ40

0: รูป50รูปอย่างเงี้ยแล้วแต่
1: อันนี้คือปฏิบัติธรรมที่อาคารพุทธบุตรใช่ไหมครับ
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: อาสมพุทธบุตรแก้วก็มีตลอดทั้งปีปีนึงกี่รุ่นเนี่ย
0: มีตลอดทั้งปีปีนึงประมาณสัก15-16รุ่น
1: โอ้
0: 15-16รุ่นจ้ะแต่แล้วแต่ปีนะครับไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นต่อรุ่นเลยมีมาตลอดก็อาจจะมีเว้นบ้างช่วงที่มีงานบุญใหญ
2: ่
0: ก็อาจจะมีเว้นไปบ้างอาทิตย์สองอาทิตย์แต่โดยปกติก็จะไม่หยุดเลยมีในพระในองค์กรเข้าตลอด
1: ครับ
0: ใช่
1: ทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องไปเทศสอนด้วยใช่ไหมครับ
0: เทศสอน พอหลวงพี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่ให้ความสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธิก็อยากจะหาสถานที่ที่หลวงพี่เนี่ยปฏิบัติสะดวกที่สุดก็เลยก็เล็งเห็นแล้วว่าที่นี่เหมาะก
1: ับ
0: หลวงพี
1: ่
0: แล้วก็ยังจะได้สอนบาลีด้วยเล็กน้อยใช
1: ่
0: ได้นั่งธรรมะไปด้วยใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานก็คือดูแลพระปฏิบัติธรรมขององค์กรนะครับแล้วก็ถวายความรู้บาลีให้กับพระที่จะสอบบาลีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วตอนที่พระอาจารย์อยู่ที่บางบานเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการไปสั่งสมบุญของสาธุชนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ไกลถึงที่อยุธยามีญาติโยมไปกันเยอะไหมครับ
0: ก็ที่บางบานอยุธยาศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสถานที่ศึกษาจริงๆก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยมให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาทำบุญร่วมบุญการศึกษากับพระภิกษุสามเณรจริงๆก็จะมีญาติโยมมาถวายพระทหารตลอดต่อเนื่อง
2: ก็คือญาติโยมก็สามารถไปทำบุญได้ทุกวัน
0: ทำบุญได้มาร่วมบุญได้มาสับสนการศึกษาหรือไม่ก
2: ็
0: ไปศึกษาที่นั่นทำอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีพระไตรปิฎกทำพระไตรปิฎกบ้างไปดูงานได
1: ้มีสอนในเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: เรื่องการสอนนี่ไม่มีแต่ว่าจะเป็นไปดูว่าทดีกำลังทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
1: ธรรมชัย
0: ใช
1: ่ตอนนี้เสร็จหรือยังครับ
0: ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับ
1: ทำ
0: ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้ความละเอียดมากทำให้กว่าจะทำสำเร็จออกมาแต่ละเล่มเนี่ยค่อนข้างยากใช่แล้วก็ใช้ทุนทรัพย์สูงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
1: เห็นว่าต้องค้นคว้ามาทั่วโลกเลยมีนักวิชาการแบบจากทั่วโลกเห็นเคยมีจัดสัมมนาของ
0: เราค้นหาคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยทั่วโลกเลยครับแล้วก็ด้วยตัวพระไตรปิฎกเองเนี่ยคำที่เราไปหามาก็คือบาลีทุกสายเลยที่มีอยู่ในโลกมีตรงไหนเนี่ยเราก็ไปหามารวบรวมให้หมดแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ช่วยกันดูช่วยกันว่าตรงไหนมันต่างกันยังไงช่วยกันวิเคราะห์ใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลย
1: เห็นพระนิสิตส่วนใหญ่เส้นทางก็จะไปเผยแผ่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอะไรต่างประเทศพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ในโครงการที่อยากไปตรงนั้นด้วย
0: ก็จริงๆไปได้เยอะนะครับจบ DCI จบที่ศูนย์พุทธศาสนาดีไซน์แล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนมีอยู่3สายเนาะก็คือเป็นนักวิชาการก็คือเรียนสายคัมภีร์พุทธศาสนาสายเผยแผ่อันนี้ก็จะไปเผยแผ่ต่างประเทศบ้างในประเทศบ้าง
1: ม
0: าหน้าศูนย์บ้างหรือไม่ก็จะเป็นภายในวัดอะไรก็จะดูแลอีกสายนึงก็คือสายเทคโนโลยีก็จะเรียนเกี่ยวกับสื่อทำการทำสื่อธรรมะการหรือการเขียนโปรแกรมเองก็ตามก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่แต่หลวงพี่เป็นสายคัมภีร์เนาะก็จะออกจากนักวิชาการใช่ที่เลือกก็เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันตรงกับการเรียนบาลีของเราก็ทำให้ตัดสินใจเลือก
1: ส่งเสริมไหมครับ
0: ส่งเสริมเลยช่วย
1: ส่งเสริมเลยตอนเราเรียนตอนสอบบาลีก็เลยจะง่ายเลย
0: จริงๆมันจะคนละเส้นกัน
1: ครับ
0: บาลีของเราจะเรียนแบบนึงบาลีของนักวิชาการก็จะอีกแบบหนึ่งอันนั้นจะเรียนเชิงลึกวิเคราะห
1: ์
0: ตีความ
1: ครับ
0: ก็คือใช้หลายๆเรื่องใช้หลายๆเรื่องใช้ประวัติศาสตร์บ้างใช้ยังไงพวกอะไรอย่างอื่นมาเปรียบเทียบใช้สันสกฤตบ้างใช้อะไรเงี้ยใช้หลายๆคัมภีร
1: ์แต่คือถ้าพูดถึงการแปลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการวิเคราะห์ของในเชิงที่เรียนในสายคัมภีร์ของพระอาจารย
0: ์
1: เอามาใช้ในการสอบบาลี
0: ใช้

0: ไม่ได้
1: ได้มันก็ส่งเสริมกันอย
0: ู่ส่งเสริมกันอยู
1: ่แต่ไม่ได้โดยตรงทีเดียวใช่
0: ครับก็คือแต่จริงก็คือคนละเส้นทางกันใช่ไหมครับ
1: นั่นก็คือเรียนแบบเชิงลึกอย่างไร
0: ส่งเสริมประกอบไป
1: แต่ก็จริงๆก็มาจากไวยากรณ
0: ์ที่
1: เหมือนกันใช่ก็คือหลักอันเดียวกันแต่ว่านักวิชาการก็อาจจะใช้หลักเยอะหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าสนามหลวงเขาก็จะกำหนดใช้แค่นี้อะไรเงี้ยดังนั้นก็สามารถที่จะทำความเข้าใจบาลีของสำนักคณะสงฆ์ไทยเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้น
0: พระอาจารย์คิดว่าแบบบาลีมันเรียนยากมากไหมครับเพราะจริงๆก็หลายๆคนก็ยังเกรงๆกลัวๆแม้กระทั่งเราเองก็ยังกลัวอยู
2: ่
0: นะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เห็นมีในเรื่องของอะไรนะดิกชันนารีของพระอาจารย์ภูริหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยพระอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวนี้เรียนง่ายขึ้นไหมครับหรือว่าสะดวกขึ้นไหมส่งเสริมเรามากขึ้นไหมครับ
1: ภาษาบาลีจริงๆถามว่ายากไหมจริงก็ยากเพราะว่าเป็นภาษาโบราณครับภาษาโบราณเนี่ยก็ยากแต่ว่ายากในที่นี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นเพราะมีสื่อในการสอนแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจมาอธิบายให้มันง่ายมากขึ้นใช
2: ่แล้วสมมุติถ้าเกิดเป็นโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้พูดถึงพระนะคะเพราะพระอาจารย์ก็อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมากกว่าโยมทั่วไปและสมมุติโยมทั่วไปอยากจะเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บาลีนะเจ้าค่ะควรเริ่มต้นหรือปูพื้นด้วยอะไรอย่างไรก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการได้แบบไหลลื่นแล้วก็เรียนได้ง่ายมากขึ้นเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อ๋อสำหรับบาลีศึกษา
2: ค่ะ
1: ก็สมัยนี้มีสื่อการสอนค่อนข้างเยอะใน YouTube เองก็ตามหรือว่าในเว็บไซต์ของอาจารย์ภูริก็มีสอนเป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็สามารถเรียนเองได้เลยในเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่าน YouTube อะไรพวกนี้นะครับได้ก็คนที่จะหาคลาสที่เหมาะกับเราหาคลาสเรียนแล้วก็ซึ่งก็มีเยอะนะครับสมัยนี้มีคลาสเรียนมีคลาสเรียนเฉพาะสูงอายุก็มีคนเคยเห็น
2: อ๋อแยกแยกประเภท
1: มี
2: สูงอายุก่อน
1: ให้เหมาะก็ได้สอนให้เหมาะกับอายุด้วยบางทีก็มีเหมือนกัน
0: เพราะว่าบางทีถ้าไปคลาสกับกลุ่มใหญ่เดี๋ยวเขาไปเร็วกว่า
1: เราอะไรเขาจะเรียนเร็วเขาเรียนทั้งวันอะไร
0: เรียนกับเร็วกว่าเรา
2: อันนี้สำคัญนะคะ
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในวัยสูงอายุ
2: ดูวัยด้วยค่ะ
1: ถึงจะยอมไม่ได้มีเวลาทั้งวันอะไรเงี้ยเหมือนสามเณรอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนได้เฉพาะบางช่วง
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องหาคลาสให้มันเหมาะกับเราจะไปไม่เร็วมากไปพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ดีนะเนี่ยที่ถามพระอาจารย์ก่อนไม่งั้นลงคลาสผิดแย่เลยค่ะ
0: เมื่อวันที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนทำ9ประโยคตอนนี้ก็ต้องมาสอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับ
2: ครับ
0: วันที่ไปรับพัดที่พระบรมมหาราชวังพัดสุดท้ายก็พัดปริประโยค9ก็รับกันในรวมกัน
1: ใช่วันรับเนี่ยก็จริงๆเคยรับตอนประโยค6แล้วรอบนึง
0: ครับ
1: แต่ก็ยังตื่นเต้น
0: ก็ตื่นเต้น
1: แต่จะไม่มากเท่ารอบแรกรอบแรกนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยรับอะไรแบบนี
0: ้
1: ก็นั่งรอแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นพิธีกรรมของ
0: ต้องไปแต่เช้าเลยมั้ยครับ
1: ไปตั้งแต่ไปตั้งแต่ตอนเที่ยงไปแต่เช้าเลยก
0: ็
1: คือไปฉันเพลแล้วก็ไปนั่งรอในโบสถ์รอบโบสถ์
0: ครับ
1: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: แต่รอบนี้มีโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เข้าไปใช่ไหมครับ
1: รอบนี้เข้าไม่ได้ละ
0: ให้รอที่วัดพระ

0: รอใช่ครับให้พระยาแม่รอด้านนอกวัด
1: ค
0: พ
1: ร
0: ระ
1: ับ
0: ธาตุก็พอได้รับแล้วก็ได้เห็นราชพิธีเนาะก็น่าตื่นเต้นครับก็
1: ครับ
0: น่าสนใจดีแล้วก็ได้เห็นคนใหญ่คนโตในบ้านเมือง
2: ค่ะ
0: มาร่วมงานด้วยนายกก็มาอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วไปหมู่คณะเรากี่รูปนะครับที่ไปพร้อมกันที่ไปรับ
0: หมู่คณะเราถ้าประโยคเก้าเนี่ย8 รูป
1: แปดรูป
0: ประโยคหกนี้ไม่มั่นใจหล
1: า
0: ย
1: ของ
0: รู
1: พ
0: ประ
1: อาจารย์นี่ประโยคเก้าของวัดพระธรรมกายลำดับที่เท่าไหร่ครับ
0: ประโยคเก้าของพระการลำดับที่123
1: โอ้123เลย
0: หนึ่งสองสาม
1: โอ้จำง่ายเลยนะ
0: จำง่ายครับ
1: ครับ
0: ก็พอรับเสร็จก็ได้เห็นพัดเราก็จะปลื้ม
1: ครับ
0: ก็สำเร็จแล้ว
2: ค่ะ
0: เป้าหมายแรกของเรานะ
1: ครับ
0: ที่ได้รับพัดแล้วก็ได้เห็นถึงความเพียรของเราแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: ครับที่แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสำเร็จประโยคเก้าได
1: ้เห็นมีหลายที่เขามุทิตามากเยอะเลยใช่ไหมครับ
0: หลาย
1: มีหลายที่บ้างพระอาจารย์มีความปลื้มปิติยังไงบ้างแต่
0: ก็ดีใจที่เขาให้ความสำคัญกับ การเรียนบาลีก็จริงๆไปรับจนเหนื่อยเลยบางที
1: บรรยากาศเป็นไงฮะแต่ละที
2: ่อย่างที่วัดพระธรรมกายกับกระไดเจ้าค่ะเขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะเจ้าค่ะ
0: ครับก็ของวัดเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มากก็มีนิมนต์มาทั้งประเทศเลยประโยคเก้าที่จบก็กับนิมนต์ท่านมาร่วมงานก็ปื้มตรงที่ได้ฟังสุนทรพจน์จริงๆก็ฟังของสุนทรพจน์ของนักหลวงนะครับก็ดีใจแล้วก็ยิ่งสามเณรนี้ยิ่งดีใจปื้มฟังชอบมาก
1: ไปแต่ละที่นี่ก็คือประโยคเก้าทั้งประเทศไปหมดไหมครับ
0: มา
1: เหมือนกับที่วัดพระธรรมกายหมายถึงว่ามุทิตาอย่างธนาคารกรุงเทพอย่างเข้าไปกันครบ
0: มีครับดังนั้นก็จะนิมนต์กันธนาคารกรุงเทพวัดปากน้ำ
1: พระ
0: เจ้านิมนต์ทั้งเก้าหมดเลย
1: ก็จะไปทั้งหมดเลยที่สอบได้เฉพาะปีนี
0: ้ใช่ครับ
1: ครับก็ไปหมดก็ปลื้มทุกที
0: ่ครับก็ครับมีหลายที่ก็ไปก็ปลื้มครับก็ได้เจอเพื่อนสาธมิกที่จบปีเดียวกันอะไรเงี้ยท่านก็อะไรเบิกบานดีครับ
1: แล้วที่บางบานแก้วเสด็จอันนี้ยังมีจัดด้วยไหมครับ
0: ก็หลวงพี่เป็นศิษย์เก่าของแก้วเสด็จก็มีจัดมุทิตาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไปให้กำลังใจน้อง
0: ให้กำลังใจน้อง
1: ๆ
0: ใช่ที่ไปก็ไปจริงๆเขาแก้วไกลมาก
2: ครับ
0: เราก็ตั้งใจที่จะไปให้กำลังใจน้องสามเณรก็เพราะเราก็เกิดมาจาก
2: เขาแก้วเสด็จนี่
0: จากแก้วเสด็จแล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบเก้าเนี่ยก็เริ่มตั้งใจเรียนก็เพราะมีจัดมุทิตาไงครับ
1: ครับ
0: แล้วทำให้เราอยากที่จะ
1: ไปเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆด้วย
0: ใช่ครับ
1: ที่บางบานก็จัด
0: ที่บางบานก็เพิ่งจัดไปใช่ครับ
1: จัดไปกันครบไหมฮะคือเฉพาะพัดนิสิตที่ได้เปลี่ยน
0: เป็นศ
1: ิ
0: ษย์เก่า
1: ศิษย์เก่า
0: ศิษย์เก่าก็ยิ่งก็เยอะนะครับปีนี้พอเราเก้า5 รูป
1: โอ้
0: ใช่มีห้ารูปแต่บางรูปอาจจะอยู่ไกลอยู่บ้านขุนอย่างเงี้ย
1: โอ้ไปสอนบาลีที่บ้านขุน
0: ใช่ท่านเป็นศิษย์เก่าบ้านขุนท่านจบแล้วท่านก็
1: กลับไป
0: บ้านขุน
1: ช่วยสานที่นั่น
0: อาจจะมาไม่ได้ไม่หมดมา4 รูป
1: ครับ
2: ค่ะความสำเร็จของพระอาจารย์ในวันนี้พระอาจารย์คิดว่าเกิดจากอะไรบ้างเจ้าคะ
0: ความสำเร็จของหลวงพี่เนี่ยก็เกิดจากเริ่มเลยเนี่ยก็เกิดจากหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่เป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยจนมีจบได้ก็เพราะหลวงพ่อเลยครับจบประโยค9แล้วก็มีครอบครัวที่คอยสนับสนุนแล้วก็ครูบาอาจารย
1: ์
0: ที่ตั้งใจสอนเขี้ยวเข็นเราแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้เต็มที
1: ่
0: แล้วก็ได้เข้าใจข้อบกพร่องในการเรียนว่าเรายังขาดตกบกพร่องอะไรนะครับก็อาจารย์มีส่วนมากๆเลยครับอาจารย์สอน
1: เส้นทางนี้ตั้งแต่พระอาจารย์บวชมาตั้งแต่สามเณรแล้วก็มาบวชพระว่าสามเณร9 ปีใช่ไหมครับ
0: บวชสามเณร9 ปี
1: พระอีก7 พรรษา
0: ครับบวช7 พรรษาใช่ครับ
1: 16 ปีแห่งความหลังเป็นไงบ้างครับเรื่องปิติยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขอย่างพระยังไงอยากจะแบ่งปันให้กับชายแมนๆที่ จะมาบวชหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆเยาวชนที่

0: ความรู้สึกว่าอยากเรียนไปด้วยบวช ด้วยได้เรียนทั้งปริยัติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ สายสามัญก็ได้เรียน
0: สายสามัญก็ได้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: มีเส้นทางนี้ที่เรียกว่าไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้สะดวกแต่ว่ามีความสุขอย่างไรบ้างครับ
2: พอตัดสินใจบวชแล้วครับก
0: ็
2: คืออยากที่จะบวชเรียนต่อแล้วก็บวชยาวนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่หลวงพี่เลือกเองความสุขเนี่ยก็หาได้จากง่ายๆเนาะการนั่งธรรมะการที่มีสถานที่ที่ดีมีสัพพายะสี่อะไรเงี้ยครับ ได้คนรอบข้างเนี่ย

0: ที่ดีที่สุดให้เราละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวที่เราอยู่ก็คือเรามาฝึกจริงจังตั้งใจอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปื้มอันนี้เป็นปื้มแรกเนาะก็คือได้มีความสุขแบบพระ
1: ครับ
0: ได้ชีวิตสมณะเนาะอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ปื้มอันหนึ่งก็คือได้สอนบาลี
2: ค่ะ
0: พอเราศึกษามาเรามีความรู้เราก็ถ่ายทอดต่อซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยเองก็ตามก็
1: ครับ
0: บอกกับพระที่จบประโยคเก้า
1: ครับ
0: ให้จบแล้วก็ให้ไปสอนต่ออ ันนี้
1: ครับ
0: ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสอนจริงจริงแต่ว่าหลวงพ่อพูดก็โอเค
1: ก็
0: ว่าตามนโยบายหลวงพ่อครับ
1: อยากให้พี่สอนน้องให้เข้าใจ
2: เ
1: ห็นพระอาจารย์พูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในลักษณะถ้อยคำที่สำคัญนี้พระอาจารย์นี่มีความตั้งเป้าหรือว่าเห็นความสำคัญหรือว่าความหมายในความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ได้ปริยัติแล้วตอนนี้กำลังมุ่งที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทที่เราเคยได้ยินกันมาสม่ำเสมอนะครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่ง
0: ก็คือปริยัติก็ศึกษาธรรมะในคัมภีร์นะครับว่ามีอะไรบ้างแต่เราแค่รู้เนาะแต่เรายังไม่แจ้งการที่จะทำให้แจ้งได้เราก็ต้องปฏิบัติลงมือเรียนรู้จริงๆว่าทำอย่างนี้เกิดผลยังไงมันก็จะมีประสบการณ์ทำให้เราเนี่ยรู้ธรรมะแล้วเรามีประสบการณ์ในการที่จะเล่าต่อได้แล้วทุกครั้งที่เราไปเทศน์สอนเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ
1: ์
0: หรือว่าเรื่องเล่าของเราเองที่เราเข้าใจจริง
2: ๆ
0: ในการเทศสอนเนี่ยก็จะลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นแผนที่หลวงพี่วางไว้ประมาณนี้ในการที่จะปริยัติแล้วก็ปฏิบัติก่อนให้แจ่มแจ้งและถึงจะเทศสอนได้อย่างเต็มที่ครับมีโอกาสก็ศึกษาภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วยก็อาจจะ go inter
2: พระอาจารย์สนใจภาษาใดเป็นพิเศษ
0: ตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ไปด้วยใช่ครับ
1: หนักไหมครับตอนนี้งานที่ทำอยู
0: ่ก็งานไม่ได้หนักละ
1: ไม่ได้หนัก
0: ใช่จะเน้น
1: แสดงว่าเป็นงานที่รัก
0: เป็นงานที่ใช่อยู่ในจุดที่หลวงพี่เลือกมาเองใช
2: ่ค่ะขณะที่สัมภาษณ์อาจารย์นะคะโยมก็มีความปลื้มปิติใจไปด้วยอยากให้อาจารย์ได้พูดอะไรกับโยมพ่อโยมแม่เชื่อแน่ว่าท่านฟังอยู่ชมอยู่ต้องปลื้มปิติมากๆเห็นพาลูกชายอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะและประสบความสำเร็จอยากพูดอะไรกับท่านเจ้าค่ะ
0: ก็สำหรับหลวงพี่ก็ที่ได้มาถึงจุดนี้จริงๆก็โยมพ่อโยมแม่นะครับเพราะว่าการได้มาบวชเนี่ยก็โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางไว้ให้
2: เจ้าค่ะ
0: ที่จะให้เรามาบวชศึกษาพระบาลีแล้วก็บวชมาได้ปฏิบัติเนี่ยก็ได้โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางแล้วพอบวชมาเราก็มีอยากให้โยมแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยคนที่สามสูตรมาเนี่ยภาคภูมิใจก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาบาลีให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ซึ่งโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มใจมากที่ลูกพานะครับได้ประสบความสำเร็จก็คือจริงๆเป็นคนละคนกับตอนเป็นโยมเลยอะไรเงี้ยตอนเป็นโยมก็ดื้อๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่พอมาบวชแล้วตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จก็เป็นธรรมดาที่ทางบ้านจับปลื้ม
1: ครับ
0: แล้วก็ดีใจด้วย
1: ในความสำเร็จในวันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนากับญาติโยมนะครับเจ้าภาพที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกโครงการนะครับที่วัดได้จัดขึ้นแล้วก็พระอาจารย์เองก็อย่างในโครงการมุทิตาสการะหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วจนพระอาจารย์ได้บวชมาถึงเส้นทางตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนในการอนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่สำคัญเลยก็คือสาธุชน
1: ครับ
0: คือหลวงพี่มีปัจจัยสี่ที่ถึงพร้อมในการศึกษาพระบาลีหรือไม่ปฏิบัติเองเนี่ยก็มาจากปัจจัยที่สาธุชนเจ้าภาพเนี่ยเป็นคนร่วมมาซึ่งสาธุชนเจ้าภาพเนี่ยก็จริงๆหาทรัพย์แล้วก็ปัจจัยเนี่ยมาด้วยความยากลำบากแล้วก็สละทรัพย์ตรงนั้นเนาะไม่ได้ไปใช้ให้เก็บไว้พอใช้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาสนับสนุนงานพุทธศาสนามาช่วยหลวงพ่อเป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะที่จะมาดูแลพระภิกษุสามเณร จริงๆถ้าไม่มีตรงนี้อาจจะลำบากมาก
2: ค่ะ

0: ในการเรียนในการปฏิบัติได้เจ้าภาพต้องโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน
1: สาธุครับ
2: สาธุจ้ะค่ะ
1: นะครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับตั้งแต่เยาว์วัยก็มีความคิดที่เรียกว่าเด็กๆหลายๆคนนี้อาจจะไม่อาจจะคิดไม่ถึงแต
2: ่
1: ตัวเองเนี้ยพอเกิดภาวะวิกฤตของตัวเองแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเองก็เลยนำตัวเองเข้ามาบวชนะครับจนกระทั่งได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับด้วยความซาบซึ้งแล้วก็คว้าธงชัยในการที่จะเป็นประเรียนธรรม9ประโยคนะครับต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ได้นำความรู้ที่ตัวเองมีถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อไปด้วยนะครับรายการของเราได้ทั้งความปลื้มปิติแล้วก็สิ่งต่างๆที่พระอาจารย์ได้ข้อคิดเนี่ยนะครับก็จะได้นำไปปฏิบัติใช้กับตัวทุกคนด้วยนะคร
2: ับ กำลังใจค่ะ
1: วันนี้รายการของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับเรียนธรรม9ประโยครูปที่123วัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการขอบคุณครับ
2: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานแขกรับเชิญพระอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ฉลองชัย142ปีการกำเนิดเอกบุรุษผู้เลิศงามผ่องศรีองค์หลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดุดีสร้างบุญญาบูชาครูทอดพระป่าสมทบกฐินยายเพื่องานแผ่ขยายยืนหยัดสู้สมทบกฐิน 30,000 วัดบูชาครูปลูกทรัพย์บานชื่นเพื่อลาดปูทางธรรมยาตราจุดประทีปบูชาธรรมให้งามเพลิดสวดธรรมจักรบุญประเสริฐใจหันษาน้อมถวายกตัญญูกราบบูชาพระผู้ปราบมาราต้นวิชาธรรมกายให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้บุญขยายลาวสวรรถีคู่บุญวิชาธรรมกายทรัพย์สมบัติมากมายบังเกิดมีทำด้วยใจทุ่มเททั้งชีวิตแมนนี่มานี่มานี่ในทันทีได้ติดตามมหาปูชนีถึงสุดธรรมรวมดวงใจลูกหลานองค์หลวงปู่ร่วมใจสู้ด้วยใจสว่างล้ำชิตังเมชนะชัยได้ถึงธรรมทุกเช้าค่ำสมบัติไหลรวยรวยรวยโดยกวีวันนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปในวันที่เป็นมงคลสำหรับลูกหลานหลวงปู่นะครับก็ต้องบอกว่าเส้นทางนี้ก็ต้องมีเรานะครับวันนี้กับผมวนาชันวินิจพันธ์วิอริยรัตน์ก็ดำเนินรายการนะครับเรามาพบในวันที่ดีนะครับดูข่าวประชาสัมพันธ์กันเลยเพราะเรามีเรื่องดีๆเยอะมากนะครับตอนนี้แน่นอนเลยครับวันนี้ครบ142ปีนะครับวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราครับบุญของเราทั้งวันช่วงบ่ายเราก็ทอดประปาสมทบกฐิน118ปีคุณยายเนาะแล้วก็ 30,000 วัดแล้วก็เสร็จจากนั้นเราก็ไปปลูกทรัพย์บานชื่นชื่นวายนิรันดร์นี้นะครับเพื่อธรรมยาตราปีที่15เดือนมกรานะครับแล้วก็จุดประทีปให้สว่างไสวนะที่ลานธรรมบุญวันนี้ของเรานะครับภาพต่อไปเลยและความปลื้มของเรามาต่อเนื่องเราก็ทราบดีว่าปีนี้ประธานเอกประธานใหญ่นะครับก็คือคุณยายของเราจะมีเทวรสเนาะคุณยายเหมือนคุณยายได้มาเชิญภาคกฐินเองเลยและตอนกล่าวครับกฐินก็เสียงคุณยายเลยโอ้โหฟังแล้วปลื้มมากๆเลยปีนี้ใครจะอยู่ในกระบวนนะตามคุณยายอ่ะติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเลยแต่ไม่ควรจะลืมก็คือธรรมจักรนะครับวันออกพรรษานะครับจันทร์ที่26ตุลาคม 8,820 ล้านจบนะครับออกพรรษาวันดีนะครับก็อย่าลืมส่งยอดกันด้วยนะครับด้วยความปลื้มๆวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องของกฐินยายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังเพลงมาร์ชกฐินยายกันก่อนครับ

สาธุเราก็ต้องเป็นหนึ่งในกระบวนนะครับคณะประธานใหญ่กฐินกุญญา118ปีนะครับต้องบอกว่ารายละเอียดติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านเลยแต่วันนี้เรื่อง

0: ราวของเรานี่ต้องบอกว่าทั้งสองท่านนี้ก็ต้องอยู่ในกระบวนแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยพลาดเมื่อเกี่ยวกับคุณยายนะครับต้องไม่พลาดแล้วก็สุดๆทุกงานนะครับไม่ว่างานไหนก็แล้วแต่เพราะว่าทั้งสองท่านนี้นะครับมาเจอคุณยายสมัยเป็นนักศึกษาเนาะปี2528แล้วก็ทันกฐิน80ปีคุณยายด้วยโอ้มีเรื่องราวดีสำหรับท่านที่ไม่ทันเนาะจะได้มาฟังเรื่องปลื้มๆกันนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นกรรมการบริหารห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษัทในเครือทวีกิจกรุ๊ปชื่อนี้ทุกท่านมั่นใจได้ว่ารวยอยู่ในเส้นทางบุญนะครับเรามาพบกับผู้นำบุญเพียรใจโรจนะสินวิไลและก็ผู้นำบุญดารุณีโรจนะสินวิไลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญทักทายเลยครับ
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีพี่น้องผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเสียงจริงตัวจริงนะครับพอมีกฐินปีนี้เป็นคุณยายประธานนี่นึกถึงเลยเนาะว่าต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคุณยายนี่หลายท่านนี่ต้องบอกว่าไม่ทันนะครับเอาคำถามแรกก่อนพอทราบว่าคุณครูใบใหญ่รัตนาคุณยายเนาะมาเป็นประธานกฐินปีนี้รู้สึกไงก่อนความรู้สึกแรกเลยครับผม
1: รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภาพแห่งบุญที่เราได้เคยทุ่มเทกับบุญกฐินคุณยายครั้งแรกพล่างพลูขึ้นมาแบบ ทำให้แบบ
0: ปลื้มทับทวี
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนี่คือความปลื้มเลยโอ้โอกาสมาถึงอีกแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แกมิดดารุณีครับ
2: 38ปีที่แล้วค่ะกฐินคุณยายครั้งแรก
0: ครับ
2: คุณยายอายุครบ80และตัวเองเข้าปี1มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ครับผม
2: เข้าปี1ที่จุฬา
0: ครับผม
2: 38ปีเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเป็นข่าวดีมากๆที่หลวงพ่อกราบอาราธนาคุณยายเป็นประธานกฐินอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นโอกาสแห่งบุญของพวกเราทุกคนค่ะ
0: สาธุแห่งบุญนี่แหละบอกว่ามาวัดแล้วเจอคุณยายหลวงพ่อตั้งแต่ปี2528เนาะตอนนั้นก็คือเป็นนักศึกษาวานเถอะ
1: ค่ะ
0: ใครมาก่อนหรือมาพร้อม
2: เจลี
1: คนนี้เป็นพี
0: ่ครับเลยมาก่อน
1: ก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาวัดพระธรรมกายนะคะ คือปลายปี2528
0: ครับ
1: ครั้งแรกที่มาก็ได้พบหลวงพี่สุวิชชาโพแล้วก็ถือว่าเข้ามาสู
0: ่เส้นทาง
1: การเป็นอาสาสมัครเฮลันยิกรับบริจาคตั้งแต่วันแรกเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบคุณยาย
0: ในช่วงนั้นเลยเน
1: า
0: ะเฮลันยิกยุคนั้นนี่ไม่ใช่ยุคนี้เนาะต้องเข

0: เราอ่ะคือมีข้อที่ได้มาตั้งแต่เด็กก็คือลายมือสวยก็เลยได้ออกอนุโมทนาบัตรด้วยความภาคภูมิใจนะคะเป็นเหรัญญิกรับบริจาคแล้วก็ช่วยงานเหรัญญิกตั้งแต่นั่นมากระทั่งก็ชวนน้องๆมานะคะมาด้วยก็มาช่วยงานเหรัญญิกกันแล้วสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจและเป็นภาพประวัติชีวิตที่ดีงามของเรามากๆที่นึกถึงเมื่อไหร่ก็ปลื้มทุกครั้งคือกฐินคุณยายพอพวกเราทราบว่าคุณยายไปขอหลวงพ
1: ่ อ
0: ว่ายายขอเป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่ง
1: สักครั้งภาษายายเนาะ
0: ใช่แล้วก็ขอได้สำเร็จพวกเราก็ตื่นเต้นดีใจแล้วตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
1: ค
0: ุณยายก็จะมาแวะเยี่ยมเยียนพวกเราตอนที่พวกเราไปช่วยงาน
1: ครับ
0: ไปเคลียร์งาน
1: ร
0: ับบริจาคอะไรทั้งหลายคุณยายก็แวะมาเยี่ยมแล้วคุณยายจะใช้คำที่พูดอยู่เสมอเลยนั่งสำล้อมาหรือเจอครั้งไหนคุณยายก็บอกว่าใครจะไปกับยายก็ไปใครเมย์ไปยายก็ไปแล้วเราก็จะแบบหนูไปด้วยค่ะซึ่งคือคุณยายตัดสินใจที่จะไปขอเนี่ยตั้งแต่จบกฐินของปี30แล้วก็ขอเลยเพราะฉะนั้นคือตั้งแต่รู้ว่าคุณยายเป็นประธานกฐินพวกเราก็โอ้โหแบบ

0: แล้วก็เอากี่แผ่นยังไง
1: คือกองโดยทั่วไปเมื่อก่อนนี่กองละพันเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอกฐินยานี่กองละพันไม่ใช
0: ่มาเป็นกองละ 10,000 บาท
1: แล้วเราเป็นนักศึกษาสู้
0: ก็คือเรามีเวลาเราก็เริ่มต้นเราก็ทั้งบอกบุญเองแล้วก็เอาสมบัติที่ดูแลเองต
1: ั้
0: งแต่ต้นคือมันก็จะมีสมบัติที่ดูแลเองที่แบบเงินประจำเดือนที่ได้ใช้เป็นค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสมบัติที่ดูแลเองก็เอามาทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะแล้วก็ส่วนหัวนะคะหัวน้องสาวเนี่ยเป็นเด็กน้อยคนแรก
1: คนแรกที่เป็น
0: เด็กน้อยคนแรกที่เป็นต้นบุญต้นที่ปิดบัญชีแบงค
1: ์
0: มาเปิดบัญชีบุญนะคะซึ่งวันนั้นนะคะเราก็คือมองแค่หมื่นหนึ่งก่อนตอนแรก
1: ตั้งไว้กองหมื่นก่อน
0: ใช่
1: กองหม
0: ื่
1: นครับ
0: เราก็คือตอนนั้นหัวก็คือก็บอกบุญได้เท่านี
1: ้
0: ทำเองเท่านี
1: ้
0: มันก็ทะลุหมื่นแล้ว

0: ได้ล็อกเก็ตคุณยายเราก็ตั้งใจว่าเราต้องทำให้ได้
1: ครับผม
0: 38ปีเงินหมื่นสมัยนั้นเยอะพอสมควร
1: เ
0: ราก็พิมพ์ใบฎีกา100ใบค่ะพี่วินิจพิมพ์ใบฎีกา100ใบบอกบุญเพื่อนๆบอกบุญคนที่เรารู้จักเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เราบอกบุญมาได้ประมาณ 4,000 ทีนี้ก็เงินที่เราได้รายเดือนก็เก็บไว้ในแบงค์เสร็จแล้วพอใกล้ที่จะถึงวันทอดกฐินคุณยายก็เลยชวนกันไปถอนเงินในบัญชีซึ่งตอนนั้นมีเงินอยู่ 7,000
1: นะ
0: เสร็จแล้วก็เราบอกบุญได้ 4,000 ขาด 6,000
1: แล้วถอนมา 6,000
0: ขอถอนมา 6,000 เจ๊หลีก็ถามว่าเอาแล้วจะเหลือไว้ทำไมอีก 1,000 นึงก็เลยแบบ
2: เดินเข้าไปอีกรอบ
0: เดินเข้าไปใหม่ก็เลยไปเหมือนปิดบัญชีถอนสาธุก็เลยกราบเรียนหลวงพี่สุวิชาโพว่าปิดบัญชีแบงค์เปิดบัญชีบุญก
1: ็
0: เป็นที่มาค่ะสาธุ
1: แล้วก็เป็นกระแสขึ้นมาเลย
0: ใช
1: ่
2: ก็คือถือว่าเป็นคนแรกคนแรกที่เป็นต้นบุญที่หลวงพี่ท่านนำไปเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็คือปิดกันตามต่อกันมาเยอะแยะทีนี้คือพอจากบัญชีที่ดูแลจัดการเองใช่ไหมคะ
1: คร
2: เราก็เริ่มนึกถึงเราเอาบุญกับคุณยายเราไม่ได้ตั้งแค่หมื่นหนึ่งแล้วมันทะลุหมื่นแล้วจบอะอยากได้บุญกับคุณยายไปอย่างเต็มที่เพราะว่าม
1: ีเวลาอีกเนาะ
2: ใช่มีเวลาแล้วก็คือใครที่ทำบุญกับคุณยายก็จะมีสายบุญที่เชื่อมร้อยจากใจคุณยายมาถึงใจเราก็จะเป็นสายบุญที่ทำให้เราอ่ะต่อไปเกิดไปพบใดชาติใดเราก็จะได้ตามติดใกล้ชิดคุณยายเราก็นึกพอนึกไปนึกมาโอ้เราก็มีแบบว่าที่คุณแม่เก็บไว้ให้แต่เป็นสมบัติของเรา
1: ของเราแต่แม่เก็บให้
2: แบบประมาณว่าแตะเอียแต่ละปีค่อยๆสะสมอะไรเงี้ยหรือสอบได้อะไรก็สะสมของหลีเองนะคะก็นึกได้แล้วก็แบบของหลีอ่ะยอดอยู่ที่
1: 36,000
2: ก็เลยกลับบุรีรัมย์ไปก่อนกลับก็ไปขอพรหลวงพี่ว่าเนี่ยจะไปจัดการสมบัติอยากมาเอาบุญกับคุณยายอีกนะคะก็พอกลับไปก็ไปเจรจาโอ้เนี่ยค่ะอยากจะได้สมบัติกับเอามาเก็บเองมันจะเป็นความภาคภูมิใจ แล้วคุณแม่ก็อื้อๆคุณแม่งานยุ่งคุณแม่ก็เออๆเอาไปของหลี 36,000 หลีก็ได้มาได้มาแล้วหลีก็จะจัดการให้หัวของหัวเขาเรียนเก่งกว่าแล้วเขาก็คือแบบได้น
1: ู่
2: นได้ได้เยอะกว่าเขาได้รวมแล้ว 54,000 แต่ว่าคือหลีได้ของตัวเองแล้วแต่ของหัวแม่แบบอุ๊ยเอาไปทำไมเดี๋ยวจัดการให
0: ้เริ่มสงสัย
2: ท
0: ำไมต้องเอาเงินไป
2: ทีนี้คือของหลีก็พอจัดการมาเองใช่ไหมคะก็มาเปิดบัญชีที่กรุงเทพด้วยตัวเองแล้วก็ไปเวลาฝากมันก็จะมีปั๊มอยู่ในสมุด
1: ออม
2: ท
1: รั
2: พย์เรียบร้อยแล้วเราก
1: ็
2: 36,000บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆไปถอนออกทาง ATM เราต้องใช้ปัญญาถอนออกทาง ATM แล้วเราก็วางสมุดเนี่ยวางเปิดเผยไว้ตลอดเวลาถ้าคุณแม่มาเปิดดูเมื่อไหร่คุณแม่ก็จะเห็นตัวเลข36,000เราก็ปลื้มของเราคุณแม่ก็ปลื้มของคุณแม่แต่ว่าของหัวต้องจัดการของตัวเอง
1: เอาละครับหัวว่าไงล่ะครับ
0: เจลีบอกว่า
1: ไปเรียบร้อยแล้ว
0: คือเจลีเอาเงินสดนั่งรถด่วนม
1: า
0: คุณแม่ก็ห่วงว่าแบบเอาของหัวมาด้วยมันจะเป็นแสนในยุคนั้นมันเยอะ
1: คุ
0: ณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาม้าจะเปิดบัญชีใหม่ให้หัวประมาณนี้เจลีก็บอกว่าสมบัติใครก็ต้องจัดการเองทีนี้กูก็ไม่ช่วงนั้นก็ไม่มีโอกาสได้กลับบุรีรัมย์แล้วทำยังไงก็อยากจะเอาเงินบัญชีใหญ่ของเรานะคะ มาทำบุญก็เลยทำยังไงดีก็โทรหาแม่แม่ก็วุ่นวายอยู่โอ้ยอย่ามายุ่งได้ไหมแม่ขายของดีมากเลยแล้วเราก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าแบบอธิษฐานจิตดูว่าแบ
1: บ
0: เทวดาทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าด้วย
1: อ๋อบอกเทวดา
0: ไม่รู้จะบอกใครตอนนั้นบอกเทวดาทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เงินของข้าพเจ้ามาคือจะทำบุญกฐินกับคุณยายแล้วทุกท่านก็จะได้บุญกับข้าพเจ้าด้วยเสร็จแล้วก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาว่าลองซิลองโทรไปที่แบงก์กรุงเทพบุรีรัมย์ ยุคนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไร
2: กรุงเทพ
0: โทรไปอะค่ะพี่วินิจเสร็จเจ้าหน้าที่แบงก์กรุงเทพบุรีรัมย์เราก็บอกว่าดิฉันชื่อดารุณีโรจนสินวิไลนะคะที่คุณ

0: พของห้างทวีกิจจะมาเปิดบัญชีให้โทรบอกอย่างนี้ช่วยกรุณาโอนเงินก้อนนี้มาที่แบงก์กรุงเทพสาขาหัวลำโพงว่าเราเนี่ยอยู่ที่นี่บอกแค่นี้ค่ะพี่วินิจช่วยโอนมาได้ไหมแล้วไม่ได้บอกคุณแม่เลยทั้งที่คุณแม่เป็นคนเอาเงินไปเปิดบัญชีเขาก็ไม่ถามคุณแม่เราก็ไปอัพบุ๊กว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธโอ้โห
1: มาเลย
0: มาเลย 54,000 โชว์ขึ้นมาเลยแบบงงมากแบบคือแล้วเป็นยุคที่แบบเราก็คือแบบเซอร์ไพรส์มากที่ได้เงินมาแล้วก
1: ็คือความ
0: รู้สึกแรกที่แบบพอเราได้เงินมาเสร็จแล้วก็โอ้หิวข้าวมากเลยเพราะมันอาจจะยังไม่ได้ทานข้าวด้วย
2: ไม่ได้ทานข้าวกลางวัน
0: นี่คือความรู้สึกอย่างนั้นแต่ดีใจมาก
2: สำเร็จตอนประมาณ 3:30
0: ก็ได้เงิน 54,000 ค่ะมาทำบุญกับคุณยายอีกก้อนหนึ่ง
1: สาธุ
3: ซึ่งกระแสของการเอาสมบัติมาทำเนี่ยคือพวกเราก็จะปรึกษาคุณยายเป็นระยะคุณยายบอกว่าถ้าเป็นสมบัติของเราเราก็เอามาทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมจะรู้เราก็ยังไม่ต้องบอกก็ได้
1: ไม่ต้องบอกก็ได้
3: ซึ่งพวกเราก็จะอธิษฐานกำกับทุกครั้งที่ทำบุญว่าแบบสมบัตินี้เราได้มาจากคุณพ่อคุณแม่การที่เราได้ทำบุญก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้บุญเหมือนกับทำเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมจะรู้ก็อย่าไม่ต้องรู้แต่ถ้าพร้อมคือถ้ารู้เมื่อไหร่ถ้าจะรู้ขอให้รู้แล้วอนุโมทนา
1: คืออธิษฐาน
3: กำกับอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะ
1: ซึ่งไม่จบแค่นี้นะซึ่งได้ปัจจัยไปแล้ว
3: เดี๋ยวแป๊บนึงก็คือเท่ากับว่าเนี่ยทุกคนก็จะมีสมบัติที่แบบ อยู่ในที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกหลีกับพี่กุ้งอ่ะก็จะไปเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินอยู่ที่ชมรมพุทธจุฬานะคะตอนนั้นเราเรียนปริญญาโทเราก็พอตอนเย็นเราก็จะไปประจำการเราก็จะมีน้องๆมาปรึกษากันใหญ่เลยโอ้คนนี้เก็บเป็นออมสลากออมสินคนนี้เก็บอย่างนั้นคนนี้เก็บอย่างนี้คนนี้ 50,000 คนนี้ 60,000 คนนี้ 70,000 คนนี้เราก็ช่วยแก้ช่วยอะไรให้ทุกอย่างเทตามกันเป็นสายเลยซึ่งแบบเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆนะคะแล้วก็มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจมาก
3: คือพี่ไอโกะพี่ไอโกะเนี่ยประมาณเดือนมีนาของปีที่เราทอดกฐินเนี่ย
1: ค
3: ุณพ่อของพี่ไอโกะค่ะมีก้อนที่คอแล้วก็ไปหาหมอ
1: ค
3: ุณหมอบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งซึ่งคือจากประสบการณ์ของคุณหมอที่เห็นอย่างเงี้ย
1: ค
3: ือมองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแต่ว่าต้องนัดมาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกทีนึงซึ่งพี่ไอโกะพอทราบข่าวอย่างนั้นพี่ไอโกะนึกเลยว่าบุญอะไรที่ใหญ่พอที่จะช่วยพ่อได
1: ้
3: ซึ่งก็คือก็นึกถึงบุญกฐินซึ่งกฐินคุณยายเนี่ยคือเป็นถือว่าเป็นบุญใหญ
1: ่ใหญ่มาก
3: ที่เรารู้ว่าเป็นบุญใหญ่มากๆแล้วพี่ไอโกะมีเงินที่คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ให้เป็นเพื่อเป็นทุนการศึกษาเนี่ยอยู่ประมาณ 150,000 พี่ไอโกะก็เลยตัดใจตัดใจที่จะเอาเงินตรงนี้มาช่วยพ่อคือสิ่งที่จะทำคือตั้งใจที่จะช่วยพ่
1: อ
3: แล้วก็ไปเบิกออกมาแล้วก็พาคุณพ่อกับน้องชายมาม าแล้วก
1: ็ซึ่งตอนแรกยังไม่รู
3: ้ไม่รู
1: ้พ่อกับพี่น้องชายยังไม่รู
3: ้ยังไม่รู
1: ้แต่เรา
3: จะพามากราบคุณยายมากราบถวายปัจจัยกับคุณยายและพอใกล
1: ้
3: ๆถึงตอนที่ใกล้ถึงวัดแล้วก็เลยเอาเช็คเนี่ยให้คุณพ่อกับน้องชายอนุโมทน
1: า
3: เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนรู้อนุโมทนาหมดเอาให้พ่อกับน้องชายอนุโมทนาปรากฏว่าพายุกระหน่ำอู้พ่อไม่เข้าใจเงินมันตั้ง 150,000 แล้วก็คือแบบโดนกระหน่ำแบบอย่างแรงมากแต่ว่าก็ถึงเวลาแล้วก็มาถึงตรงที่ที่จะต้องไป
1: ถึงคุณยาย
3: กราบคุณยายพอดีพอเข้าเขตที่จะไปกราบคุณยายคุณพ่อก็สงบลงแล้วก็เข้าไปกราบคุณยายด้วยความยิ้มแย้มแล้วก็ในวันนั้นนะคะคือทำพิธีปล่อยปลาให้คุณพ่อด้วยคุณยายพี่ไอโกะเล่าว่าคุณยายวันนั้นเหมือนมีแสงสว่างนวลๆออกมาจากคุณยายแล้วคุณยายนำนั่งสมาธิก่อนปล่อยปลาเนี่ย20 นาทีแล้วคุณพ่อเล่าให้คุณยายฟังว่าหมอจะให้ไปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจอีกวันอังคารแต่วันที่ไปกราบคุณยายคือวันพฤหัส
1: ค
3: ุณยายบอกว่าคุณยายจะช่วย
1: โอ้สา
3: คุณยายจะช่วยแล้วก็คือหลังจากนั้นก็

0: ปัจจัยแล้วก็ปล่อยปลาอะไรเรียบร้อย
1: ก็คือทั้งคุณพ่อคุณน้อง
0: ทั้งคุณพ่อคุณน้องตอนที่อยู่กับคุณยายปลื้มหมดแต่พอออกมานอกเขต
2: กลับบ้าน
0: พอกลับบ้าน
2: บ่นอีก
0: พอมาปล่อยปลาเอาอีกบ่นอีกอู้พายุมาอีกรอบนึงแล้วน้องชายพี่เอโกะก็คือช่วยพูดให้พี่สาวบอกว่าเนี่ยพูดกับพ่อค่ะบอกว่าที่เจนีทำแบบนี้ก็คือเพราะรักพ่ออยากจะช่วยพ่อซึ่งพ่อก็เลยสงบลงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปตัดชิ้นเนื้อไปตรวจตามที่คุณหมอนัดทุกอย่างผลออกมาก็คือโอเคทุกอย่างผ่านพ้นเรียบร้อยไม่เป็นนะคะซึ่งหลังจากนั้นคุณยายให้พี่อารีพันธ์น่ะมาตามพี่เอโกะไปพบ
1: ตามอีกทีนึง
0: ซึ่งหลีไปเป็นเพื่อน
2: อยู่ในเหตุการณ์
0: อยู่ในเหตุการณ์
1: ครับผม
0: คุณยายบอกว่าให้พ่อนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องจะได้ไม่กลับมาเป็นอีกแล้วคุณยายที่เรียกไปพบอ่ะคุณยายก็บอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันใจปั้มพูดถึงพี่เอกไอ้เด็กคนนี้มันใจปั้
1: ม
0: มาให้ยายลูบหัวหน่อย
1: โอ
0: ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราปลื้มแทนเลยซึ่งก็คือเรื่องราวของพี่เอโกคือพ่อเองก็มั่นใจว่าเป็นเพราะคุณยายช่วยแล้วคุณพ่อก็คือไปเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ายายช่วยก็เลยพ้นเล่าให้ญาติฟังว่าพ้นจากตรงนี้มาได้เพราะยายช่วยนะคะแล้วเรื่องราวของพี่เอโกก็เป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลาย
1: คนเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ขอเล่าเรื่องเพื่อน
1: อีกคนนึง
2: ใช่ก็คือตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาทอดกฐินนะคะยังไม่ถึงวันพิธีก็เพื่อนเจเจียชื่อเจเจียนะคะผู้เรียนอยู่จุฬาเจียอยู่ธรรมศาสตร์
1: ครับ
2: เจียเป็นแบบว่ารวยกว่าเราเยอะเลย
0: ของเราเป็น
2: ใช่เราอ่ะบัญชีใหญ่เราพี่วินิจ54,000เนาะ54,000เจียเนี่ยมีเงินเก็บ240,000
1: โอ้โห
2: เราแบบว่า
1: ต
2: าโตมากแบบว่าเศรษฐีภูธรกับเศรษฐีเมืองกรุงก็เจียเป็นแบบว่าเขาฟังเรื่องพี่ไอโกค่ะว่าพี่ไอโกก็เอาเงินเก็บ150,000มาทำบุญด้วยแบบคือไม่กลัวว่าพ่อแม่จะว่ายังไงเจียก็เกิดศรัทธา
1: ครับผม
2: ตอนที่อยู่ที่วัดก็ให้พี่กุ้งพาเจียไปกราบหลวงพี่สุวิชชาโพ
1: เ
2: พื่อที่เจียจะได้ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าปัจจัยเจียเงินเจียอยู่ในความดูแลคุณแม
1: ่
2: คุณแม่ต้องถอนต้องเซ็นถอนเหมือนเราซึ่งเจียตั้งใจที่จะเทเหมือนเพื่อนๆอยากที่จะทุ่มแล้วก็ทำบุญกับคุณยายแต่คุณแม่ไม่เข้าใจคุณแม่ไม่เข้าใจเจียก็เลยกลัวตัวเองจะเปลี่ยนใจก็เลยไปกราบปวารณากับหลวงพี่สุวิชชาโ
1: พ
2: แล้วสิ่งที่เราที่หัวได้ยินมาพี่กุ้งจะเป็นกัลยาณมิตรให้เจียก็จะโทรหาเจียแบบเจียโทรหาพี่กุ้งวันเว้นวันอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งว่าคุยกับคุณแม่หลายครั้งคุณแม่คือเหมือนเป็นเงินที่เก็บไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตเป็นทุนของชีวิตแล้วก็แบบได้มาคือตั้งแต่เล็กจนโตนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณแม่จะอนุญาตก็คือห่วงลูกด้วยหลายๆอย่างประกอบกันแต่เจียคือสิ่งที่เราชื่นชมคือเจียใช้เวลา3 เดือนร้องไห้ขอแม่ปรึกษาเจ๊พี่กุ้งแล้วทุกคนก็จะได้ยินแล้วก็ทุกคนก็เอาใจช่วยอยากให้เจียทำได้เจียทำไม่ทันงานกฐินคุณยายค่ะคุณแม่ยังไม่อนุญาตสิ่งที่ชีตังเมวันที่เจียชีตังเมคือมาคะ2532ค่ะพี่วินิจใช้เวลา3เดือนกว่าจะสาธุ
1: ก็สำเร็จ
2: แล้วแบบสำเร็จแล้วขอเล่าต่อนิดนึง
1: ครับผม
2: เป็นประวัติที่หัวจะเอาไปเล่าแบบเพื่อนที่ไม่ได้มาวัดอะไรเราก็จะเล่าว่าเนี่ยคือเล่าถึงเจียด้วยความภูมิใจในเพื่อนคนนี้ว่าเขามีดวงใจที่ไม่มีความตนีอยู่ในใจเลย
1: ครับผม
2: แล้วก็ทำโดยที่ไม่คิดว่าในอนาคตการไปเรียนต่อเมืองนอกนู่นนั่นนี
1: ่
2: จะยังไงแล้วในช่วงนั้นเนี่ยคือเราจะคือไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อท่านให้พรเนี่ยก็อยู่ในห้วงเวลานั้นหลวงพ่อท่านให้พร คนที่ทำบุญแบบนี้ทุ่มเทแล้วก็เจียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่า

0: เวลาที่บุญส่งผลน่ะหนีขึ้นต้นไม้ก็ยังหนีไม่ทัน
1: เลย
0: ทำบ
1: ุ
0: ญแบบเนี้
1: ย
0: คือแบบด้วยใจที่แบบไม่กังวลใดๆแบบมีเท่าไหร่ทุ่มเต็มที่สิ่งที่หัวเจอก็คือเจียเนี่ยไปเรียนต่อ MBA ที่อเมริกาแล้วก็เขาได้งานทั้งที่ยังเรียนไม่จบผู้บริหารใหญ่ของบริษัทการเงินระดับโลกมอร์แกนสแตน

0: เชียร์ก็ได้งาน
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนจะได้โบนัสก่อนทำงานแล้วสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังคือแบบเชียร์คือแบบเงินเยอะมากอะ ปี 2543 ที่มีการฉลองเจดีย์อะโอ้แบบเชียร์ทำบุญอะพี่วินิตฉลองเจดีย์อาทิตย์ละ1ล้านบาทติดต่อกัน7อาทิตย
1: ์โอ้ใช่
0: แล้วแบบคือเราก็ยังมีธุรกิจมีที่คุณพ่อคุณแม่สร้างแต่เจียคือเขาทำด้วยตัวเองแล้วก็แบบไม่ได้อาศัยครอบครัวแล้วก็แบบโอ้หาเงินได้ขนาดนี้คือเราชื่นชมแล้วเราก็ไปสรรเสริญไปเล่าจนตัวเองเป็นช็อตที่เราจำได้คือแบบเนี่ยค่ะอนุโมทนาบุญกับเพื่อนคนนี
1: ้
0: ที่เป็นต้นบุญให้กับพวกเราค่ะ
1: เพื่อนคนนี้ก็มาทำบ้าน
0: ก็มาถึงวันนี้ก็มีน้องผิงผิงด้วยที่แบบเข้าวัดด้วยอะไรเงี้ย
1: ตัดช็อตมาอันนั้นคือบัญชีแล้วไม่มีช็อตถอดอีกแก
2: คือเราก็ทำมาเรื่อยกระทั่งใกล้ที่จะถึงวันทอดกฐินจริงแล้ว6พฤศจิกายนก่อนที่จะถึงวันนะคะก็มีการรวมกันอีกรวมกันแล้วไปที่2ชั้น
1: ตอนนั้นมีชื่อทีมผมจำได้ชื่อทีมอะไร
2: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นฟ้า
1: จะไม่เป็นฟ้านะแต่เป็นเ
2: อตอนนั้นน่ะพวกเราคือกอง002หลวงพี่สวิชชาโพ

0: ก็คือเป็นกองย่อยที่รวมอยู่ใน002ทั้งหมดนะคะวันก่อนที่จะถึงวันงานก็มีการรวมอีกใครที่แบบระลึกถึงสมบัติที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกอุ้ยเอามาทำกันอีกทำกันอีกทำกันอีกนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะจริงๆแล้วตัวหลีเองอ่ะเราข้ามช็อตไปแล้วจริงๆมีทองแสนสวยกับล็อกเก็ตเพชรถวายแอบถวายเงียบๆเป็นกฐินไปก่อนแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ไม่ได้เป็นวันนี้แต่ในวันนี้ในวันนี้ทุกคนมากันเราก็คือในวันนั้นนะคะหัวนะคะหัวเล่าเองหรือจะให้ช่วย
2: เล่าเอง
0: เลยวันนั้นหัวค่ะ
1: อยู่ในเหตุการณ์ก็คนโอ้โหเอาเนิร์ดเบิกบ้าน
0: โกลาหล
2: ทำบุญไปแล้วค่ะแล้วก็วันที่แบบรวมพี่น้องเหรัญญิกหลวงพี่สุวิชาโพท่านก็จะพูดถึงความสำคัญของกฐินยายว่าคุณยายท่านความตั้งใจมี3
1: อย
2: ่
1: าง
2: บุญใหญ่ที่ท่านจะต้องทำให้ได้บวชพระบวชพระก็คือได้บวชหลวงพ่อทั้งสองนะคะสร้างวัดก็สำเร็จแล้
1: ว
2: นะคะตั้งแต่ปี13บุญใหญ่อีกอย่างนึงที่คุณยายจะต้องทำให้ได้คือการเป็นประธานกฐ
1: ิน
2: เพราะฉะนั้นปีนั้นที่ขออนุญาตหลวงพ่อและหลวงพ่ออนุญาตหลวงพี่บอกว่าถ้าเราทำบุญกับคุณยายเราก็จะมีสายยายแห่งบุญเชื่อมและได้ตามติดคุณยายไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นบัญชีเล็กก็ปิดไปแล้ว 7,000 บัญชีใหญ่ก็เอามาแล้ว 54,000
1: ครับ
2: วันที่หลวงพี่รวมพี่น้องเห็นรัญญิกก็สบายใจแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วคิดว่าไม่ต้องทำอะไรก็มาอนุโมทนาสาธุเสียงสาธุการคือจำได้แม่นเลยเสียงสาธุดังเป็นระยะดังเป็นระยะพี่วินิจคะตอนนั้นยังไม่มีการหล่อทองหลวงป
1: ู่ยังนะ
2: ไม่มีปี2531หล่อรูปหลวงปู่ด้วยทองคำครั้งแรกปี2537
1: ใช
2: ่แล้ววันนั้นเราก็เห็นอะไรที่มันมีค่าที่อยู่ใน
1: ทุกคนก็พยายามออกมา
2: อยู่ในคออยู่ในแขนอยู่ในนิ้วของแต่ละคนจะเป็นทองจะเป็นแม้แต่นาฬิกาโอ้โห
1: ในเด็กค้าเขาทอด
2: คือแบบใจเปิดทุกคนในห้องนั้นใจเปิดแล้วก็เสียงสาธุการดังอย่างต่อเนื่องเราก็สบายใจแต่เรามีไหมเราก็
1: มีนะ
2: เรามีทองเส้นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งติดคอมาหนักหนึ่งสลึง
1: หนึ่งสลึง
2: แต่เราก็เห็นเขาถวายทองเราเชื่อมั่นว่าเราถวายไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ให้มาในช่วงพฤศจิกาธันวาวันเกิดของเราคือวันที่29มกราคมคุณแม่ให้ทองมาแล้ว1สลึงค
1: ุ
2: ณแม่บอกว่าเดี๋ยววันเกิดแม่จะให้จี้เพชรรูปหยดน้ำ
1: นี่มาใส่กระสอยนั้นเราทำ
2: เราก็รอดเราไม่ต้องทำบุญเพราะว่าถ้าเราทำนี่แม่ต้องบ้านแตกแน่ๆเลยก็นี่แหละค่ะเราก็นั่งโอ้เบิกบานแล้วก็สาธุมันมีอยู่ช็อตนึงค่ะพี่วินิจ
1: ครับ
2: พี่โมยไปถวายทองไปถวายทองกับหลวงพี่สุวิชาโพ
1: ครับ
2: แล้วหลวงพี่ก็ถามว่าโม้ยแล้วถ้าพ่อเธอถามถึงทองเส้นนี้เธอจะตอบพ่อว่าอะไรพี่โม้ยก็บอกว่าหนูก็ไปพาหูลักสิคะโอ้ปิ๊งเอาฉันก็ไปพังหุรัดเป็นนะก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าสร้อยทองเส้นนี้แม่ให้เรามาถ้าเราถวายไปแม่ก็ต้องได้บุญกับเราด้วยเพราะแม่เป็นต้นสมบัติเราก็ไปพังหุรัดเป็นตัดสินใจวินาทีนั้นเลยค่ะที่จะถอดสร้อยถวายหลวงพี่ไม่รู้ว่าเป็นมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าอยากที่จะเอาบุญกับคุณยาย
1: ครับผม
2: ก็เลยบอกเจ๊หลีแล้วก็บอกเจ
1: ๊
2: หุย
1: สามคน
2: ให้มาช่วยถอดสร้อย เส้นเล็กๆบนคอที่มันแบบถอดยังไงก็ถอดไม่ออก
1: ถอดไม่ออกแกน้ำตามันออกแล้ว
2: น้ำตาร่วงเลย

0: คนถอดมาช่วยถอดก็น้ำตาก็ออก
1: ค่ะเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้
0: ความรู้สึกยังไงเพราะว่าก็ทำไปแล้วนี่ทำไมน้ำมันนั้นน้ำตามันไหลออกมา
2: ในวันนั้นนะคะคือเขาจริงๆแล้วอ่ะมีคำที่คุณยายพูดกับพวกเราคำที่คุณยายพูดกับพวกเราคุณยายบอกว่ามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยอย่าให้เดือดร้อนซึ่งในวันนั้น
0: อ
2: ่ะสร้อยคอเส้นเล็กๆที่อยู่กับหัวมันคือสมบัติทั้งหมดของเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาทำเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเดี๋ยวไปพาวุรัตซึ่งเขาตัดสินใจทำยามหนึ่งตัดสินใจตอนนั้นเพราะฉะนั้นคือโอ้ยความปลื้มพลางพลูแล้วพวกเราเองที่ไปช่วยถอดก็น้ำตาท่วมตามอุ้ยกองเชียร์มาเชียร์รอบด้านเต็มไปหมดเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ได้ถวายได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำแบบเต็มหัวใจของเด็กคนหนึ่งในตอนนั้น
0: คือบรรยากาศบอกมันก็ขำๆนะชักภาพพี่ปีชา
2: พี่ปีชาเป็นคนไปเก็บภาพในวันนั้นพี่ปีชาบอกว่าเนี่ยถ้ากล้องเนี้ยไม่ใช่กล้องวัดนะถ้าเป็นกล้องของผมนะผมจะเอากล้องถวายเลย
0: บรรยากาศเป็นอย่างนั้นเลย
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือหัวจากที่หัวทําบุญแบบเนี้ยหัวมีอนุภาพแห่งบุญในการดึงดูดทองเยอะมากกลับไปบุรีรัมย์นะคะนั่งกันอยู่2คนนั่งกันอยู่2คนอาม่าเดินไปเปิดตู้สำรวจทองอาม่าถือทองอาม่ามีทองอยู่บาทหนึ่งถือทองแล้วเดินตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามาหาสองคนแล้วก็ยื่นให้หัว
3: ยื่นกันอยู่สองคนก็มายื่นให้หัวอยู่คนเดียวทองบาทหนึ่ง
2: แล้วก็ดึงดูดทองมาก
3: แล้วก็แบบก็งงๆ
0: แล้วแต่ที่งงที่อัศจรรย์คือสายเส้นนั้นที่ว่าแม่จะรู้เนี่ย
3: แล้ววันเกิดต้องลุ้นว่าวันเกิดมาถึงแล้วเป็นยังไงก็ก็เราในความเป็นจริงค่ะพี่วินิจเราก็ไม่ได้ไปพาหุรัตก็ลืมไปเลยเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปซื้อสร้อย
0: ไม่ได้
3: ไปซื้อสร้อยอะไรมาใส่เสร็จวันเกิดอะค่ะคุณแม่เอาจี้เพชรมาให้ตามที่สัญญ
0: า
3: แล้วพร้อมด้วยทองหนัก2สลึงโอ้เราก็งงแม่ลืมไปเลยว่าแม่ให้ทองมาแล้วสลึงหนึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แบบแปลกๆแล้วก
0: ็
3: แล้วคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็มาทราบภายหลัง
0: ในเรื่องนี้เราอธิษฐานว่า
3: ค่ะใช่7ปี
0: อย่าพึ่งรู
3: ้อธิษฐานมา7ปี
2: ทั้ง2คนทั้ง2คนอธิษฐานต่อเนื่องมา7ปีแล้วกระทั่งก็คือ
0: ใครก่อนเจอใครก่อนจะรู้ก่อน
2: อธิษฐานกันพร้อมๆก
0: ัน
2: แล้วก็คือเวลาขึ้นสวนบั
0: ว
2: หัวไปกับพ่อหลีไปกับแม่ไปคนละรุ่นหลีไปกับแม่ปี37ค่ะผ่านไป7ปีอธิษฐาน7ปีจริงๆพอไปถึงมันก็จะมีรายการเส้นทางผู้นำบุญแล้วก็บอกจะให้พูดเรื่องอะไรหร
0: อ
2: พูดเรื่องเทปิดบัญชีเทเราก็หันไปบอกแม
0: ่
2: แม่สิ่งที่จะเล่าในวันนี้แม่จะได้ยินไปพร้อมกับทุกคนแล้วพอเล่าก็เล่าไ
0: ป
2: ปรากฏว่าแม่ซับน้ำตาด้วยความปลื้มแล้วแม่ก็ถอดทองที่แขนแม่อีก2บาทมาหล่อหลวงปู่ในปี37
0: แม่ก็ปลื้มแม่ก็สาธุ
2: แล้วก็คือเรื่องทองของหัวเนี่ยนะคะหลีเล่าเป็นร้อยรอบมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่คุณยายสลายร่างคุณยายอะค่ะสังฆทานเราขึ้นไปเราขึ้นไปที่พนาวัดนะคะก็เล่าเรื่องถอดทองของหัวนี่แหละแล้วก็คือการเอาบุญกับคุณยายอย่างเต็มที่เนี่ยแหละค่ะพอเล่าไปยังพูดไม่จบมีอาม่าคนหนึ่งอายุ80กว่าเดินจากหลังห้องเดินเข้ามา
0: หยุด
2: เราก็อะไรเหรอหยุดก่อนหัวทนไม่ไหวแล้วเราก็ถอดทอง6บาทมาวางตรงหน้าขอทำบุญกับคุณยาย
0: สาธุมากองนี่ไป
3: ก็หัวพา
2: คือสลับกันก็ไปกับคุณพ
3: ่
2: อ
3: ไปสวนบัวพาคุณพ่อไปก็แบบเดียวกันก็คือ
0: เส้นทาง
3: ผ
0: ู้น
3: ำบ
0: ุ
3: ญใช่ก็คุณพ่อก็นั่งฟังไปด้วยแล้วก็บอกว่าคุณพ่อรู้พร้อมกับพี่น้องผู้นำบุญทุกท่านแล้วคุณพ่อก็สาธุคุณพ่อแล้วทุกคนคือทุกคนช่วยเราไงก็พี่น้องผู้นำบุญก็มาสาธุกับคุณพ่อคุณพ่อก็ยิ้มอย่างเดียว
0: ก็คือปี
3: แล้วเงินหลังจากผ่านมา7ปีอ่ะ54,000 36,000มันก็ไม่ได้เยอะ
0: ไม่ได้เยอะแล้ว
3: ใช่แล้วทองก็ไม่ได้เยอะแล้ว
0: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มเข้าใจเริ่มสู่เส้นทาง
3: แล้วเราก็กลับไปช่วยงานที่บ้าน

0: แล้วเขาก็พาเขามาวัดเขาก็เปิดใจแล้วก็ศรัทธาในวัดศรัทธาในหลวงพ่อ
1: เกิดร้อยเกิดล้านเลยทีเนี้ย
0: ถูกต้อง
1: สา
2: ธุ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่นั้นมาพอ
0: ใช
1: ่ทำมาก็ปลื้มเปรียบจริงๆแล้ววันงานก็ไม่ได้ไปเดินไปกับเขานะ
0: เราเป็นเจ้าหน้าที
1: ่แต่ก็ปลื้มเน
3: า
1: ะ
3: เราก็ไม่ได้มีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรเลยค
1: ือ
3: แต่ภาพในใจมันชัดมาก
1: ช
3: ัดมากว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเราทำอะไรบ้าง
1: ทีมงานขึ้นภาพต่อไปแต่ภาพผ่านเพราะว่าหลังจากนั้นก็พอจบเราก็มาทำธุรกิจที่บ้าน
0: ใช่ค่ะก็เราช่วงที่เรามาชมรมพุทธมาวัดใหม
1: ่ๆ
0: คุณแม่จะไม่ค่อยเข้าใจ
1: ครับ
0: เจ๊หลีมาค้างปิดงานเหรัญญิกคุณแม่โทรเข้าเบอร์วัดแล้วก็บอกว่าหาหลีเหโอ้ทุกคนรู้ดังไปหมดว่าตามกลับบ้านเจ๊หลีต้องกลับบ้านแบบนั่งสมาธิเสร็จ3ทุ่มก็ยังต้องกลับบ้านด้วยความที่รับปากคุณแม
1: ่
0: คือคุณแม่คุณพ่อไม่เข้าใจแต่เมื่อเราได้กลับไปเรียนจบกลับไปช่วยงานบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เห็นอนุภาพหลวงปู
1: ่
0: เห็นอนุภาพของบุญ
1: บุญ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทางบ้านเจอวิกฤตนะคะเจอวิกฤตแล้วก็สามารถที่จะกู้นี่เขาเรียกว่ากู้ธนาคารเพื่อที่จะแก้หนี
1: ้แก้หนี้
0: ซึ่งโดยสรุปก็คือไม่มีธนาคารไหนที่จะปล่อยกู้ในยุ
1: คว
0: ิกฤตเศรษฐกิจปี40
1: อ๋อต้มยำกุ้ง
0: พวกเราถูกต้องพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะคุณพ่ออยู่ในเหตุการณ์1ปีเต็ม
1: ๆ
0: ที่เราสวดมนต์ค่ะ
1: สวดมนต
0: ์ขอหลวงปู่ให้เราสามารถที่จะหลุดหนี้ NPL
1: ครับ
0: ทุกแบงค์ไม่มีใครปล่อยกู้แต่เรามาได้จังหวะนิดเดียวที่แบบไทยพาณิชย์ให้โอกาส NPL และเราสามารถที่จะเข้าช่องนั้นและได้ธนาคารในการช่วยตรงนี
1: ้
0: ณวันนี้เราหมดหนี
1: ้
0: เหมือนหลวงพ่อให้พรหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้
1: เหลือสร้าง
0: ไว้สร้างบารมีนี่คือสิ่งที่คุณพ่อเชื่อมั่นว่าคือแบบทุกคนถามว่ากู้แบงค์ได้ยังไงในยุคนั้นถึงแม้จะได้ลดหนี้แฮคัทใดๆการหาเงินมาโปะมันไม่ง่ายเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาเงินมารีไฟแนนซ์ได้นี่คือบ้านของเรา
1: จุด
0: เจออนุภาพบุญมา
1: ที่คุณพ่อทำก่อนไปช่วยมีกี่สาขาไงประมาณ
0: โอเคก็นะวันนี้ธุรกิจของเราก็เจริญเติบโตและแข็งแรงแม้ว่าจะมีโมเดิร์นเทรดเข้ามาในบุรีรัมย์ใดๆเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ชวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะยังยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าจะมีโรบินสันบิ๊กซีแมคโครใดๆและสาขาของเราณวันนี้226สาขา
1: เราไม่ขายเหล้าเบียร์บุหรี
0: ่ตั้งแต่ปี2546ตามคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในวิบากของผู้ขาย
1: สาธุก็ยืนยันว่าเราก็อยู่ได้แม้ไม่มีสิ่งนี้ขายอยู่
0: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
1: โอ้
0: กติกาเงินวัด
1: ครับผมพอมาถึงปีนี
0: ้โอเค
1: ปีนี้แล้วครับจะทีมงานขึ้นภาพที่เทวรสคุณยายเนาะปีนี้แหละแล้วบอกว่าจะเป็นกระบวนเนี่ยคือทุกปีเราก็ทำมาทุกปีเนาะ
0: ค่ะ
1: ปีนี้ตั้งใจยังไงถ้าพูดถึงแล้ว
3: คือจริงๆแล้วทุกปีเราก็เอาบุญอย่างเต็มที่นะคะครอบครัวของเราก็เอาบุญอย่างเต็มที
1: ่
3: แล้วปีนี้พอรู้ว่าเป็นกฐินคุณยายคือเราก็เต็มที่แบบสบายแต่หันหลังกลับไปดูประมาณว่าเมื่อกี้เพิ่งได้คุยกันคือไม่ได้นับยอดไม่ได้นับยอดแต่หันหน้าไปคุยกันว่าปีนี้น่าจะเท่ากับคูณ2ของทุกปีที่ผ่านม
1: าโอ้สาธุมหัศจรรย์บุญต่อบุญสมบัติต่อบุญนี่จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะบุญนี้เราก็ทำหลายบุญนะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก่อนกฐินมันก็มี 30,000 วัด 40,000 วัดมีอะไรสารพัดบุญที่เราทำกันอยู
3: ่ค่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วคือปีนี้นอกจากจะเป็นบุญที่เกี่ยวเนื่องด้วยคุณยายเราเอาบุญบูชาธรรมคุณยาย
1: อ
3: ยู่ในกลางของคุณยายแล้วก
1: ็
3: คือเหมือนเราบูชาธรรมทั้งคุณยายบูชาธรรมหลวงพ่
1: อ
3: แล้วก็ยังได้บุญกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะปัจจัยส่วนใหญ่ของกฐินคุณยายจะเป็นกฐิน 30,000 วัด
1: ขึ้นภาพต่อเลย 30,000 วัดต่อเลยเพราะว่าเราทำมา หลายรอบแล้ว
3: ซึ่งครอบครัวของเรานะคะกับกฐิน 30,000 วัดในทุกปีที่ผ่านมาก็คือเราจะลงไปทอดกฐินด้วยทีมงานของเราเองเราจะลงตารางไว้ล่วงหน้าเลยว่าวันไหนไปที่ไหนยังไงบ้างเราไปในวัดชายแดนชายแดนที่ไม่มีประธานหลักนะคะแล้วก็แบ่งกันบางวันเนี่ยไปถึง4วัด5วัดพ่อไปวัดหนึ่งแม่ไปวัดหนึ่งหลีวัดหนึ่งหัววัดหนึ่งน้องวัดหนึ่งบางวันก็หลานนะคะ
0: เจ
3: ๊หุยติ้งพงเฮียพงคือแล้วก็ทุกสายที่ไปเราจะมีทีมงานทวีกิจที่ไปด้วย
1: สายละ
3: อย่างน้อย10คนขึ้นไปแล้วก็จะเตรียมจะตุปปัจจัยไทยธรรมอันประณีตแล้วก็เอาขนมที่ผลิตด้วยทีมเราเองไปเลี้ยงด้วยนะคะแล้วทุกที่ที่ไปเนี่ยคือเราปลื้มทุกวันแล้วก็ปลื้มในทุกที่เพราะว่าเหมือนเราเป็นตัวแทนของหลวงพ่อแล้วเราจะไปประกาศบอกทุกที่เลย
0: พูดกับญาติโยม
3: ในระหว่างที่ดำเนินพิธีกรรมเสร็จก่อนที่จะรับพรพระเราก็จะขอโอกาสใช
1: ่
3: กราบขอโอกาสคณะสงฆ
1: ์
3: ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกรูปแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูปแล้วก็ท่านบางวัดมีประธานแต่เขาอยากให้เราไปเราก็คือกับขอบพระคุณและกับอนุโมทนาท่านประธานหลักแล้วก็สาธุชนพี่น้องทุกท่านที่นั่นที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาเชื่อมสายบุญพวกเราในนามคณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะคะขอบพระคุณและอนุโมทนาแล้วก็ขออนุญาตเปิดความในใจของหลวงพ่อให้ทุกท่านได้รับทราบความในใจของหลวงพ่อคือหลวงพ่อไม่ได้มีเงินเยอะหลวงพ่อไม่ได้อยากเด่นอยากดังแต่หลวงพ่อมองงานพระศาสนาโดยรวมหลวงพ่ออยากจะมีการเชื่อมสายบุญและสนับสนุนวัดที่เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาในทุกๆจังหวัดทั่วไทยทั่วโลกเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อทำหัวใจของหลวงพ่อยิ่งใหญ
1: ่
3: ขนาดไหนพวกเรารู้กันดีแต่ว่าพอเราได้ไปเปิดความในใจให้เขาได้รับฟังนะคะ บางที่นะคะเจ้าอาวาสท่านเป็นด็อกเตอร์นะคะท่านต้องซับน้ำตา ด้วยความซาบซึ้งใจนะคะ
1: ซึ่ง
3: ตรงนี้นะคะถือว่าพวกเราได้ไปประกาศคุณของหลวงพ่ออยากให้หัวเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะ
0: อยากจะบอกทุกท่านว่าความรู้สึกของลูกพวกเราทุกคนถ้าคือเราโชคดีค่ะที่เราเป็นลูกหลวงพ่อธรรมชโยโครงงานที่ท่านให้เราทำตั้งแต่บวชธรรมยาตราแล้วก็ธรรมยาตราทั้งเดือนมกรา
1: ครับ
0: 40,000 วัดครับ22เมษายนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฐิน
1: 30,000 วัด
0: 30,000 วัดคือปกติปีนึงเราทอดกฐินครั้งเดียวที่ผ่านมาแต่นี่คือปีที่3แล้วที่เราได้มีโอกาสไปถ้าเราอยู่ในทางโลกเราทำแต่งานทำธุรกิจเราคงเฉาเราคงแบบไม่มีแรงแบบคือมันไม่ได้บุญแต่เรามีโอกาสที่ดีงามมากๆพี่วินิจคะหัวได้เล่าเรื่องนี้คือคนในสังคมหลายคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยได้มีโอกาสคุยกับ CEO ของบริษัทใหญ
1: ่
0: ที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค River Butter นะคะบอกเขาว่ากฐิน 30,000 วัดทวีกิจลูกหลวงพ่อไปเป็นตัวแทนเนี่ย52วัดแล้วเราสาธุเขาบอกว่าโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่แบบทำไมทวีกิจถึงเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเราทำแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคือโอกาสในการสร้างบุญกับ 30,000 วัดคือไปแล้วมันปลื้
1: ม
0: ที่เราไปเงิน 100,000 บาทมีค่ามากเพราะเขาไม่ได้มีประธานหลักเงิน 100,000 บาทไปเป็นประตูหน้าต่างการซ่อมแซมฝ้าเพดานไปเป็นเงินที่เป็นหลักในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแต่ละที
1: ่
0: ที่อยู่ในชายแดนเพราะฉะนั้นเราทุกคนปลื้มกับโอกาสกับความสำคัญกับบุญใหญ่ที่หลวงพ่อเปิดประตูสมบัติให้กับลูกๆทุกคน 30,000 วัดเป็นบุญที่ถ้าใช้หัวสมองมนุษย์คิดไม่ออก
1: ไม่ออก
0: แต่ท่านมีความตั้งใจที่อยากจะสนับสนุนวัดทุกวัดใน77จังหวัดของประเทศไทยรวมไปถึง พระท่านอยากที่จะช่วยสนับสนุนอยากที่จะเอาเงินนี้บริจาคออกเราที่เป็นลูกของหลวงพ่อได้บุญใหญ่นี้ไปด้วยกันปลื้มมากๆค่ะพี่วินิจขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องยอดผู้นำบุญทั่วโลกลูกหลวงพ่อทุกท่านเลยค่ะที่ทำได้ทุกบุญทุกภารกิจสำเร็จสำเร็จสำเร็จไปดูมาร์ทของสำนักระดมทุนใช่ไหมคะอู้เพื่อนมากเลยอะไรก็สำเร็จอะไรก็สำเร็จ
1: โอเคนั้นเราไปทบทวนในปีนี้กฐินสี่ภาคหน่อยครับเดี๋ยวมาปิดท้ายนิดหนึ่งครับกฐินสี่ภาคครับ

0: สาธุเวลาหมดแล้วคนอีกละหน่อยครับผมฝากทิ้งท้ายครับ
1: เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะได้ดูมาร์ชมาร์ชกฐินคุ
0: ณยาย
1: เราต้องเป็นหนึ่งในประธานใหญ่ให้ได้ดูแล้วมันปลื้มมากน้ำตาซึมแล้วก็มีพี่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรจังหวัดบุรีรัมย์ท่านหนึ่งเดินเข้ามาห
0: า
1: แล้วก็คุณหัวคุณหัวเนี่ยพี่ขาดอีก 9S ทำไงดี
0: ครับผม
1: ก็หัวก็มานึกว่าเออทำไงดีก็มันมีอยู่งานนึงค่ะพี่วินิ
0: จ
1: น่าจะเป็นโมดูลที่แบบตอนนั้นแบบหลังคาหนึ่งมัน 5M หรืออะไรใด
0: ๆ
1: ตอนแรกเราก็คิดไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไม่ได้เสร็จเออพอมาคิดว่าเราต้องทำอ่ะมันอยู่ที่ใจอ่ะ
0: อยู่ใจเลย
1: เราคิดว่าเราต้องทำได้เงินน่ะมันจะมาเองมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่า
0: สุดท้าย
1: วิธีการใดๆมาเองให้เจ๋หลีพูดตรงนี
0: ้สุดท้ายก็มาสำเร็จ
1: ใช่สำเร็จค่ะ
2: ต้องใช้คำว่าขอแค่กล้าคิดแค่กล้าคิดมันคือเปิดประตูให้สมบัติไหลมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณยายบอกว่ามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยอย่าให้เดือดร้อนแต่ไม่ใช่ว่ามีมากทำน้อยมีน้อยทำนิดนะคะ คือให้เราไปสำรวจดูว่าสมบัติของเราที่เป็นของเราที่เราเอามาทำแล้วไม่เดือดร้อนเนี่ย บางคนก็มีเก็บไว้ในเซฟเป็นแบงก์เก่าๆเก็บไว
0: ้
2: พอมันสำรวจเอ้านี่เก็บไว้ตั้งนานแล้วเอาออกมาทำก็ไม่เดือดร้อนเอามาเอาบุญกับคุณยายดีกว่าเพราะจริงๆแล้วคือถามว่าจำนวนเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สำคัญที่ใจของเราใครจะเป็นคนบอกว่าแค่ไหน ถึงจะปลื้
0: ม
2: ใจของเราเท่านั้นที่จะบอกเราว่าแค่ไหนถึงจะปลื้มแล้วตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เรามีโอกาสที่เราอยู่ต่อหน้าแห่งทะเลบุญบุญนี้เราจะเชื่อมสายบุญกับคุณยายเราจะบูชาธรรมหลวงพ่อแล้วก็กตัญญูต่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตัวเราเองที่อยู่ต่อหน้าแห่งอู่แห่งทะเลบุญนี้เราจะตักตวงบุญไปเท่าไหร่ขอแค่กล้าคิดแล้วมันจะเปิดผังแห่งความสำเร็จมาถึงเราเราเอาบุญนี้อย่างเต็มที่เอาบุญให้กระทั่งเกิดความปลื้มปิติทุกครั้งที่นึกถึงสำหรับตัวเองนะคะอย่างกฐินยายครั้งที่หนึ่งนึกเมื่อไหร่ความปลื้มมันท่วมท้นใจบางทีต้องแอบนึกในที่อาสาธารณะ เพราะน้ำตามันจะไหลทุกครั้งให้เราเอาบุญกระทั่งเราปลื้มทุกครั้งที่นึกถึงไม่เคยคิดเลยว่าเราทำน้อยเกินไปเราทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มหัวใจของเราด้วยใจของเราเองขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่น้องผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกกับบุญบูชาธรรมคุณยายกฐินคุณยาย118ปีบูชาธรรมหลวงพ่อกับกฐินครั้งนี้ร่วมกันทุกท่านนะคะ
0: สาธุอยากจะพูดอีกแต่เวลามันหมดแปลว่าได้เนื้อหาที่ต้องบอกรับปลื้มทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยเลยนะครับทางรายการช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณผู้นำบุญเพียรใจโรจนะสินวิไลและก็ผู้นำบุญดารุณีโรจนะสินวิไลนะครับ
2: สาธุ
0: ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็อย่าลืมนะเราจะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดเด็กธรรมอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวลาทุกท่านไปก่อนครับอนุโมทนาบุญด้วยครับ

ในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องบนขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้ง

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรพีระณิเพ่งศรีกัลยาณมิตรวรัมพรเพ่งศรีกัลยาณมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกัลยาณมิตรสุนทรตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งระภีภากรกัลยาณมิตรวนิดาตั้งระภีภากรกัลยาณมิตรอาทิตยากองผาสุกกัลยาณมิตรเฉิดฉายธีระธินรัตน์กัลยาณมิตรศักชัยพีชภัทรกัลยาณมิตรวิวันธรรมมงคลกัลยาณมิตรธวัชชัยพีชภัทรกัลยาณมิตรสสิมาทองหล่อกัลยาณมิตรจันทนาเจียรภกานนท์กัลยาณมิตรนุชกูลสวยจิรวัฒน์กัลยาณมิตรโสภิตโคสุวรรณกัลยาณมิตรนุวดีอำนาจเกษมกัลยาณมิตรปทุมเล็กมณีกัลยาณมิตรธีรพรรัตติวัฒน์กัลยาณมิตรพิทูลอารามวิริยพงศ์กัลยาณมิตรอาภาพรสุหิรัญยวานิชกัลยาณมิตรกัณฑิกาพนารมกัลยาณมิตรถนอมศรีใจวงกัลยาณมิตรปีเตอร์ตังกัลยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาสีไวยสยนันกัลยาณมิตรดารารัตน์จันทรวิบูลย์กัลยาณมิตรการรพีนิธิสันทวคุปกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์กัลยาณมิตรเจเรทัพสุวรรณกัลยาณมิตรพันอนันต์เหมือนจิตกัลยาณมิตรพันตำรวจเอกกมลเดชอนุกูลกัลยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรกัลยาณมิตรจริยาพรศรีวรขานกัลยาณมิตรสิออนเวทกัลยาณมิตรสุภรัตน์สุขพรหมกัลยาณมิตรกฤษดาชื่นงูเหลือมกัลยาณมิตรสามชัยเย็นสนานกัลยาณมิตรนิตยาเตชพิสิทธิ์กัลยาณมิตรสุรชัยหานบำรุงกิจกัลยาณมิตรนวิยาแสงอาวุธกัลยาณมิตรธัญศักดิ์เทศนากัลยาณมิตรชนทิชาดีเกิดกัลยาณมิตรณัฐสุดอาจารวงศ์กัลยาณมิตรหทัยรัตน์วิทยาเบญจางกัลยาณมิตรอรนุชสุภาพันวดีกัลยาณมิตรมากีต้าดีเทอร์แมนกัลยาณมิตรอุษาสกุลไทยกัลยาณมิตรสิรินานิมิตยงสกุลกัลยาณมิตรอรวรรณไม้สนกัลยาณมิตรนาวาโทนายแพทย์ฉัตรชัยขู่วัฒนไพศาลกัลยาณมิตรสุธาวานิชสัมพันธ์กัลยาณมิตรสุภัทรขู่วัฒนไพศาลกัลยาณมิตรสุภารัตน์อารัมสัจจากูลกัลยาณมิตรปัทมาภัทรปัทมภัทรเพชรทองกัลยาณมิตรพรชนกบุญอุ้มสมกัลยาณมิตรลาวัลย์สุภสิทธิ์ธรรมรงค์กัลยาณมิตรดวงรัตน์คงเจริญกัลยาณมิตรภัทรินทร์มหาวินิจฉัยมนตรีกัลยาณมิตรสุภัสราแมนวิเศษกัลยาณมิตรณัฐกิจฐานจัญญาบรรณกัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมกัลยาณมิตรจันนารีโต๊ดกัลยาณมิตรสรันธรพระวันกัลยาณมิตรพิสมัยท่าฉลาดกัลยาณมิตรศิริลักษณ์พึ่งโตกัลยาณมิตรมนัสจิตวัฒนากรกัลยาณมิตรศิวพรอั้งประเสริฐกัลยาณมิตรธนัญชัยชัยสะแก้วกัลยาณมิตรเรวดีปาลวัฒน์วิชัยกัลยาณมิตรวิริยาจูวัฒนสำราญกัลยาณมิตรพิสมัยชุนมนุกัลยาณมิตรวัลลักษณ์สวัสดิ์ญาณนท์กัลยาณมิตรจารุนันท์สิริกุรุรัตน์กัลยาณมิตรสุภาพรตรียกูลกัลยาณมิตรดวงใจฉ่ำประพันธ์กัลยาณมิตรพุทธวดีคุณสันติพงศ์กัลยาณมิตรบรรณสอนทองนุ่นกัลยาณมิตรณภวันอังคสุพรกุลกัลยาณมิตรชนมณีใจล่ากัลยาณมิตรประพัฒน์สอนสุขาบูรณ์กัลยาณมิตรโกศลปลื้มใจกัลยาณมิตรจิดาภาอินทภิบูรณ์กัลยาณมิตรศรีสุพรแท้จริงกัลยาณมิตรตันเหมยซีกัลยาณมิตรทิพยวรรณวิสุทธาพงชัยกัลยาณมิตรบำเพ็ญสุขเจริญกัลยาณมิตรธนวัฒน์จิระจริยาเวทกัลยาณมิตรกฤษณัตเอื้ออังกูลกัลยาณมิตรอัตพลพงเจริญสุขกัลยาณมิตรภริดาพรภัทรดานันกัลยาณมิตรณัชชารีเรืองวุฒิสานนท์กัลยาณมิตรแสงฟ้าแท้โค้กัลยาณมิตรวรลักษ์แสเชื้อกัลยาณมิตรจิรศาสตร์ผิวทองงามกัลยาณมิตรพรทิพย์สีสำราญก กัลยาณมิตรเอกรัตน์บานสงกัลยาณมิตรธีรศักดิ์ศรีสำราญกัลยาณมิตรทิพวรรณเล้าโสภาพิรมกัลยาณมิตรณัชชาจันทร์วงศ์กัลยาณมิตรปณิดาสิทธิพันธ์กัลยาณมิตรพิมพ์ชนกใจสู้ศึกกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์แก้วสีขาวกัลยาณมิตรวิริศพลพยมรัตน์กัลยาณมิตรนันทยากัญญามานนท์กัลยาณมิตรภูริวัฒน์อริยวณิชกัลยาณมิตรสุนีพรเลิศกุลธานนท์กัลยาณมิตรศิลาเสวตาพรกัลยาณมิตรเพชรรัตน์โพวัฒนเสถียรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุเมธโชติเมธากัลยาณมิตรสิริพรเลิศกุลธานนท์กัลยาณมิตรขวัญฤทธิ์วัฒนธนากรกัลยาณมิตรปุญญนุชจีระนิทิตกัลยาณมิตรสุนีบัณฑิตนพรัตน์กัลยาณมิตรวรรณาวรินทุพงศ์กัลยาณมิตรพรพินเหลืองชัยรัตน์กัลยาณมิตรระดาวันจันปิยะกัลยาณมิตรดร.วารินทร์เหล่าพงหารกัลยาณมิตรสวัคคน

0: สงเหี่ยมศักดิ์กัลยาณมิตรนลินีบุญสิริกัลยาณมิตรอภิชาญปานขำกัลยาณมิตรวรมันธรรมไทยกัลยาณมิตรณภาวรรณพิรุณกัลยาณมิตรนายแพทย์ทัชชัยสุวรรณวรังกูลกัลยาณมิตรธนัญชัยสมุหวินยูกัลยาณมิตรวีรชัยพนารมณ์กัลยาณมิตรบัณฑิตาพึ่งพุ่มกัลยาณมิตรผลพิพัฒน์อึ่งรัตนากรกัลยาณมิตรธนพรธิระมนัสกัลยาณมิตรพรสุมาอัศวะโพคีกัลยาณมิตรสมหวังคุรุศาสตรากัลยาณมิตรสรันธรเข้มจันทึกกัลยาณมิตรสกาวรัตน์สุมมาศกัลยาณมิตรปิยาพรเวฟฟิลกัลยาณมิตรอรุณจันเดชกัลยาณมิตรทักษกรคันธมาลีกุลเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลานะเถระได้กล่าวให้โอวาทแก่เท้าสักกะและเหล่าถวยเทพ 80,000 ตนที่พร้อมใจกันมาฟังธรรมว่าแน่ท่านจอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งดีแลแน่ท่านจอมเทพสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างนี้สัตว์เหล่านั้นย่อมเทียบเท่าเทวดาเหล่าอื่นโดยฐานะ10อย่างคืออายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ

ทิพย์ดังนี้แลเพราะพระพุทธเจ้าคือสรณะอันเกษมชนเหล่าใดน้อมสักการะบูชาคุณแห่งพระจอมไตรย่อมได้รับพลานิสงส์ไม่อาจกล่าวประมาณได้ดังเรื่องราวการบูชาของเทพนารีผู้เป็นเจ้าของอัมพวิมานณดาวดึงเทวภูมิสมัยหนึ่งพระมหาโมคคลานะได้เที่ยวจาริกไปในดาวดึงแดนสวงท่านได้เห็นทิพยวิมานอันโอฬารหลังหนึ่งก็ให้อัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะแสงแห่งรัศมีได้ส่องสว่างกลบทั่วบริเวณแห่งนั้นจนหมดสิ้นภายในมีประทีปทองดวงใหญ่เปล่งแสงสว่างสวยอยู่กลางวิมานมีเทพอับสรมากมายประโคมทิพยสังคีตก้องกังวานให้เทพนารีผู้เป็นเจ้าของวิมานได้บันเทิงเริงใจอยู่เป็นนิดฝ่ายเทพนารีได้กล่าวถึงบุพกรรมด้วยความปราโมทย์ใจว่าทิพยสมบัติเหล่านี้คือผลแห่งการสร้างวิหารทานน้อมถวายในพระพุทธศาสนาและตามประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เนืองๆอานุภาพอันรุ่งเรืองและบุญญาฤทธิ์ที่น่าพึงใจจึงบังเกิดขึ้นและจะส่งผลไปตลอดกาลยาวนานนี่คือผลอันเป็นอจินไตยจากการบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศใครๆย่อมมิอาจคำนวณนับปริมาณแห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นได้ดุจเดียวกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาแด่พระบรมศาสดาในครั้งนี้ย่อมบันดาลผลบุญนับอสงไขยอัปปมานังให้บังเกิดแก่ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านเฉกเช่นเดียวกันขอให้ทุกท่านยังจิตให้เลื่อมใสร่วมจุดประทีปเทียนใจบูชาพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน

เวลาได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทใจบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะกำหนดเป็นภาพบริกรรมนิมิตก็ได้และจะไม่กำหนดก็ไม่เป็นไรเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งๆ

่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้ากำหนดบริกรรมมณีมิตรก็ต้องตรึกนึกถึงดวงใสคือนึกถึงดวงใสใสหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์นี่คือนวลเพ็ญนะจ๊ะขนาดไหนก็ได้ที่จะทำให้เรานึกได้อย่างง่ายๆให้นึกอย่างที่ง่ายที่สุดนั่นแหละเอาขนาดนั้นนะจ๊ะถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระพระแก้วใสๆเราจะตรึกนึกถึงองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะ

ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเราต้องไม่ลืมบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังนะจ๊ะโดยให้เสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างต่อเนื่องไม่เร็วไม่ช้านักนะจ๊ะเอาพอดีพอดีที่เรารู้สึกสบายเมื่อเราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะจ๊ะหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสก็ในทํานองเดียวกันก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราจะหยุดนิ่งเฉยไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆถ้ารู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่ในวันนี้นะจ๊ะส่วนใครที่ถ้านึกเป็นภาพดวงแก้วหรือองค์พระใสๆก็อดที่จะเป็นเน้นไปเค้นไปบีบบังคับภาพเพื่อจะให้ได้ชัดเจนดังที่เราตั้งใจหรือต้องการพอเป็นเน้นเบคเคนก็จะทำให้มึนให้ตึงหรือบางท่านนึกไม่ออกก็ให้วางใจเฉยๆก็ได้นะจ๊ะให้หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายในจุดหรือตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่ถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วเนี่ยก็แค่แตะใจไปเบาๆประตรงกลางกายให้ใจนิ่งๆนุ่มๆ นานๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาต้องเบาเบาต้องผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย

ผ่อนคลายใจเย็นเย็นพอเรานิ่งถูกส่วนแล้วเดี๋ยวร่างกายเราก็จะโปร่งจะโล่งกลวงกลวงข้างในเป็นโปร่งแล้วก็เบาสบายใจก็จะใสใสเย็นเย็นเราก็ยังคงนิ่งต่อไปเรื่อยๆให้นิ่งกับไปเรื่อยๆนุ่มๆเดี๋ยวใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดที่ตัวโล่งโปร่งเบาสบายจริงๆมันจะใสใสสบายสบายแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราหยุดนิ่งนุ่มอย่างหนาแน่นได้นานๆจะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆแต่นิ่งอย่างเดียวก็พอถูกศูนย์ก็จะตกศูนย์เข้าไปข้างในมันจะวุดลงไปเลยแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเพราะมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจที่กิ้งเกลี้ยงใจจะใสใสมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจชุ่มชื่นอยู่ภายในจะเป็นดวงใสๆที่ทำให้ใจเราหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นเพราะใจไม่อยากได้อะไรแล้วนะมันจะมาติดอยู่ตรงกลางดวงใสๆของดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่ว่าใสบริสุทธิ์อย่างน้อยใสเหมือนน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะจะใสจะสว่างใจจะชุ่มชื่นเบิกบานจะชุ่มชื่นจะเบิกบานอยู่ภายในอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนให้นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วซ้อนๆกันอยู่ภายในกลางนั้นเป็นชั้นๆเข้าไปสิ่งที่ละเอียด

ซับซ้อนในสิ่งที่หยาบกว่าจะเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปดวงธรรมที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่ากายภายในก็เช่นเดียวกันที่ละเอียดกว่าก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าจนกระทั่งไปถึงกายที่กายใหญ่ซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าซ่อนได้เพราะละเอียดกว่าและกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกสวยงามกว่ารัตนะในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในเทวโลกสวยกว่ารัตนะบนสวรรค์งามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธิเดี๋ยววันแผ่นฌานใสๆนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราอย่างทุกข์ก็พึ่งกันได้สุขก็ไปหาท่านได้เป็นสิ่งควรระลึกถึงเพราะยิ่งนึกยิ่งมีสุขอบอุ่นใจมีความปลอดภัยจะสมปรารถนาในทุกสิ่งได้นะต้องยึดนิ่งอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละให้ได้ตลอดเวลากายธรรมโคตรภูก็จะหน้าตักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยสวยงามมากทีเดียวให้โลกทุกคนให้นิ่งไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้หาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราเองเพราะวันเวลาในโลกมนุษย์นี้ในยุคนี้ประเดี๋ยวเดียวอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายชีวิตหลังจากตายแล้วยาวนานมากสุขก็สุขนานทุกข์ก็ทุกข์นานเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือต้องใช้วันเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งสาวแฝงบุญสร้างบารมีเนี่ยไอ้มันเต็มที่ไอ้มันเต็มกำลังถึงวันนั้นวันสุดท้ายชีวิตเราจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยเพราะบุญที่เราสั่งสมไว้จะหล่อเลี้ยงใจของเราให้มีแต่ปีติสุขอยู่ตลอดเวลาจะองค์อาจจะสง่างามและเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะไปแบบผู้ที่มีชัยชนะแม้วันเวลาในโลกนี้มีไม่นานแต่เราก็ใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีทำแต่ความดีกุศลธรรมตลอดเวลานะนึกเมื่อไหร่ก็มีแต่ความปลื้มปิติแล้วก็ภาคภูมิใจ

พระธรรมกายและพุทธรัตนะนี้ก็จะเป็นประดุจป้อมปราการที่จะปกป้องผองภัยต่างๆให้กับตัวของเราทั้งภัยในอบายและก็ภัยในสังสารวัฏให้เรามีสุขอยู่ตลอดไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะนั้นลูกทุกคนก็ต้องตั้งอกตั้งใจหมั่นฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้กลั่นใจของเราให้ใสใสให้บริสุทธิ์ให้ได้เราจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เองสิ่งอื่นที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ใจยิ่งกว่านี้ไม่มีมีแต่น้อยกว่านี้หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงจนกระทั่งไปถึงผู้บริสุทธิ์ภายในผู้มีอนุภาพภายในคือพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยในตัวของเราได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้รู้ทุกคนรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกาย

ต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นมาพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังอุตสาภาควาโตอุปภาคนมการัง

0: ลาข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
1: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเถิด
1: จงทุกประการเถิด
0: นิพพานปัจจโยโหโต
1: นิพพานปัจจโยโหโต
0: สัพเพพุทธาปัลลัปปตาปัจเจ

0: เอกานันยังพลังอรหันตานันจะเทเทนรคังบันทามิสัพพโสเทตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอาวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คุณยายสุดยอดกัลยาณมิตรถ้าไม่มีคุณยายก็จะไม่มีหลวงพ่อและไม่มีวัดพระธรรมกายให้หมู่คณะพวกเราได้มาสร้างบุญบารมีอย่างทุกวันนี
2: ้สาธุ
1: คุณยายท่านเป็นเสมือนผู้จุดประทีปในที่มืดและบอกทางแก่คนหลงทางทำให้เราได้พบแสงสว่างในชีวิตท่านเป็นสุดยอดกัลยาณมิตรที่คอยประคับประคองหลวงพ่อและหมู่คณะวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้นคุณยายท่านเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านพาให้เราได้สร้างบารมีจนกระทั่งท่านสร้างวัดให้เราอยู่และยังวางระบบระเบียบวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็งแต่เรียบง่ายเอาไว้ให้ใช้รักษาวัดต่อไปด้วยท่านจึงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนสถานของวัดพระธรรมกายมาตลอดชีวิตของท่าน
2: สาธุ
1: ถ้าไม่มีคุณยายก็จะหาผู้ทำลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของชีวิตชีวิตหลังความตายเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะยังไม่เคยมีใครให้ความกระจ่างได้มากเท่ากับคุณยายเลยทั้งที่ท่านไม่รู้หนังสือแต่หน้ามหัศจรรย์ที่แม้แต่ผู้ที่มีการศึกษาสูงทุกชนชั้นยังต้องไปกราบไปขอเรียนธรรมะกับท่านหรือขอคำปรึกษาจากท่านโดยถามในสิ่งที่ต่อให้ใครจะมีความรู้สูงสุดในโลกนี้แค่ไหนก็ให้คำตอบอย่างคุณยายไม่ได้เลยคุณยายมักสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนไปไกลๆชาตินั้นชาตินี้ชาติโน้นเคยเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้สร้างบุญอย่างนั้นแล้วจึงกลายเป็นอย่างนี้ท่านสอนอย่างละเอียดสอนหมดทั้งย้อนหน้าและย้อนหลังเช่นถ้าประกอบเหตุชาตินี้อย่างนี้ผลต่อไปจะเป็นอย่างนั้นสอนแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติหลวงพ่อเคยได้ยินคุณยายใช้คำว่าระลึกชาติปัจจุบันอยู่เรื่อยๆหลายคนอาจไม่ค่อยเข้าใจเพราะเคยได้ยินแต่ระลึกชาติอดีตหลวงพ่อถามคุณยายว่าระลึกชาติปัจจุบันเป็นอย่างไรคุณยายบอกว่าเราก็ดูสิตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทางกายทางวาจาทางใจสิ่งรอบตัวทางครอบครัวอะไรต่างๆสารพัดถ้าเรามีข้อบกพร่องเราก็สร้างบุญให้เยอะๆแล้วอธิษฐานล้อมคอกว่า

0: ภพชาติต่อไปขอให้เราอย่าได้เป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วอธิษฐานยาวไปถึงทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: หลวงพ่อก็ถามคุณยายต่อว่าแล้วสิ่งที่ยายอธิษฐานนี้จะเป็นไปได้หรือคุณยายบอกเป็นไปได้สิเรื่องบุญนี้เป็นเรื่องสำคัญบุญเป็นท่าสำเร็จเราอธิษฐานอะไรก็จะเป็นอธิษฐานบารมีแต่ต้องสร้างบุญด้วยนะท่านจะย้ำอย่างนี้ถ้าอธิษฐานเฉยๆและไม่สร้างบุญก็ไม่สำเร็จหรอกต้องสร้างบุญแล้วก็ต้องทำบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆจะได้เป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอกเราไว
1: ้สาธุ
0: เวลาที่คุณยายทำบุญถ้าจะอธิษฐานออกเสียงดังๆให้หลวงพ่อได้ยินได้ฟังด้วยเช่นพบชาติณเบื้องพบชาติเบื้องหน้าจะขอเกิดเป็นชายได้บวชเป็นพระและมีบุญมากๆหรือให้ได้สร้างความดีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
1: สาธุ
0: คุณยายบอกว่าพบชาติต่อไปยายเกิดมาเนี่ยยายจะต้องปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะตั้งแต่เกิดมาเลยหรือบางทีท่านก็บอกพบชาติต่อไปยายต้องเป็นผู้ชายจะได้บวชยายจะได้สมบัติมาอย่างเย็นๆยายจะได้ทำวิชาจะได้ไปรู้ไปเห็นใครจะมาปิดมาบังญาณทัศนะของยายไม่ได้เลยในนิพพานภพสามโลกันหรือที่ไหนยายจะไปรู้ไปเห็นหมดเพราะชาตินี้ยายบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจทั้งการสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเลย
1: สาธุ
0: เวลาอธิษฐานจิตคุณยายจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและมุ่งไปปราบพยามารเป็นหลักส่วนที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการอธิษฐานเบ็ดเตล็ดใจของคุณยายจะมีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นจากการที่ได้เห็นคุณยายเป็นแบบอย่างหลวงพ่อจึงได้อัธยาศัยนี้ติดตัวมาเวลาท่านสอนอะไรแต่ละครั้งหลวงพ่อก็จะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วทำตามไปเรื่อยๆหากวันใดที่ลูกๆเข้าถึงวิชาธรรมกายเราจะยิ่งซาบซึ้งในตัวท่านดังนั้นเราอย่าพลาดที่จะไปเชื่อมสายบุญกับท่านจะเป็นทางมาแห่งบุญของเราและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเรามาเอาบุญกับคุณยายกันในวันทอดกฐินคุณยายที่จะถึงนี้กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อนมชิโยกฐินคุณยาย in my heart

0: ุอีกกี่วันจะออกพรรษาจ๊ะ
1: 15วันครับ
0: โอ้เหลืออีกแค่15วันก็จะออกพรรษาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แล้วกี่วันจะได้ทอดกฐินคุณยายจ๊ะ
1: 21วันครับ
0: อีก21วันตั้งใจกันให้ดีเนาะ
1: ครับ
0: ในก่อนที่จะถึงวันทอดกฐินคุณยายนี่รักษาใจให้ใสๆเลยพยายามอย่าให้มีอะไรที่มาทำให้ใจเราขุ่นอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดไปก่อนเลื่อนออกไปก่อนขอให้เราได้ทอดกฐินคุณยายให้เต็มอิ่มเลยบุญที่ทอดกฐินคุณยายนี่หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้บอกมรดกฝนที่ตกมาทั่วทั้งโลกทั้งฟ้าทั้งจักรวาลเนี่ยเรายังนับได้แต่บุญทอดกฐินของคุณยายนี่นับไม่ได้เลย
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นเราอย่าให้หกให้หลดเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะบุญนี้หายากเกิดขึ้นได้ยากทรัพย์ที่เราหามาก็ลำบากโอกาสที่เราจะได้มีเนื้อนาบุญที่เรามาทอดกฐินนี้ก็ไม่ยากก็หาไม่ได้ง่ายๆหายากเพราะฉะนั้นอย่าให้บุญหกเลยแม้แต่เม็ดเดียวนิดเดียวก็ไม่เอาขยายใจของเราให้เป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่ให้กว้างๆให้เต็มที่เลยที่บอกคุณยายนะให้คำตอบอย่างที่ไม่เคยให้ใครให้คำตอบหลวงพ่อแบบนั้นจริงๆเป็นแบบนั้นเนาะเวลาใครมีอะไรสงสัยเนี่ยจะไปหาคุณยายแล้วจะถามเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยยายตอบไม่มีเม้มไม่มีกักไม่มีว่าน่าจะอย่างงั้นอย่างนี้ตามหนังสือก็ว่าอย่างงั้นอย่างนี้ไม่เลยคุณยายตอบตุ้มตุ้มไปเลยหายสงสัยตอนสมัยหลวงนาบวชอยู่พรรษาแรกๆหนึ่งหรือสองเนี่ยเคยมีพระที่เรียนตอนนั้นเรียนปท.ประโยค8ไปถามคุณยายว่าโยมในพระไตรปิฎกก็ถามก็มีบอกถึงเรื่องแบบเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยยายก็นั่งเงียบนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วยายออกอธิบายเป็นฉากเลยหลวงนาจำไม่ได้หรอกคำถามนั่นอะไรแต่ว่าคลายปัญหาให้กับผู้ที่เรียนปท.8ได้ขนาดนั้น

0: แสดงว่าอะไรแสดงว่าความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์นะมันอยู่ในตัวของพวกเรานะเพราะคุณยายเองไม่กอขอก็มีกระดิกไม่รู้หรอกแต่ยายตอบปัญหาในพระไตรปิฎกได้อะเพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าท่านค้นพบอริยสัจ4หรือสัจจะของชีวิตน่ะท่านค้นจากในตัวของท่านไม่ได้ไปค้นที่ไหนไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนเลยแล้วอย่างที่บอกว่าใครที่มีความรู้สูงสุดในโลกนี้แค่ไหนก็ตามไปถามคุณยายคุณยายตอบได้หมดตอนหลวงนาอยู่พรรษา1หรือพรรษา2ตอนเย็นๆส่งน้ำเสร็จก็ไปทำวัดเย็นในโบสถ์ที่วัดปักน้ำแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่ที่หอสังเวชนีกราบหลวงปู่เสร็จก็จะลงมาที่บ้านธรรมประสิทธิ์มานั่งคุณยายจะเตรียมน้ำปานะไว้รอถวายจะเป็นน้ำขิงน้ำมะตูมน้ำส้มก็แล้วแต่ยายวันหนึ่งยายมายืนอยู่ที่หน้าระเบียงนั่นแหละหลวงนาหลวงพ่อท่านก็นั่งอยู่ที่หน้าระเบียงเป็นม้าหินขัดนะก็นั่งยายก็ชี้ไปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอาคารตึก3 ชั้นท่านก็พูดมาลอยๆงั้นนะบอกว่าตึกโรงเรียนปริยัติเนี่ย3 ชั้น 4 ชั้นเนี่ยใส่คุณยายใส่ความรู้ของคุณยายไม่หมดหรอกหลวงนานั่งงงเลยแค่หนังสือในห้องสมุดหลวงนายังอ่านไม่จบเลย
1: ครับ
0: แต่ท่านบอกใส่ไม่หมดเราจะอ่านกันยังไงหนักกว่านั้นคือตอนมาที่วัดพระธรรมกายสร้างศูนย์รู้จักปฏิบัติธรรมวันเดินอยู่ที่หน้าศาลาดุสิตคุณยายก็ชี้บอกให้หลวงนาฟังเปลยๆแบบนั้นเหมือนเดิมบอกเนี่ยพื้นที่200ไร่ใส่ความรู้ของยายจันไม่หมดหรอก
1: โอ้โห
0: 200ไร่ยังใส่หมดอีก
1: ครับ
0: โอ้นี่มาเจอ 2,000 ไร
1: ่ครับ
0: ยายบอก 2,000 ไร่ก็ใส่ความรู้ยายไม่หมดโอ้จะขนาดไหนกันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วยายยังบอกนะบุญของยายยังน้อยยายต้องสั่งสมยายเป็นคนอยากได้บุญนะอยากได้บุญเรื่อยๆไม่รู้จักอิ่มเลยพวกเราล่ะอิ่มบุญไหมพอหรือยัง
1: ยังครับ
0: บุญพวกเราเยอะหรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังก็ต้องสั่งสมเนาะสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่คนที่มีบุญนะอยู่ใกล้ๆคุณยายเนี่ยยายจะบอกเลยระลึกชาติไประลึกชาติในอดีตระลึกชาติในปัจจุบันเวลาคุยกับใครคุณยายจะนั่งมองบางครั้งก็หลับตาเรารู้ว่ายายมองเข้าไปในศูนย์กลางกายของยายว่าคนที่ยายคุยด้วยเนี่ยยายเคยบอกนะยายไม่รู้หรอกไอ้คนนั่งข้างหน้ายายเนี่ยมันหล่อหรือมันสวย ยายรู้แต่บุญเขาเยอะแค่ไหนแล้วเวลาไปจุกราบยายคุยข้างหน้ายายบางทียายนั่งตาเราใสๆมองเราแป๋วๆเนี่ยข้างในเนี่ยยายเห็นหมดว่าคนนี้นี่เป็นยังไงบ้างทั้งในอดีตในอดีตของปัจจุบันอดีตของอดีตโอ้โหไปไกลเลย
1: ครับ
0: อยากได้ความรู้แบบนี้ไหม
1: อยากครับ
0: อยากก็ต้องนั่งสมาธิกันเยอะๆเน
1: า
0: ะเข้าถึงธรรมกายให้ได้เนาะ
1: คร
0: ับ อยากเฉยๆไม่สำเร็จต้องประกอบความเพียรด้วยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: อืมเราบอกในชาติปัจจุบันนี้นี่นะเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างสำรวจดูสิระลึกชาติปัจจุบันระลึกชาติในปัจจุบันนี้เราเป็นคนไม่ฉลาดเราเป็นคนไม่ทันคนเราเป็นคนขี้โลภเราเป็นคนมันนี่น้อยหรือเราเป็นคนที่อะไรเป็นต้นเราไม่อยากเลยเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ก็อธิษฐานเอาสิแต่อธิษฐานอย่างเดียวไม่พอต้องทำบุญไปด้วยทำบุญบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆซ้ำแล้ว

0: ซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนคุณยายแหละเจอคุณยายยายจะพูดเรื่องซ้ำๆนะเราก็ต้องโอ้ยายนี่ยายกำลังพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนาะแต่เรื่องเดิมนี่แหละยายจะเกิดเป็นผู้ชายยายจะสร้างวัดให้ใหญ่กว่าชาตินี่โอ้โหชาตินี้ใหญ่ไหมวัดพระธรรมกายใหญ่ไหมชาติต่อไปยายจะสร้างให้ใหญ่กว่านี้อีกตามยายไปไหม
1: ตามครับ
0: นะเพราะฉะนั้นยายว่ายังไงเราก็ต้องตามยายไปเรื่อยเนาะแล้วก็ยายบอกใจเราที่เป็นธาตุสำเร็จบุญก็เป็นธาตุสำเร็จอธิษฐานบ่อยๆทำบ่อยๆสำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ดูเมื่อวานนี่หลวงนักก็ยังนั่งห่วงอยู่เลยนะเขาว่าจะมีฝนตกแล้วโอ้ยฝนจะตกเลย
1: ครับถูก
0: แม้เราจะปลูกต้นเบญจทรัพย์ก็ตามนะแต่น้ำไม่ต้อง
1: ครับ
0: น้ำฝนเทวดายังไม่ต้องมาลดตอนนี้แล้วเราลดเองได
1: ้ครับ
0: บางคนได้ยินพยากรณ์อากาศน้ำเก่ายังไปไม่หมดเลยยังอยู่เลยน้ำใหม่จะมาเติมอีกแล้วเหรอก็แบบนี้แหละเมื่อวานก็อากาศดีฟ้าเปิดไม่มีฝนไม่มีอะไรต่ออะไรทำให้เราได้สร้างบุญนี้อย่างเต็มที่เลย
1: สาธุ
0: เมื่อวานนี้ใครมาบ้างเนี่ย
1: สาธุ
0: เรามีเชื่อมสายบุญสายบารมีกับมหาปูชนียาจารย์เนาะเชื่อมกับหลวงปู่เชื่อมกับคุณยายแล้วก็ทำให้ตัวเองด้วยแต่สิ่งที่ยายอธิษฐานนั้นเนี่ยบอกว่าภพชาติต่อไปยายจะได้บวชยายจะเป็นผู้ชายแล้วได้บวชสมบัติที่ยายจะได้มาต้องได้มาแบบเย็นๆแมนนี่มันนี่มานี่มาแบบเย็นๆยายจะทำวิชาจะได้ไปรู้ไปเห็นใครจะมาปิดมาบังญาณทัศนะของยายไม่ได้เลยโอ้อันนี้สำคัญเนาะในนิพพานภพสามโลกันไม่ใช่เพราะที่นี่นะตลอดทั้งภพสามนิพพานโลกันหรือที่ไหนยายจะไปรู้ไปเห็นหมดเพราะชาตินี้ยายบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจทั้งการสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นของเราเองนะทำบุญชาตินี้ทำให้บริสุทธิ์ทำให้เต็มที่แล้วก่อนจะถึงกฐินยายนี่นะทำใจใสๆไว้อะไรที่จะมาทำให้คุณเลื่อนออกไปก่อนเลยนะ
1: สาธุ
0: แล้วเราจะได้ทางมาแห่งบุญเชื่อมสายบุญกับท่านซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะ
1: สา
0: ธุนั่นมาเอาบุญกับยายกันนะจ๊ะ
1: สา
0: ธุสำหรับวันนี
2: ้ก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับ
1: ครับก็ได้เวลานะครับสำหรับพวกเราที่จะสร้างมหาทานบารมีนะครับฟังละสองแถวเลยครับสองแถวประคองนะครับมหาทานบารมีของเรามาเลยนะครับและตั้งผังอธิษฐานไปเรื่อยๆครับอธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับเพราะเส้นทางนี้ต้องมีเรานะครับที่จะเดินตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้2แถวนะครับฝั่งละ2แถวนะครับตั้งแถวให้ได้ก่อนนะครับให้ได้2แถวนะครับให้2แถวเตรียมมาเลยครับมาด้วยความเปรื้มๆต่อเนื่องนะครับทำบุญต่อเนื่องสมบัติเราก็ต่อเนื่องอะไรอะไรก็จะต่อเนื่องไปด้วยนะครับด้วยบุญที่เราทำอย่างสม่ำเสมอบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางก็ทำต่อๆสะสมไปเรื่อยๆคุณยายบอกนะตีละหยดตีละหยดตีละติ๋งตีละติ๋งจะเต็มตุ่มเองพร้อมยังพร้อมชูหน่อย

ืนยันยืนยันว่าพร้อมจะถวายเนาะเดี๋ยวกล้องพร้อมยังครับกล้องพร้อมยังครับกล้องถ่ายหน่อยครับกล้องยืนยันหน่อยว่าเราพร้อมนะโบกหน่อยโอเค072รวยสาธุซ้ายขวาเลยครับบอกมาด้วยบอกให้ด้วยบอกมาด้วยบอกให้ด้วยนะถวายแล้วแมนนี่มานี่มานี่สาธุสมบัตินอนเนื่องมาเลยนะสาธุสาธุเป็นถุงเป็นทองเป็นปัจจัยเป็นซองมาเลยครับมาเลยแยกซ้ายขวาเลยครับสาธุสาธุสาธุสาธุครับมุทนาส

0: ได้เปล่าประโยชน์เลยแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันผ่านไปไวมากเลยปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บก็จะออกพรรษาอีกแป๊บเดียวเราก็เท่ากฐินแล้วอีกไม่นานก็ปีใหม่แล้วก็ธรรมยาตราอีกโอ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในน้อยนิดนี่เราสั่งสมบุญสั่งสมบารมีกันให้เต็มที่เนาะ
1: ครับ
0: เราสิ่งที่หลวงพ่อและหมู่คณะคัดให้เราทำบุญมาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่บุญน้อยแต่เป็นบุญใหญ่บุญที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมน้อยๆไปไม่ถึงต้องเป็นบุญใหญ่ๆเพราะฉะนั้นบอกอะไรบุญอะไรมาเราทำทุกบุญอย่าให้ตกเลยแม้แต่บุญเดียวแล้วต้องทำให้กันเต็มที่กันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: ว่าอย่างไรก็
1: ว่าตามกันครับ
0: บอกให้รวยก
1: ็ไปรวยครับ
0: ฮะ
1: รวยครับไปรวยครับ
0: อย่าขัดใจกันนะ
1: ครับผม
0: ต้องตามใจกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนนะบูชาพระพร้อมกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: แล้ววันนี้วันพระใหญ่ก่อนกลับไปสวดธรรมจักรไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วเอาบุญไปฝากคนที่บ้านให้ไปรวยๆทุกคนเลยจ้า
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ปทุมมะปัทภีแผ่นดินเกิดถวยเทพเทิดสาธุการโกรธล้านหนสองพี่น้องสองฝั่งคลองท้องสายชนทุกกมลเกษมเปรมปรีดาพองลูกหลานน้อมจิตตาสักการะแผ่นดินพระผู้ปราบมารด้วยหันษาจักตั้งใจสังสมบ่มบุญญากราบบูชาแผ่นดินเกิดเทิดพระคุณเนื้อผืนแผ่นดินรูปดอกบัวอันเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรยอดมหาปูชนียาจารย์ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายย้อนไปเมื่อกว่า140ปีที่แล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้ถือกำเนิดบนแผ่นดินกลางน้ำแห่งนี้ซึ่งมีรูปทรงคล้ายดอกบัวพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีนามเดิมว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกบ้านของท่านเป็นเรือนไม้ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้องเรียกกันว่าหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงปฐมวัยท่านได้เรียนหนังสือเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ9ปีที่วัดสองพี่น้องซึ่งน้าชายของท่านได้บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดแห่งนี้ต่อมาพระน้าชายของท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดหัวโพพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงติดตามไปเรียนหนังสืออยู่ในสำนักของพระน้าชายจากนั้นท่านได้ย้ายจากวัดหัวโพไปเรียนหนังสือที่สำนักของพระอาจารย์ทรัพย์เจ้าอาวาสวัดบางปลาจังหวัดนครปฐมซึ่งแผ่นดินเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่แห่งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถือเป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในอีกหลายทศวรรษต่อมาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีนับเป็นบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีสายน้ำของคลองสองพี่น้องล้อมรอบบนพื้นที่ประมาณ20ไร่คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีรูปทรงภูเขาทองแปดเหลี่ยมภายในบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างบารมีของท่านตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยบริเวณกลางวิหารประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้นำแบบอย่างคุณธรรมของท่านมาเป็นกำลังใจและเป็นแบบแผนในการสร้างบารมีต่อไปถ้าเรามองแผ่นดินเกิดของท่านเป็นเหมือนสถานที่หนึ่งของคนทั่วไปสถานที่แห่งนี้ก็คงจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าเรามอง

ว่าเป็นแผ่นดินเกิดของท่านผู้ที่ไปค้นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับมาแก้ไขสัตวโลกตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลให้พ้นจากความเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารก็ต้องถือว่าเป็นแผ่นดินที่มีความสำคัญยิ่งเพราะไม่มีใครจะคาดเดาอนาคตหรือทราบล่วงหน้าได้ว่าบุคคลผู้เป็นมงคลแก่โลกอย่างยิ่งได้มาอุบัติขึ้นในผืนแผ่นดินไทยของเราแล้ว

และการได้มาร่วมต้อนรับคณะพระธรรมยาตราบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นอกจากจะได้เป็นการสั่งสมบุญแล้วจะยิ่งทำให้เราได้เข้าไปอยู่ใกล้พระเดชพระคุณหลวงปู่มากขึ้นจะยิ่งทำให้ซาบซึ้งยิ่งเข้าใจและมั่นใจในวิธีการปฏิบัติและคำสอนของท่านมากขึ้นซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้นับเป็นเดือนพิเศษที่เหล่าศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำจะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อเป็นพยานยืนยันการเข้าถึงธรรมตามหนทางสายกลางของพระพุทธองค์และเพื่อจะได้ไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในเส้นทางสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้เราร่วมกันย้อนรำลึกถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้อีกวาระหนึ่งเพื่อนำแบบอย่างคุณธรรมของท่านมาเป็นกำลังใจและเป็นแบบแผนในการสร้างบารมีต่อไป

มหาภัยในมหาสังสารวัฏมหาอุบัติทุกชาติพบไม่จบสิ้นมหาทุกมหาโศกท่วมชีวินต้องพังพินเพราะผังมารบันดาลดลมือจุดธูปตั้งจิตอธิษฐานมอบวิญญาณแด่พระธรรมค้ำมรรคผลจักอุทิศจิตและชีพเพื่อปวงชนเพื่อรื้อขนสรรพสัตว์ทุกจักรวาลถ้อยคำที่บุรุษหนุ่มได้เปล่งขึ้นว่าขออย่าให้เราตายเสียก่อนขอให้ได้บวชเสียก่อนเถิดถ้าบวชแล้วไม่สึกตลอดชีวิต

ย้อนไป112ปีมีเด็กหนุ่มวัย19ปีซึ่งต่อมาคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกำลังทำหน้าที่เป็นพ่อค้าข้าวแทนบิดาที่เสียไปตั้งแต่อายุ14ปีและได้เป็นหัวแรงสำคัญของครอบครัววันหนึ่งหลังจากการค้าข้าวเสร็จนายสดหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่สมัยที่ยังไม่ได้ออกบวชและลูกน้องนำเรือเปล่ากลับบ้านในคืนนั้นล่องเรือไปด้วยความยากลำบากเพราะน้ำในคลองไหลเชี่ยวแต่ก็พยายามถ่อเรือต่อไปจนมาถึงคลองเล็กๆสายหนึ่งคลองนี้เป็นคลองเปลี่ยวและสมัยนั้นมีโจรผู้ร้ายชุกชุมเวลานั้นท่านก็กลัวว่าจะโดนโจรปล้นและทำร้ายแต่แล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างที่คิดแม้ว่าปลอดภัยแล้วแต่ในใจของท่านยังคิดถึงความตายอยู่ตลอดเวลาธรรมสังเวชก็เกิดขึ้นในใจของท่านว่า

การหาเงินหาทองนี้ลำบากจริงๆบิดาและปุรพชนต้นสกุลของเราก็ทำมาดังนี้เหมือนกันบัดนี้ปุรพชนและบิดาของเราตายหมดแล้วแล้วตัวของเราเล่าก็ต้องตายเหมือนกันเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านก็นอนแผ่ลงไปที่ท้ายเรือแกล้งทำเป็นตายลองดูว่าถ้าตายแล้วจะเป็นอย่างไรท่านก็นอนคิดว่าตัวเองตายอย่างนั้นจนเผลอสติไปสักครู่หนึ่งเมื่อได้สติรู้สึกตัวก็รีบลุกขึ้นจุดธูปอธิษฐานจิตว่าขออย่าให้เราตายเสียก่อนขอให้ได้บวชเสียก่อนเถิดถ้าบวชแล้วไม่สึกตลอดชีวิตถ้อยมโนปนิธานนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความคิดในครั้งนั้นจึงทำให้มีพระภิกษุผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลาจารวัดถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นยอดสมณะผู้น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายและมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่คือการค้นพบวิชาธรรมกายอันนำมาซึ่งสันติสุขภายในแก่มวลมนุษยชาติกลับคืนมาอีกครั้งจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการบังเกิดขึ้นของยอดมหาปูชนียาจารย์หากย้อนไปในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10หรือตรงกับวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ผู้มีบุญลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกได้หลอมรวมใจเป็นทององค์เดียวกับท่านหล่อรูปเหมือนทองคำของท่านขึ้นเพื่อที่จะน้อมนำอัญเชิญมาสถิตประดิษฐานณอนุสรณ์สถานลำดับที่2สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตโดยมีการตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาขึ้นเป็นสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีในวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2558ปีเดียวกันอนุสรณ์สถานแห่งนี้สถาปนาขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญแห่งจุดเริ่มต้นในปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้มีคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติชีวประวัติของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังคงแจ่มชัดในดวงใจของลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกยังจิตของลูกศิษย์หลานศิษย์ทั่วทุกมุมโลกให้ศรัทธาเลื่อมใสและปลื้มปิติมากยิ่งขึ้นอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมทับทวีอย่างจะนับประมาณได้ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้สร้างบุญใหญ่อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและเชื่อมสายบุญกับท่านไปทุกภพทุกชาติอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นการสร้างมงคลให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตตามภาษิตที่ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดกล่าวกันว่าบุคคลสำคัญของโลกมีมากมายที่ได้รับการจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่จะมีสักกี่คนที่ได้รับการบันทึกเรื่องราวคุณูปการไว้ในดวงใจของมหาชนผ่านการเวลาอย่างยั่งยืนยาวนานและหนึ่งในบุคคลสำคัญที่หาได้ยากยิ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารพระคุณท่านมีเช่นไรการเวลาร่วมศตวรรษจึงไม่อาจลบเลือนศรัทธาของมหาชนนับวันจำนวนศิษยานุศิษย์ยิ่งทบเท่าทวีคูณสารศรัทธาต่อศรัทธาอย่างไม่รู้จบสิ้น

อารามสองพี่น้องคล้องสายบาทเบื้องหน้าอาจพุทธองค์ผู้ทรงสีสีหนาถทวาจาสร้างบารมีชีพจักรีเปิดนิพพานสมานชนกราบปัทภีแผ่นทองของผองโลกธรรมสโลกร่ายวิชามหาผลจันทสระมหาสมณะมิ่งมงคลเปิดโลกยนต์ธรรมกายกล้าฆ่าหมู่มารการเดินทางมาถึงวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงแห่งนี้ทำให้รำลึกถึงประวัติการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารตั้งแต่ปฐมวัยและมัชฌิมวัยประหนึ่งภาพงดงามเหล่านี้เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วปรากฏแจ่มชัดในจินตนาการอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหล่าศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันประดิษฐานรูปหล่อทองคำแทนองค์ท่านไว้ณผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ณวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้อนุชนรุ่นหลังมีโอกาสศึกษาชีวประวัติอันงดงามและคำสอนอันล้ำค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งภาพการดำเนินชีวิตและคำสอนของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนรุ่นหลังอยากจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมต่อไปวัดสองพี่น้องเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างในปีพุทธศักราช2212ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประวัติของวัดพบในจารึกเจ้าแม่ดุสิตพูดถึงอาจารย์พิรอดหรืออาจารย์คงซึ่งต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนิมนต์ไปอยู่กรุงศรีอยุธยาและที่มาของชื่อสองพี่น้องเล่าสืบกันมาว่ามีช้างสองเชือกเข้าใจว่าเป็นพี่น้องกันเดินมาจากภูม่วงหรือป่าต้นในอำเภออู่ทองซึ่งเป็นที่อาศัยของช้างของพระมหากษัตริย์ในหน้าแล้งมักจะมาหากินแถวนี้ทางดินที่ช้างเดินย่ำเป็นที่ลุ่มจนกลายเป็นคลองจึงเรียกว่าคลองสองพี่น้องวัดสองพี่น้องเป็นที่กล่าวถึงกันมากในสมัยหลวงพ่อเนียงอินทโชโตหรือพระครูวินยานุโยกท่านได้บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างความเจริญให้กับวัดเป็นอย่างมากคู่กับหลวงพ่อโหน่งอินทสุวรรณโณซึ่งมีความสามารถในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านเช่นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุ่นหรือสมเด็จป๋าวัดโพรวมถึงพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารของเหล่าศิษยานุศิษย์หากจะกล่าวถึงชีวิตในเพศสมณะของพระผู้ปราบมารหรือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั้นท่านใช้ชีวิตอยู่กับการค้าข้าวตามแบบแผนของโยมพ่อซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้เลี้ยงโยมแม่และครอบครัวเรื่อยมาจนกระทั่งท่านอายุ

ยุย่างเข้า19ปีได้เกิดเหตุการณ์สำคัญในชีวิตกระทั่งตั้งจิตอธิษฐานว่าขออย่าให้เราตายเสียก่อนขอให้ได้บวชเสียก่อนเถิด

เหให้พระเดชพระคุณหลวงปู่เลือกเส้นทางชีวิตที่ต่างจากคนทั่วไปนับจากวันนั้นคำอธิษฐานยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตลอดมาความคิดที่จะบวชตลอดชีวิตยังชัดเจนอยู่ในใจแต่ด้วยภาระที่ต้องเลี้ยงโยมแม่ทำให้ยังไม่สามารถบวชได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงตั้งใจทำมาหากินและขยันเก็บเงินเก็บทองจนมีเงินเก็บได้มาก

ใจบวชทันทีในขณะนั้นท่านอายุย่าง22ปีพอถึงเดือน8ข้างขึ้นหลังจากขนข้าวลงเรือจนเต็มลำแล้วก็ให้ลูกน้องนำข้าวไปขายให้โรงสีในกรุงเทพส่วนตัวท่านเองก็เข้าวัดเป็นนาคเพื่อเตรียมตัวบวชที่วัดโดยมีพระปลัดยังเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องในขณะนั้นเป็นผู้สอนท่องคำขออุปสมบทซักซ้อมพิธีอุปสมบทและสอนพระวินัยให้เมื่อถึงต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2499พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับฉายาว่าจันทสโรโดยมีพระอาจารย์ดีวัดประตูสารอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปชาพระครูวินยานุโยกเนียงอินทโชโตวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์โหน่งอินทสุวรรณโนวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้องเป็นเวลา1พรรษาหลังจากปวารณาพรรษาแล้วท่านได้ย้ายมาจำพรรษาณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป

ยิ่งได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาตลอดจนวิถีชีวิตและมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่จะยิ่งทำให้เราเข้าใจซาบซึ้งถึงหลักคำสอนและปฏิปทาอันบริสุทธิ์ของท่านมุ่งหวังจะให้ชาวโลกทั้งหลายได้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริงดังนั้นตลอดเดือนแห่งการธรรมยาตราไปในเส้นทางพระผู้ปราบมารจึงถือเป็นเดือนที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะได้ย้อนรอยตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เพื่อไปสัมผัสถึงสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านถึง7 แห่ง

ตอนที่4สถานที่เกิดด้วยกายธรรมสองมือผลักประตูโบสถ์ปราโมทย์จิตมอบชีวิตภควาไม่ปราศัยแม้เหลือบเห็นมดนับพันในทันใดช่างกระไร

ยุดเห็นจำคิดรู้เลิศประวรกายธรรมสอนผุดเป็นสายลืมหายใจสำหรับอนุสรณ์สถานแห่งนี้ซึ่งเป็นลำดับที่4สถานที่เกิดด้วยกายธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารโดยมีเรื่องราวที่ว่านอกจากการเรียนด้านคันถักธุระแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังสนใจในการเรียนด้านวิปัสสนาเป็นชีวิตจิตใจนับจากวันแรกที่บวชท่านได้เรียนวิปัสสนากับพระอาจารย์โหน่งอินทสุวรรณโณตลอดพรรษาแรกในพรรษาที่12เมื่อถึงกลางพรรษาท่านก็มีความคิดว่าในเมื่อเราตั้งใจจริงๆในการบวชบัดนี้ของจริงของแท้ที่พระพุทธองค์ท่านรู้ท่านเห็นเรายังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นสมควรแล้วที่จะต้องกระทําอย่างจริงจังในวันขึ้น15ค่ําเดือน10ปีพุทธศักราช2460เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เข้าไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาในพระอุโบสถขณะนั้นเวลาประมาณ8โมงเศษท่านได้เริ่มทำความเพียรโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเพลงจะไม่ยอมลุกจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวด

แล้วรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ในใจชุ่มชื่นเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกความปวดเมื่อยหายไปไหนไม่ทราบในเวลาเดียวกันนั้นเสียงกลองเพลงก็ดังขึ้นตลอดทั้งวันของวันนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่มีแต่ความสุขตลอดดวงธรรมขั้นต้นซึ่งเป็นดวงใสก็ยังเห็นติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาในช่วงเย็นหลังจากได้ร่วมลงฟังพระปาติโมกข์กับเพื่อนภิกษุท่านได้เข้าไปในพระอุโบสถแล้วตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเสร็จจึงเริ่มนั่งและตั้งจิตอ้อนวอนแด่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์รับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิต

ดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อครั้งเป็นพระภิกษุหนุ่มได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้และบำเพ็ญสมณธรรมอย่างอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้บรรลุธรรมณอุโบสถหลังเดิมของวัดเมื่อวันเพ็ญเดือน10ตรงกับวันที่1กันยายนพุทธศักราช2460การครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานบุคคลผู้ยอมถวายชีวิตเพื่อที่จะบรรลุธรรมของพระพุทธองค์จนกระทั่งได้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ขาดการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบมานานนับพันปีให้หวนคืนกลับมาให้ชาวโลกได้ปฏิบัติกันอีกครั้งนับว่าการบังเกิดขึ้นของท่านนั้นก็เพื่อมาแก้ไขทุกข์เข็ญของสัตว์โลกเพราะตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลวิชาธรรมกายคือเส้นทางที่จะทำให้สรรพสัตว์พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารนับว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนั้นท่านเป็นบุคคลผู้หาได้ยากในโลกท่านมีพระคุณอันไม่มีประมาณและเมื่อผู้มีบุญทุกท่านได้มีโอกาสมาศึกษาวิชาธรรมกายผู้ศึกษาก็ยังประโยชน์ทั้งในปัจจุบันชาติและในทุกภพทุกชาติให้เกิดแก่ตนเองอีกทั้งยังประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนที่จะได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่จะสามารถสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้

ปีพุทธศักราช2460เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาอีกวาระหนึ่งท่านได้คำหนึ่งว่าคัมภีโรจายังธรรมเป็นของลึกซึ้งถึงเพียงนี้ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิดถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่จะเข้าถึงได้ต้องทำให้รู้ตรึกรู้นึกรู้คิดนั้นหยุดเป็นจุดเดียวกันแต่พอหยุดก็ดับแต่พอดับแล้วก็เกิดถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิดนี่เป็นของจริงหัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้แล้วก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาดท่านยังคงนั่งเจริญภาวนาทบทวนอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ30นาทีในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่นั้นได้เกิดภาพของวัดบางปลาปรากฏขึ้นในสมาธิความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนตัวท่านอยู่ที่วัดนั้นทำให้คิดว่าธรรมที่รู้เห็นได้ยากนี้ที่วัดบางปลาจะต้องมีผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้แน่นอนภาพของวัดบางปลาจึงปรากฏขึ้นในสมาธินับแต่นั้นเป็นต้นมาพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรมยิ่งค้นก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปทุกทีท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้อีกประมาณเดือนเศษจนออกพรรษาเมื่อรับกฐินแล้วท่านจึงกราบลาเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บนบางคูเวียงไปพักอยู่ที่วัดบางปลาเพื่อไปสอนธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วท่านสอนอยู่ประมาณ4เดือนได้มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติตามอย่างท่านได้3รูปคือพระภิกษุสังวาลพระภิกษุแบนและพระภิกษุขวมรวมคฤหัสถ์อีก4คนเมื่อศึกษาชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็จะพบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมที่ว่าวัดบางปลามีความผูกพันกับพระเดชพระคุณหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กเพราะชาติภูมิของบิดาคือโยมพ่อเงินท่านเป็นคนอำเภอบางปลาส่วนโยมแม่สุดใจเป็นคนอำเภอสองพี่น้องท่านทั้งสองแต่งงานสร้างครอบครัวอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นบุตรคนที่สามในจำนวนพี่น้องห้าคนเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าเมื่อเจริญวัยได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุน้าชายที่วัดสองพี่น้องเป็นแห่งแรกเมื่อพระภิกษุน้าชายลาสิกขาบทไปหลวงปู่ก็ไม่ได้เลิกล้มที่จะศึกษาต่อท่านขวนขวายเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนด้านอักษรขอมณวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นบ้านเกิดโยมพ่อขณะนั้นอยู่ในปกครองของพระอาจารย์ทรัพย์การเดินทางมาถึงผืนแผ่นดินอนุสรณ์สถานลำดับที่5สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกแห่งนี้ทำให้ย้อนรำลึกถึงชีวประวัติอันสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารยอดทักขิไณยบุคคลอันเลิศผู้ยอมสละชีวิตจนสามารถค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาอีกครั้งหลังจากที่สูญหายไปนับพันปีนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็นำมาถ่ายทอดจนทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนมีจุดเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้และในวันนี้คณะพระธรรมยาตราและผู้มีบุญต่างเดินทางมาเพื่อตามตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณณผืนแผ่นดินอนุสรณ์สถานลำดับที่5สถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกเพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านด้วยเพราะการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ทั้ง7แห่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะทำให้อนุชนรุ่นหลังมีโอกาสศึกษาชีวประวัติอันงดงาม

และคำสอนอันล้ำค่าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งภาพการดำเนินชีวิตและคำสอนของท่านจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนรุ่นหลังอยากจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmg.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำบุญทุกวัดทั่วไทยวัดใหญ่แค่ไหนเราก็ได้ทำบุญใครร่วมบุญมาขอให้รวยต้องการกระทุ้งให้มีการบวชเพิ่มขึ้นบวชแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมวัดไหนทำได้อย่างนี้กฐินถึงเลยกฐิน 30,000 วัดเราเอาบุญเอางานพระพุทธศาสนาดีเนอะได้บุญได้งานได้พวกศูนย์ภาษาต่างประเทศดีล่ากองพัฒนาภาษาต่างประเทศโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมวันสัมมนาอินเตอร์ปีที่15ประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับกิจกรรมวันสัมมนาอินเตอร์ปีที่15จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาณอาคารค่ายจองแชมป์ชั้น2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยมีพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมประธานศูนย์ภาษาต่างประเทศดีล่าเป็นประธานสงฆ์และพระมหาสุชาติสุชาตะชโยหัวหน้ากองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้กล่าวรายงานในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนท่านประธาน

ได้กล่าวเปิดงานก่อนที่ทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์สงบนิ่งปล่อยวางใจเบาๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายทุนการศึกษาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยทั้งนี้สามเณรจำนวน2รูปได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มและในโอกาสนี้คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษและภาษาจีนพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาบาลีและไทยพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมเป็นภาษาบาลีและไทยและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพนำโดยกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนากัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรด็อกเตอร์ไมเคิลสเตรนกัลยาณมิตรณัฐมนทรัพย์มีด็อกเตอร์ประชาเทศพาณิชย์ด็อกเตอร์อุรารัตน์ชัยรังสีนายแพทย์วรพงษ์ขวัญไพโรจน์กัลยาณมิตรธนัชชาทองเจือกัลยาณมิตรอุดมท้วมสมบูรณ์ด็อกเตอร์มาหนิงเจียกัลยาณมิตรเขมจิราทองเหลืองกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรอภิสิทธิ์วิสิทธิ์วรพรเป็นผู้แทนถวายทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้คณะประธานได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพกองบุญได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่

0: จ่ายทุนการศึกษาแด่สามเณรภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆอีกด้วยซึ่งเป็นการถวายกำลังใจแก่สามเณรผู้มีความตั้งใจภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับในปีพุทธศักราช2569กองพัฒนาภาษาต่างประเทศได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแก่สามเณรโดยแบ่งเป็นภาษาจีนรวม78รูปภาษาอังกฤษรวม188รูปรวมสามเณรที่เรียนภาษาต่างประเทศจำนวน266รูปและสามเณรที่ได้รับรางวัลสามเณรดีเด่นแต่ละห้องเรียนรวม60ทุนและยังมีสามเณรผู้ชนะการประกวดต่างๆได้แก่การพูดสุนทรพจน์การให้พรการนำนั่งสมาธิการคัดลายมือและการวาดภาพรวม21ทุนค่ะ
1: ความรู้สึกแรกที่มาเรียนภาษาต่างประเทศก็เพื่อสามเณรคิดว่าตอนนั้นอยากจะช่วยหลวงพ่อเผยแผ่เมื่อบวชพระไปแล้วครับแต่พอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่ายากครับแต่ว่าถ้าเราจะทำเพื่อหลวงพ่อสามเณรคิดว่าได้หมดเลยครับเลยตัดสินใจเรียนต่อยากพอสู้ครับเพราะว่าเรียนบาลียากกว่านี้ครับแต่นี่ภาษาจีนรู้สึกว่ายังง่ายกว่าบาลีครับก็เลยมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็อาจารย์สอนท่านดีครับอาจารย์ที่ดีท่านมีเมตตาเวลาสอนเข้าใจเวลาเราพูดเราอะไรก็สมิญอยากจะขอพระคุณพระเดชหลวงพ่อที่ให้สมิญได้มีโอกาสในการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อจะได้ไปนำไปเผยแผ่ภาษาต่างประเทศเพื่อนหลวงพ่อครับก็อยากในอนาคตเนรคิดว่าอยากจะไปเผยแผ่ช่วยหลวงพ่อครับในอนาคตเมื่อบวชพระไปแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่ท่านเต็มที่กับการสนับสนุนเรื่องเรียนนะผมเห็นท่านมาลงบ่อยครับเจอท่านมาให้กำลังใจเนรบ่อยครับเข้ามาดูบ้างมาไลฟ์บ้างครับก็รู้สึกว่าท่านให้ความสำคัญกับการเรียนจริงๆครับอยากจะขอบพระคุณท่านครับ
2: วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้สามเณรน่ะนอกจากจะนำนั่งสมาธิได้เนี่ยได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาจีนนำนั่งได้นุ่มนวลสบายใจมากๆการกล่าวสุนทรพจน์ก็มีความมั่นใจเราเลยมองเห็นภาพว่างานศาสนาวิชาธรรมกายของพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยจะเผยแผ่ไปก้าวไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าดูสามเณรวันนี้ท่านมีความรู้ในเรื่องของพระปริยัติแล้วก็มาเรื่องปฏิบัติทั้งภาษาบาลีแล้วเนี่ยยังได้ภาษาต่างประเทศด้วยพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้อย่างเชี่ยวชาญมีความมั่นใจอย่างเนี้ยให้ท่านเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เนี่ยต่อไปอ่ะท่านต้องเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนก็ฝากโครงการนี้ไว้กับพวกเราที่ใครได้ยินได้ทราบคราวก็ขอให้มาสนับสนุนที่ค่ายจองแชมป์แห่งนี้นะครับมาสนับสนุนให้สามเณรเนี่ยก้าวไปสู่งานอินเตอร์ระดับโลกเพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับ
0: วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยพระธีรพัฒน์กุลธีโรหัวหน้าประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมพระครูสมุสมชายวังสะธีโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยนายองค์อาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,150 ชุดให้กับผู้แทนคณะสงฆ์ในพื้นที่เพื่อร่วมส่งต่อทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกำลังใจและนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงนี้โดยมีพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดและคณะจากแต่ละจังหวัดมารับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆได้แก่จังหวัดนครสวรรค์500ชุดจังหวัดสระบุรี200ชุด จังหวัด

มุดสงคราม300ชุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี300ชุดจังหวัดปทุมธานี300ชุดและวัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี550ชุดซึ่งจะนำไปถวายแก่วัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวน11วัดซึ่งทางวัดพระธรรมกายยังได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและอาหารกระป๋องเพื่อรวบรวมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆโดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของสามารถนำมามอบได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีเลขที่ 23 ทับ 2 หมู่ 7 ตำบลคลอง 3 อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะนอกจากนี้ทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยพระมหาวีรชัยวีรชโยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และทีมงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดกาญจนบุรียังได้นำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปส่งมอบให้กับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งนำสิ่งของเหล่านี้กระจายลงสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงต่อไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการค่ายสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นคนเก่งและดีหรือค่าย V Smart Camp ตามตะวันณศูนย์ปฏิบัติธรรมอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นิสิตนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันได้มาฝึกสมาธิและเรียนรู้ธรรมะร่วมกันโดยมีนิสิตนักศึกษาจากชมรมพุทธในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน65คนจาก9สถาบันกิจกรรมในค่ายน้องๆได้สวดมนต์นั่งสมาธิและฟังธรรมท่ามกลางความชุ่มชื่นของธรรมชาติโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเชื่อมโยงกับชีวิตของคนรุ่นใหม่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นที่เยาวชนเจนซีให้ความสนใจบรรยากาศการถามตอบน้องๆกล้าตั้งคำถามพร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นนอกจากมีทีมงานจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกคอยดูแลน้องๆในค่ายยังมีพี่ๆคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือและขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดทั้งค่ายเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำผ่านประสบการณ์จริงทั้งนี้ค่าย V Smart Camp ตามตะวันจึงเป็นมากกว่าค่ายแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้น้องๆได้พบเพื่อนใหม่เปิดใจเรียนรู้ธรรมะค้นพบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปพัฒนาตนเองและไปทำหน้าที่เป็นผู้นำแสงสว่างสู่ใจเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างส

งบงดงามและเปี่ยมด้วยความศรัทธาซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยกัลยาณมิตรภารดีอุบลรัศมีกัลยาณมิตรเทพีนุสายรำกัลยาณมิตรประยูนเจียนรำและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้ประกอบพิธีกดปุ่มชวาลบุญแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นกัลยาณมิตรจำเนียนเฮ่งซุนและกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุส่วนกัลยาณมิตรบุญจันทร์เขียวทองกัลยาณมิตรทองแววโตพิทักษ์และกัลยาณมิตรโรสทิวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคณะเจ้าภาพ10คณะได้ทำพิธีจุดเทียนใจในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและถวายยานพาหนะโดยมีคณะเจ้าภาพทั้งสิ้น20คณะด้วยกันซึ่งกัลยาณมิตรเกนเนตโยฮันสันและกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากัลยาณมิตรโรทิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยานพาหนะกัลยาณมิตรปิยวรรณยานะสิริและกัลยาณมิตรบุษบาชัยนันตาเป็นตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรมได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรธนิสราเสนหอยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีกัลยาณมิตรโรสทิลและกัลยาณมิตรจิราพรประจบจันทร์จากกลุ่ม NL072เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นสังฆทานในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนานในกุศลและศรัทธาของคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านพร้อมทั้งให้ธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า40ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสายพินสุพิทักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชนในต่างแดนส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และปิติเบิกบานจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญต่อมาจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนตุลาคมโดยมีคณะเจ้าภาพจำนวน2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรนพดลถาปนะเกียงไกร
และกัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะโว

องค์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรสาครอินทิสรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาโอรันอัคควิชโชได้แสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญซึ่งบุญต้องทำบ่อยหยุดพักการสั่งสมบุญไม่ได้ถ้าหยุดพักการสั่งสมบุญวิบากกรรมจะตามทันพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลาปื้นปิติให้แก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนรู้หลักการฝึกสมาธิและสัมผัสประโยชน์ของการพัฒนาจิตใจด้วยตนเองค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้สอนและนำปฏิบัติธรรมโดยเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นพร้อมพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยและบรรยากาศแห่งมิตรภาพระหว่างพระอาจารย์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายเชื้อชาติจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของการฝึกสมาธิพร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญของการฝึกใจให้สงบรวมถึงแนวทางการนำสมาธิมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขความมั่นคงทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติสมาธิได้อย่างสบายพร้อมสัมผัสถึงความสงบภายในความผ่อนคลายและความสุขจากการฝึกสมาธินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกจากการนั่งสมาธิหลายคนได้กล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิที่ช่วยให้เกิดความสงบความผ่อนคลายและความรู้สึกเป็นสุขภายในจิตใจสำหรับกิจกรรมสอนสมาธิในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เข้าถึงแนวทางการพัฒนาจิตใจและนำหลักสมาธิไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจำวันค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดยโสธรอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดน่านอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง17อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง9อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบู

ชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านิจจังปัจฉาลิเตสติเมื่อถึงคราวทุกข์ก็ควรมีสติสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญ

ดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปันคะนะมะกะรังกะโรมะเส

ะตั้งใจขอถึงเรือนตนเนินตรายว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

มิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ทนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้น

เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งลงอนุตตรบุริสัทธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรือคุณมากเสมอเหมือนเรือสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีปัญญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระบินชะวัดตั้งสกิยานเถระครั้งนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเขาได้ทำการบูชาต้นโพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยมาลัยประดับศีรษะตลอด31กัปด้วยการบูชานั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกัปที่26แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าเมขัพพะชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดเรือนทุกอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลราชวัตรกิติรัตโนพระภูนันดารุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชโย

พระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาดร.เศรษฐวิทย์เศรษฐวิโชพระสมณึกสัมมาชัยโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระเทิดชาตินันทาชัยโยพระนัทวุฒิวุฒินันโทพระดร.ธีรพัฒน์กุลันธีโรพระบุญช่วยจันโทภาโสพระปัจจยาปัญญาธิโกพระครูภาวนาชาครวิเทศพระครูวิเทศชัยยาภิวัตรพระมหาด็อกเตอร์สุริยาทิตตประสาโทพระชัยวัฒน์อัตทันโตพระถาวรถาวโรพระนัทวุฒิวุฒินันโทพระด็อกเตอร์ธีรพัฒน์กุลันธีโรพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมานะชุติวชิโรพระโอภาสปัญญาโพพระครูวิเทศชัยยาภิวัตรพระมหาสัตวัตธรรมวังโสภบดีกาสถาปัตสุเรมพันโทพระชัยวัฒน์อัตตะทันโตพระพิชยาธิรวิโชพระอาจารย์และกลุ่มศูนย์กลางกายฐานที่7ปูชาธรรมหลวงปู่พระผู้ปราบมารและกระวิททั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกุลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบูร์กวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายเบนเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกระมิดอันันอาสวะโพคินกระมิดภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นรามพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกรมิตรสุริพรชัยยาสุจรัตแลงครอบครัวโตการัญญเสกกรมิตรทุริยันทุริสาสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกระมิตรกิติวัฒนามพรกันตพลปีชนามพรสุขสว่างกระมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เชียงแท้ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกระมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออนแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กระมิตรจัญญาวรุษวริษาเพชรภิรัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรพนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตีนิรมัยที่บุตรจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโพคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกิมิตมงคลลาวันจิเริ่มพัฒนากุลแรงครอมครวมกิมิตรันพันประพาบริปัญชยาแม่สัชิลักษ์พ่อมั่นแรงครอมครัวทองเจือกิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนาพ่อประดุงแม่พัทราพรนายแพทย์จัดใช้ศรีบัณฑิตกิมิตอนาคพัฒวิมุตติรัตวีรพงศ์อิทธพัฒน์สวานทยานนท์กมิตรเอกราชจีนชัยกมิตรศรีวรรณาลาหันตีรานนท์คณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรปริยากุลปรางทองกมิตรอรลักษณ์เบญจาอาทรสริกุลกมิตรอุษาสกุลไทยกมิตรรักษพรพิจิตรนรการกมิตรอัชนีเหมกระสีสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกครอบครัวพระจัญญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรศิลป์สกุลพันเอกพิเศษเรียม
มีบุญลือกมิทธิชาเลิศยิ่งยศกมิทธ

พระภัทรตานตรานิมิตจัสมินพลพอรินทานครอบกัวไฮแนนพลตำรวจเอกเรือสิทธิ์พรเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกิมิตตันเทียนเหรียญกิมิตลีชินวีกิมิตหลิวชงซิ่งหลิวฮั่นเจากิมิตสิริพรสีพลแพ้วกิมิตพรณีสีพลแพ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิตริเรเพนโอทางการนนกิมิตพวินตั้งทวีกูลกิมิตพรวิภาสุมทากิมิตศิวพรเลนเนอร์ฟอร์ดกิมิตกาญจนาวันธนาเพิ่มบุญมากิมิตขณินนุชพิจิตนรการกิมิตครองพิษพิจิตนรการกิมิตดาราปกิจสุภาพิโรธกิมิตประสิทธิ์รัตดานนครกิมิตพุทธดีเซียนพลตำรวจเอกหญิงสุภัตราชัยนกุลกิมิตยุพินดิเลกธรรมปรีชากิมิตรติพรบานสงกิมิตสุธีเอี่ยมศรีผันกิมิตดร.สุนันทิพย์ทิพากรกิมิตอัธยายุพินปัญจมูลทันตแพทย์หญิงอุดมพรทรัพย์บวรกิมิตจักรพงศ์พินทุสมิตรกิมิตคงฤทธิ์สายพวงแก้วกิมิตนงนุชตั้งโชคสิริกุลกิมิตวรพจน์สันสนีพลปนัดเบญจวิลาศกิมิตสุขจิตอุดมโชคสกุลกิมิตอดิศรศักดิ์ปทุมานนท์กิมิตอิสราปทุมานนท์กิมิตเบญจพันธิรพัฒน์วัฒนากิมิตกาญจนาวัฒนาอิ่มกิมิตกาญจนาวัฒนาเพิ่มบุญมากิมิตคาล้วนแท้ดั้งรัตดาวันและครอบครัวสัจการคุณผลแก้วครอบครัวธนินวริชัยกิมิตสมชิตทรัพย์กาญจนากฤตประสิทธิ์รัตดานนครกลุ่มเชื่อมสายบุญมหาปูชนียาจารย์ผู้นำบุญแก้วภูธรกลุ่มสระบุรีรวยกิมิตพัฒนันปริสันจุตานนกิมิตประกอบจูทองกิมิตรติพรบานสงกิมิตลักษณาวหาวิสัยกิมิตสมจิตฟิชเชอร์กลุ่มธรรมประพัฒน์สอนกิมิตมยงสิทธิ์พีลาวันด็อกเตอร์สุนันทิพย์ที่พากรกิมิตสุวรรณโพรเดรบัวกิมิตรจนาแลนดรีกิมิตอัธยายุพินปัญจมูลกิมิตยิวเชียนหวากิมิตกมลรันใต้ธงชัยลูกๆกลุ่มเรือบุญใจใสใจสบายกิมิตพนมพิพันธนวงศ์กิมิตกัลยาแสงอินกิมิตเชิดประพิษครอบครัวเมนทางคุณกิมิตทันธิดาข้าในเร็วกิมิตมณีรัตนพรัตน์พ่อสวงแม่จรศรีอุสนาจิตพ่ออ้วนแม่ช่วงเฉกแสงทองกิมิตจริวันนีจริมาวดีกิมิตชาวฤทธิ์สถิตรวานิชแม่เงี้ยเคียพ่อแย่เก่แซ่ตั้งพ่อวิถีแม่ทิพย์มากไมตรีกิมิตวิทวัตนิพาครอบครัวเหลืองตั้งวโรดมกิมิตจันทิมาวัฒรพงศ์วณิชกิมิตพรชนกยุพินกิมิตสุปจีทวนปณิดาศรีเกตกิมิตเมธินีชูศิริกิมิตเว่ยเงงแซ่เสียงกิมิตรัศมีอัฐิศิลเวกิมิตหนูปันแก้วบุตตะกิมิตนันทภักกนกพรธัญมนนาวาโทนาวาโทสีนวลสีทองอินกฤษสุนทรสายันกุญญาละไม้สีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนวสันติวงศ์อีชาดนนิมกฤษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

การกินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันน่าประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาบุญชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้บรมานน้อมน้อมกราบไหว บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย คุณของมหาปูชนียาจารย์ผ่านมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทนตลอดในวิชาธรรมกายรู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุสัมมันตจักษุและปัญญาจักษุให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติจินไตท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาที วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมี มากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวัยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีทำเป็นเครื่องเนื่นช้าผังจนถูกทำลายผังรวยช้าถูกทำลายผังรวยเร็วหนาแน่นเป็นผังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมผังบรรลุชาติถูกทำลายผังบรรลุเร็วหนาแน่นติดตัวไปทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมถึงกล่าวละโลกขอให้บัง

เกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตเรืองมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้บรามาณจงทุกประการเถิดนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ัมโมเมตโตพระธรรมของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโทอะสงของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันมีฝนรัตนชาติตกลงมาที่บ้านเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะใจกราบดุสิตบริยอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
2: ท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
2: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตตรธรรม9
2: โลกุตตรธรรม9
1: ในทันที
2: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
2: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
2: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังตั้งท่องเที่ยวไป
2: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
2: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
2: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
2: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
2: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
2: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
2: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดัง

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ถึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวรแก่

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อภยาปัชชา
0: อภยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

การสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับท่านั่งนะจ๊ะให้ถูกส่วนหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาๆสบายสบายพร้อมกับผ่อนคลายแล้วก็หลับตาพิมพ์พริมฝึกไปด้วยกันอย่างนี้นะจ๊ะปรับไปด้วยกันปรับเปลือกตาการหลับตาจะฟังผ่านนะลูกนะสำคัญนะจะได้ไม่ช้านะต้องหลับตาให้เป็นซะก่อนให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ผ่อนคลายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่านั่งปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ถูกส่วนนะจ๊ะปรับตรงนี้อย่ามองข้ามไปนะจ๊ะมันจะได้เร็วปรับพอถูกส่วนแล้วเราถึงรวมใจหยุดไปตรงกลางคือแตะเบาๆให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกสบายในทุกครั้งที่เรานั่งนะจ๊ะให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทางโลกอยู่นะมันจะมีเรื่องหยาบๆมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยเนี่ยต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกเริ่มต้นจากที่เราทำได้ง่ายซะก่อนเช่นอย่างน้อยเราก็หลับตาให้เป็นสมมติเรานึกภาพไม่ออกก็เอาตรงเนี้ยที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะเราก็จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีเนี่ย

อะไรง่ายที่สุดณตอนเริ่มต้นเอาตรงนั้นไปก่อนหรือบางท่านก็รู้สึกประหลับตาแล้วตัวหายแวบแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะเฉพาะตัวของเราหรือบางคนจะเริ่มด้วยการนึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทำเพื่อให้ใจมันชุ่มชุ่มบุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่เราปิติที่สุดก่อนนึกได้ง่ายก่อนเพื่อสร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้ขจัดความฟุ้งขจัดนิวรณ์ทั้งห้าความฟุ้งคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาถึงความยินดียินร้ายเนี่ยอย่างนี้ก่อนก็ได้แปลว่าทุกอย่างก็เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแตะนึกถึงบริกรรมอนิมิตหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมากซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจำนะลูกนะมันจะได้เร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสได้หรือก็ถึงดวงธรรมหรือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตหรือบริกรรมนิมิตได้แล้วก็นึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายในภาพอะไรที่เกิดขึ้นข้างในจะเป็นดวงหรือเป็นกายองค์พระมหาปูชนียาจารย์ล้วนดีทั้งสิ้นไม่ต้องไปกังวลว่านึกไปเองหรือเห็นเองจะนึกเองหรือเห็นเองก็ช่างมันให้มีให้ดูก็แล้วกันการเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองแปลว่าใจของเราเนี่ยมีสมาธิแล้วถ้านึกก็เห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งถ้าเห็นเองก็ระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แค่นั้นเองต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่ก็จะถอยไม่อยากนี่ต้องจำนะลูกนะเพราะถึงเวลาทำจริงๆก็จะลืมทุกทีแล้วก็จะถามคำถามเดิมๆอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยบอกว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เคยบอกซ้ำๆบ่อยๆนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาทำจริงๆพอมีอะไรให้ดูเนี่ยแต่แล้วก็ขับคิดว่าเอ๊ะนึกไปเองหรือเห็นจริงๆหรือเห็นเองอย่างนี้มักจะเป็นกันอย่างนี้เพราะมันหมดเวลาแล้วลุงนะเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเนี่ยมัวไปลังเลสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือจิตมันจะถอนก็จะอยากให้โลกจำบรรทัดนี้เนี่ยที่บอกซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่มีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลถ้าจะวิเคราะห์วิจารณ์มันคันแอดวานซ์แล้วคันที่เราละเอียดแล้วถึงตอนนั้นจะเอาไงก็เอา
แต่ตอนนี้เรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่งมีภาพไปดูก็แปลว่าหยุดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็นิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดในระดับที่ทำลายความสงสัยของตัวเราเองได้ด้วยตัวของเราเองโดยประสบการณ์ภายในของตัวเราเองใจมันจะตั้งมั่นสงัดจากบาปอกุศลธรรมมันบริสุทธิ์นะเมื่อหยุดนิ่งมันจะบริสุทธิ์มันจะนิ่งแน่นนิ่งในนิ่งแน่นในแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันนุ่มนวลคือมันละเอียดนุ่มนวลเวลาเอาของแข็งมาทำเป็นของเหลวเอาของเหลวว่าทำให้มันเป็นแก๊สอย่างนั้นแหละความนุ่มนวลก็ควรแก่การงานงานที่จะลือภพลือชาติลือกิเลสอาสวะหรือจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปหรือศึกษาวิชาสามกระทั่งอาสวะกายานความรู้ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เมื่อจิตมันนิ่งแน่นนุ่มนวลควรกับการงานมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ต้องทำนะลูกเนอะไปทำซ้ำๆไม่ชำนาญทำซ้ำซ้ำซ้ำนับซ้ำไม่ทวนนับครั้งไม่ทวนให้สม่ำเสมอจนเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหายใจเข้าออกอะไรอย่างนั้นแหละแล้วจิตนิ่งแน่นนุ่มนวลคุณการงานความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณที่มีอะไรจะมาเทียบเทียมได้ความสว่างสงบเย็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันก็จะมาพร้อมๆกันนะไม่ก่อนไม่หลังกันหรอกจะมาพร้อมๆกันเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็จะมุ่งเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเลยจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่เหมือนผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่มุงที่บังที่อะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นปลอดภัยแต่ผู้ที่พึ่งตัวเองได้ก็เป็นความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยตัวเองอยู่กลางแจ้งเป็นวัตระก็ได้อยู่โคนไม้ก็ได้อยู่ล้อมฟางก็ได้ลืบเขาตามถ้ำภูเขาที่สงัดป่าช้าป่าชัดแปลว่าเมื่อใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกพึ่งตัวเองได้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองนี่แหละจ้าที่เรามานั่งฝึกหยุดฝึกนิ่งนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญกุศลความบริสุทธิ์ก็จะไปถึงจุดที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอยู่ในตัวของตัวเองได้ที่เรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถนั่นแหละพอตนได้เป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วพอตนเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวตนหยาบเปลือกนอกเนี่ยใจมันจะล่อนเข้าไปเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นโดยหยุดกันนิ่งมิติมันจะเปลี่ยน

เรื่อยๆไปสู่ความละเอียดจากเห็นดวงก็จะเห็นดวงในดวงในดวงมีกายในกายมีดวงก็จะไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เราตั้งใจกล่าวคำฐานจิตและแผ่เมตตากันนะ

0: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามรึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุขัยยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
1: ได้สร้างบารมี
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ทำอันใด
1: ทำอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัช
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อะนีคา
1: อะนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
1: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัว

แล้วระบบใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญซึ่งเป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นบุญที่เราสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่เป็นปฐมชาติสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีมาจนปัจจุบันนี้บุญที่เราได้สั่งสมมาตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้ให้เป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ติดหน้าที่ศูนย์กลางกายวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายให้กระแสบุญแผ่ซ่านไปทั่วสารพางกายของเราไปกลั่นแก้ธาตุธรรมในตัวของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ธาตุธรรมดำสกปรกที่เป็นเหตุให้เกิดวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้ละลายหายสูญเพื่อเป็นอัศจรรย์ให้เป็นธาตุธรรมของฝ่าย

ระนึกน้อมเอาบุญนี้นะบูชาทำแต่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายเนี่ยมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายพร้อมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และให้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาในวันพระใหญ่แรม15ค่ำเดือน10และวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบสูงทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั่นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในพระมหาปริยธรรม9ประโยคของวัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ท่านเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเคยเฉียดนาทีชีวิตมาแล้วได้ประสบอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็เกิดความคิดนะครับว่าจะต้องเพิ่มบุญให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็มีความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจนะครับจนคว้าชัยนะครับในการที่จะเป็นปริยธรรม9ประโยคครับวันนี้จะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะได้เข้าสู่เส้นชัยเช่นเดียวกันครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธิ์โทนะครับปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: พร
0: ค่ะกราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับสำหรับหลวงพี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นคนใต้แต่ก็จะไม่เหมือนคนใต้นิดนึง
1: เหมือนคนเหนือ
2: มันคนเหนือเนาะมีแต่คนทักแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็ตั้งแต่เด็กก็จำความได้เนี่ยก็เข้าวัดแหละเข้าวัดในงานบุญสำคัญอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมแม่กับโยมน้าเนี่ยพาเข้าวัด
1: คร
2: ับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ที่บ้านติดจานเราทำด้วย
0: โอ้
2: ก็จะได้ดูการ์ตูนบุญโตสื่อธรรมะ อะไรต่างๆก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากผ่านสื
1: ่
2: อผ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออายุ9ขวบครบบวชก็ได้บวชภาคฤดูร้อนใช่
1: เป็นโครงการของวัดไหมครับ
2: เป็นโครงการของวัดที่ทุดงคสถานพิษณุโลก
1: เป็นไปบวชที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเพราะว่ามีบ้านญาติๆอยู่แถวนั้นด้วย
1: ครับ
0: ใช่นั่นคือการบวชครั้งแรกเลยสามเณร
2: เป็นการบวชครั้งแรก
0: ช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมเจ้าคะ
2: ปิดภาคเรียน
0: ค่ะ
2: ก็ได้เรียนรู้เยอะ
1: ครับ
2: เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระคุณพ่อแม
1: ่ครับ
2: พุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามหลักสูตรภาคฤดูร้อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กแบบนี
0: ้
2: มาเรื่อยๆ
1: ชอบไหมครับไปบวชครั้งแรก
2: สนุก
1: ไกลด้วย
2: มีไกลแล้วก็ที่สำคัญมีเพื่อนเยอะ
1: มี
2: เพื่อนเยอะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดไม่มีว่าง
1: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็นสามเณร
2: สามเณรท่านนับประมาณสัก6ครั้ง
1: โอ้โ
2: หฤดูร้อน
1: บวชทุกฤดูร้อนเลยตั้งแต่9ขวบไป
2: ครับบางทีก็มีฤดูฝนด้วยกลางเทอมก็บวชใช่ก็ได้

0: การของวัดหมดเลย
1: หมดเลย
0: แล้วไปที่ทุดง
1: มีทุดงพระสามพิโลกราชบุรีพระสุโขวนิช
0: ครับครับ
1: แล้วก็ทุดงพระสารชุมพร
2: ค่ะ
1: สามที่ประมาณนี้วนๆกันไป
0: แต่ว่าโยมแม่นี่ก็เป็นผู้นำบุญที่แบบเข้มแข็งเลย
1: โยมแม่ก็เป็นผู้นำบุญด้วย
0: ใช่ไหมครับถึงได้แบบมีโอกาสไปบวชในหลายที่ของศูนย์ที่เป็นของวัด
1: ใช
2: ่
1: ครับ
2: แล้วเห็นบอกว่ามีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พี่การได้เล่าเหตุการณ์นั้นทำให้มีพระอาจารย์อยู่จนถึงวันนี้เจ้าค่ะ
1: ก็ในรอบนั้นก็คือยมแม่ก็ชวนแม่อยากให้บวช

0: ไม่ได้บวชเรียนทีนี้มาถึงหลวงพี่คุณแม่ก็ชวนอีกชวนทุกเจอหน้าก็ชวนตลอดชวนให้บวชเรียนให้โยมแม่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ยังสนุกยังสนานอยู่แบบตอนนั้นย้ายมากรุงเทพละย้ายมากรุงเทพไม่ได้อยู่กับโยมแม่แล้วมาอยู่กับน้าก็พอครบบวชบวชเรียนก็คือจบป.6
1: ครับ
0: ปี2554ครบบวชก็กลับบ้านเยี่ยมบ้าน
1: ครับ
0: ไปอยู่กรุงเทพเนาะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็ไปเล่นกับเพื่อนนี่แหละสนุกยังไงก็ไม่บวชยังไงก็ไม่บวชสนุกยังสนุกอยู่จนวันคืนหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุรถชน
1: กลางคืนด้วยนะ
0: ใช่หลวงพี่ขับจักรยานแล้วก็อีกคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ก็ขับมาเร็วมากๆมองไม่เห็นเขาไม่ได้เปิดไฟ
2: ครับ
0: ทำให้มองไม่เห็นมืดหลวงพี่ก็ข้ามถนนแล้วก็โดนชน
2: หนักขนาดไหนเจ้าคะ
0: หนักขนาดที่หลวงพี่ลุกไม่ได้ไป1อาทิตย
2: ์โอ้เป็นอาทิตย์เลย
0: เป็นอาทิตย
1: ์ไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับ
0: แต่ไม่เป็นไรเลยก็งงเหมือนกัน
2: แต่ลุกไม่ได
0: ้แต่ลุกไม่ได
2: ้มันก็หนักอยู
0: ่ช้ำข้างใน
2: อ๋อ
1: ครับ
0: เจ็บลุกไม่ได้
2: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าความสนุกเนี่ยมันหายไปเลยไอ้คิดความ

0: าบุญให้ตัวเอง
1: ครับ
0: บวชเรียนสักปีหนึ่งแล้วกัน
1: บอกโยมแม่ยังไงนะตอนนั้น
0: ก็โยมแม่โอเคอยู่แล้วใช่ก็คือโยมแม่จะพาเราไปอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้ไปบวชเรียนอะไร
2: ครับ
0: เราก็แค่ตามที่โยมแม่บอกก็ไม่ได้บอกอะไรโยมแม่จะพาไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ก
0: ็ตัวเองก็บวชทุกปีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยดูร้อนอะไรเงี้ย
2: ก็เลยแบบสั่งสมเรื่องบุญบารมีไว้พอสมควรแล้ว 5-6 ครั้งแล้ว
1: แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไป
0: ไม่ไปอาจจะดื้อเลยไม่ยอม
2: แล้วไปบวชที่ไหนครับ
0: ก็ตัดสินใจไปบวชที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี
2: แล้วทำไมไม่บวชที่วัดพระธรรมกายเลยเพราะว่าจะมี
0: เพราะว่า
2: เข้าสู่เส้นทาง
0: หลวงพี่บอก
2: อย่าง
0: น
2: ั้น
0: หรือว่าโยมแม่ไว้ว่าหลวงพี่จะบวชแค่ปีเดียว
1: ตอนนั้น
2: ก็เลยอยากจะเรียนแบบใส่สามัญด้วย
0: นะก็เลยหาที่มีเรียนทางโลกด้วย
1: ก็เลยเลือกที่
0: จะเรียนโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร
1: ์ที่เขาแก้วเสด็จ

0: ได้ฟังประวัติของมหาปูชนียาจารย์
1: อื
0: แล้
1: ม
0: วก็ได้รู้ว่าตัวเองอ่ะจริงๆแล้วเกิดมาทำไม
1: ครับ
0: เป็นใครอะไรอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
0: ก็ทำให้อยากที่จะสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไป
2: ค่ะเท่ากับว่าที่เขาแก้วเสด็จเนี่ยก็มีการเรียนการสอนคือสามเณรเนี่ยเหมือนที่วัดพระธรรมกายทุกอย่างถูกต้องไหมเจ้าคะแต่แค่มีการเรียนเพิ่มสายสามัญถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ขึ้นมาใช่ครับ
2: อยู่ที่นั่นกี่ปีเจ้าคะ
0: อยู่ที่นั่น6ปี

0: ทางนั้นก็คือมีวิธีการเรียนยังไงบ้างครับ
1: ที่นั่นก็จะช่วงสายเนี่ยจะเรียนบาลี
0: บาลี
1: ใช่ช่วงบ่ายไปเรียนสามัญ
2: ค่ะ
1: แล้วก็วันเสาร์เรียนนักธรรม
0: นักธรรมโอ้เรียนเยอะมาก
1: พี่หยุดวันอาทิตย
2: ์
0: ทีนี้พอเราพลาดตรงไวยากรณ์แล้วเราต้องแก้ไขยังไงฮะตอนนั้น
1: พอได้ไวยากรณ์ใช่ไหมครับอีกปีนึงก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะตั้งใจเรียนตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าต
0: ั้
1: งใจเรียนทีหลังนะครับพระอาจารย์ก็เริ่มชี้ชมเชียร์แล
2: ้
1: วใช่บรรยากาศที่นั่นก็ทุกคนตั้งใจหมด
0: ครับ
1: บรรยากาศพระอาจารย์ส่งเสริมเต็มที่มีรางวัลให
0: ้โอ้
1: สมณเณรชอบอยู่แล้วมีรางวัลใครสอบได้ใครเขียนได้มีรางวัลตลอด
0: ครับ
1: ใช่มีปานะขน
0: ม
1: ให้ตลอดแล้วก็เอ๊ะก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เริ่มสำคัญ
0: ครับ
1: อาจารย์เริ่มแบบพาคนที่จบปร.9อย่างเงี้ยมาเทศให้เราฟังมา
0: ครับ
1: มาอะไรฟังเราก็เริ่มอยากที่จะเรียนละเริ่มสนใจแล้วไม่พอมีจัดพิธีมุทิตาพิธ
0: ี
1: เนี่ยสำคัญเลย
2: ค่ะ
0: เป็นยังไงครับ
1: ทำให้หลวงพี่เนี่ยคิดว่าอ๋อสีบาลีนี่น่าสำคัญเราเป็นเด็กมันก็ไม่เข้าใจอะไรแต่รู้ว่าเขาจัดพิธีมุทิตาให้คนที่สอบผ่านเนี่ยแสดงว่าสำคัญก็เลยเอ้ยน่าเรียนน่าสนใจเรียนครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วเป็นยังไงมีรุ่นนั้นมีสามเณรกี่รูปนะครับรุ่นหลวงพี่เนี่ยครับ
1: รุ่นหลวงพี่มีบวชเริ่มมาเนี่ยมีร้อยกว่ารูปเลยนะ
0: ร้อยกว่ารูป
1: ร้อยกว่ารูปแล้วก็มันก็ศึกไปเยอะเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: แล้วที่ได้ปริญญาธรรมนี่เยอะไหมครับ
1: ที่ได้ปริญญาธรรมตอนนี้เหรอครับ
0: ครับไม่ต้องเก้าก็ได้ครับ
1: ไม่ต้อง
0: ต
1: ั้
0: งแต่สามห้า
1: ถ้าตั้งแต่หลวงพี่มาด้วยกันบวชไม่กี่รูปแล้วห้าหกรูปเองครับ
0: เออแล้วครับ
2: จากร้อยกว่ารูป
0: โอ้คัดเพชรแบบเพชรจริง
1: ๆที่ยังเรียนอยู่ก็ประมาณประโยคห้ารูปหนึ่งประโยคหกรูปหนึ่งแล้วก็ประโยค8
0: โอ้
1: ที่ยังเรียนอยู่นะครับ
0: ครับแล้วเป็นยังไงเส้นทางของพระอาจารย์พอประโยค3ได้รับการมุทิตาจริงจริงได้มุทิตาตั้งแต่ประโยค1 2ถูกไหมฮะ
1: 1 2กับมุทิตา
0: เป็นไงครั้งแรกเลยที่แบบเราได้รับชื่นชมยินดีจากครูคณะ
1: ต้องพูดว่าพอเราผ่านประโยค1 2เนี่ย
0: ครับ
1: เราก็อยากให้โยมแม่ภูมิใจ
0: เออ
1: แล้วก็โทรไปบอกโยมแม่ยังไม่ไม่รู้ยังไม่รู้จัก
0: เ
1: ราก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจเรียนต่อไปอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: จริงๆยมแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ให้เราอยากที่จะเรียนสอบได้ด้วย
0: ครับ
1: ให้ยมทางบ้านนะภูมิใจอะไรเงี้ย
2: คร
1: ับ ใช่จริงๆก็ดีใจครับพอผ่านแล้วก็โอเคเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วยังไงก็จบประโยค3เป็นอย่างน้อย
0: เป็นอย่างน้อย
1: ใช
0: ่แต่ว่าพระอาจารย์ก็ตั้งเป้าไปทีละสเต็ป
1: ทีละสเต็ปไม่ได้ก้าว
0: ทีเดียวประโยค3โอเคเดี๋ยวพอ3แล้วก็ไป6
1: 6ใช่ใช่ใช่
0: ยังไม่ได้เป้ายาวถึงว่าจะต้องก้าวให้ได
1: ้ไม่ขนาดนั้น
2: ค่ะเทคนิควิธีการของพระอาจารย์เจ้าค่ะทำให้เราสอบผ่านหรือว่ามียังไงไปติวที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าเจ้าค่ะถึงสอบผ่านได
1: ้สำหรับเทคนิคของหลวงพี่ก็คือหลวงพี่เนี่ยต้องมีบรรยากาศนิดนึงใช่ซึ่งก็เป็นโชคดีที่หลวงพี่อยู่นะโรงเรียนเตรียมเพื่อศาสตร์
2: ค่ะ
1: เขาก็มีบรรยากาศในการเรียนบาลีที่ค่อนข้างดี
0: ครับ
1: ใช่พระอาจารย์ก็เชียร์ตลอดอยากให้สอบได้อยากให้เรียนได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็กัลยาณมิตรก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: เพื่อนรอบข้างที่เราคบก็หลวงพี่เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพาหลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจในการเรียนไปด้วย
0: ครับ
1: ใช่บางปีที่หลวงพี่เรียนคนเดียวเนี่ยหลวงพี่ไม่มีกำลังใจเลยรู้เลยว่ากัลยาณมิตรสำคัญสำหรับหลวงพี่มากในบางปีเรียนรูปเดียวตกเลยก็เลยพอมาอีกปีนึงก็มีคนผ่านขึ้นมาเนาะก็มีคนมาเรียนด้วยทำให้หลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจรู้สึกว่ามีบรรยากาศในการเรียนบาลีครับกัลยาณมิตรสำคัญมาก
0: มีปริญญาธรรม9ประโยคกี่รูปแล้วครับ
1: ตอนนี้น่าจะ10กว่าจำไม่แม่นละ10กว่ารูป
0: แล้วท่านก็กลับไปสอนให้ที่แก้เสด็จด้วยไหมครับ
1: มีบางรูปกลับไปช่วยสอน
0: แต่ตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่บางบานหรือว่าอยู่แก้วเสด็จ
1: ตอนนี้อยู่วัด
2: อย
1: ู่
2: ว
1: ั
2: ดพ
1: ระ
2: ธรรมก
1: าย
0: แล้วคืออยู่ที่แก้วเสด็จถึงปีไหนครับ
1: ของแก้วเสด็จเนี่ยหลวงพี่ถึงปี59จบที่นั่น60ก็ย้ายมาอยู่
2: พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศการเรียนที่เขาแก้วเสด็จบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนสนใจอยากจะไปศึกษาที่นั่นบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
1: โอ้บรรยากาศเขาแก้วเสด็จเนี่ยธรรมชาตินี่ดีมาก
2: ค่ะ
0: ไม่ร้อนอ่ะ
1: เขียวกระจี
2: ต้นไม้
1: อากาศจะอบ

0: เอาบ้างร้อนบ้างบางวัน
1: แต่ก็สดชื่น
0: แต่
1: ต้นไม้
0: ธรรมชาติเยอะมาก
2: ต้นไม้เยอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เยอะครับ
1: เราเคยไปสวน
2: ครั้งหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: สวนอะไรนะ
2: ผู้ออกแบบชีวิต
1: ออกแบบชีวิตที่เป็นสวนพฤกษาและของ
2: ต้นไม้เยอะมาก
0: จ
2: ัก
0: รวาลธรรม
1: จักรวาลธรร
2: ม
0: ทับเรื่องบรรยากาศนี้ดี
2: สัปยะเลยนะคะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง
1: 59นี้ได้ประโยคไหนแล้วครับถึงมา
0: 59ตอนจบเนี่ยแล้วก็ได้ประโยค6
1: ประโยค6
0: จบม6ได้ประโยค6
1: จบป6ป6
0: ม6
1: ม6
0: จบม6
1: อ๋อที่แก้วเสด็จนี้เป็นมัธยมด้วยหรอครับ
0: เป็นมัธยมด้วยม1
1: อ๋อเหรอครับครับอ๋อพระอาจารย์จบป6ไป
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ม6
1: หมายถึงว่าจบตอนไปบวชก
0: ็
1: คือจบ
0: ป6
1: ใช่อายุ12ขวบอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปเรียนม1ม2ม3ถึงม6เลย
0: ใช่ก็ถ้าที่โรงเรียนเนี่ยตกแค่ปีแรก
1: โอ้
0: แล้วก็ผ่านรวดเดียวเลย
1: โอ้สุดยอดเลยเรียนม .6 ด้วยแล้วได้ประโยค6ด้วย
0: ได้ประโยค6ด้วย
1: โ
2: อ้ต้องขยันดับเบิ้ลเลยนะคะ
0: ใช่
1: ซึ่งแต่ตอนนี้คือโยมแม่เข้าใจแล้วเพราะว่าได้
0: เข้าไปก้าวนี้ยังไงก็เข้าใจ
1: ไม่หมายถึงตอนที่ประโยค6ก็คือได้รับคัดที่ในพระบรมมหาราชวังด้วย
0: โยมแม่ก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าอ๋อรับกราบในหลวงอะไรตอนนี้ไม่ในหลวงในเป็น
1: ตอนนั้นเป็นพระบรม
0: ศิษย์ชาย
1: พระบรมโอสถธิราช
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็รับกับพระองค์ท่าน
0: ใช่ครับ
1: ก็ไปพาคุณแม
0: ่
1: โยมแม่กับโยมพ่อไปด้วยไหมคร
0: ับใช
1: ่เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเลยรุ่นหลวงพี่นี่คือเข้าพ่อผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้
0: เข้าไปด้วยได้ข้าง
2: ในโอ้ท่านก็ต้องปล
1: ื้มเลย
0: ปลื้มโยมแม่ปลื้มมากดีใจ
1: ครับแล้วมีการมุทิตายังไงบ้างครับต้องยิ่งใหญ่เลยที่แก้เสด็จ
0: ที่เขาแก้เสร็จจัดพิธีใหญ่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยจะเมื่อก่อนดีไซน์จะยังไม่ได้อยู่บางบานจะไปอยู่ที่เขาแก้วอยู่ก็จัดร่วมกัน
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นพิธีใหญ
1: ่
0: ได้ก็ได้เห็นหลวงพี่ที่ผ่านพระเก้าเนี่ยครับก็ได้นั่งฟังท่านก็ดีใจแล้วก็เขาจัดให้เราด้วยแล้วก็ปลื้มครับปลื้มให้น้องๆ
1: แล้วเวลาที่ก่อนจะไปรับพัดก็ต้องเดินบันไดมาจากอาคารร้อยปีด้วยไหมครับ
0: เหมือนกัน
1: ประโยคก็เหมือนกัน
0: แล้วก็ประโยคเก้าเนี่ยก็ให้เราตั้งแถวเนาะต
1: ั้
0: งแถวแล้วก็จะมีสัมมาเน
1: ร
0: แล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สาธุชนครับ
1: ครับ
0: มายืนสองข้างทาง
1: ขึ้นยังไงบ้าง
0: ตอนที่เราจะขึ้นรถหลวงพี่ปื้มก็เป็นได้นึกถึงความเพียรของเราแหละครับ
1: ครับ
0: ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรครับคุณของครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเดินไปก็โอเคให้เป็นกำลังใจน้องๆด้วย
2: ค่ะ
0: น้องได้เห็นได้เป็นมีกำลังใจต่อเป็นแรงบันดาลใจ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นก็คือจากแก้วเสด็จก็ย้ายมาบางบานเลยไหมฮะไม่ถึงคนอื่นๆด้วยครับ
0: ส่วนใหญ่จะมาทั้งหมด
1: ม6
0: ใช่บางรูปอาจจะไม่ต่ออาจจะสึกแล้วก็มีบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่มาหมดเลย
1: มาหมดเลยไปบางบานหมดเลย
0: บางบานหมดเลย
1: พระอาจารย์ก็ไปด้วย
0: ไปด้วย
1: ไปด้วยก็ไปต่อประโยค7 8 9ที่นั่น
0: ใช่ครับไปเรียนต่อที่ดีไซน์แต่ว่าก็มีเรียนเพิ่มด้วย
1: ครับ
0: อาจจะมีเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่ม
1: ครับ
0: เรียนคัมภีร์พุทธศาสนาเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ย
1: ก็เท่ากับว่าไปเรียนปี1ปี2ปี3ปี4
0: เหมือนมหาลัยเลย
1: เป็นมหาลัยเลย
0: คล้ายๆมหา
1: เพราะว่าจบม6ที่แก้วเสด็จ
0: เข้าแก้วเสด็จ
1: ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่ DCI
0: ดีไซน์ใช่มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษทั้งปี
1: ก็เรียนเพื่อจะไปเผยแผ
0: ่ใช่ครับ
1: ด้วยเช่นเดียวกัน
0: มหาลัยตั้งใจอย่างนั้น
1: ครับ
0: เรียนภาษาอังกฤษ
1: เห็นว่าปีนี้ปีหลังๆมานี้ก็มีมาเรียนแบบเพื่อจะมาบวชเพื่อจะเรียนทางด้านภาษาโดยเฉพาะสำหรับเพื่อการเผยแผ
0: ่ก็ใช่ครับก็รับเปิดรับสมัครคนที่แบบอยากพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็อยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่ย้ายจากแก้วเสด็จเอ้ยแก้วเสด็จมาที่บางบานต้องปรับเปลี่ยนต้องมาสร้างอะไรเยอะแยะไหมครับ
0: ไม่ได้สั่งกันมาก
1: เตรียมพร้อมแล้ว
0: พร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเป็นดีไซน์นะก็จะมีอิสระมากขึ้น
1: เพราะเป็นผู้ใหญ่ละ
0: เป็น
1: ปริญญาตรีแล้ว
0: ใช่ก็ต้องดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: ฝึกฝนอบรมตัวเอง
1: ครับ
0: ใช่ครับดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเนนนี้จะมีพระอาจารย์คอยดูตลอดทั้งวัน
1: แล้วบวชพระตอนไหนครับพระอาจารย
0: ์บวชพระปี2562
1: 62
0: ใช่ก็คืออยู่ปี2
1: ปี2
0: ใช่ปี2ก็ได้บวชเรียน
1: ประโยค7
0: ตอนนั้นพอมาอยู่ดีไซน์ก็เรียนประโยค7ก็ผ่าน

0: ก็ผ่าน
1: ก็ผ่านประโยคเจ็ดใช่ครับ
0: เกณฑ์ของการบวชของ DCI เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ก
0: ็ต้องได้ประโยค3ขึ้นไป
1: ตอนนี้ครับตอนนี้รู้สึกจะต้องได้ประโยค3
0: แต่
1: ตอนที่หลวงพี่บวชยังไม่ได้บังคับ
0: ค่ะแต่หลวงพี่ได้ประโยค7แล้ว
1: ได้ประโยค7ก็พอวันบวชเนี่ยเป็นวันที่หลวงพี่ปลื้มที่สุด
2: ครับ
1: กลัวตัวเองจะไม่ได้บวช ด้วย
2: ทำไมล่ะ
1: กลัวเพราะว่าแบบก็กลัวเฉยๆไม่มีอะไรก็เพราะว่าแบบเฮ้ยนิ้วขาดนิ้วนึงเนี่ยเราไม่ได้บวชแล้ว
0: จริงเหรอ
1: ชาตินี้ไม่ได้บวชแล้วยังไม่ครบ32บวชไม่ได
0: ้
1: ใช่ก็
2: เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจสูงมาก
1: ตั้งใจแต่เป็นสามเณร
2: ครับต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรก็คือต้องให้ครบที่สุดอย่างน
1: ี้
2: ถูกต้องไหมเจ้าคะ
1: ใช่ก็คือเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับ
2: ค่ะ
0: ที่ว่าปลื้มยังไงครับโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มด้วยท่านถ่ายทอดความรู้สึกนี้มาอย่างพระอาจารย์นี้ยังไงบ้าง
1: โยมพ่อโยมแม่เนี่ยปลื้มอยู่แล้วก็ชวนบวชตลอดเลยครับอยากให้บวชเรียนถวายหลวงพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ทางนี้ให้อยู่ทางนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อโยมแม่ปลื้มอยู่แล้วส่วนหลวงพี่ตัวหลวงพี่เองก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก
0: ็
1: คือประมาณม.1ม.2เนี่ยอยากบวชพระตั้งใจที่จะบวชพระพอได้บวชสำเร็จแล้วเนี่ยก็ดีใจโล่งใจแล้วก็ปลื้มที่สุด
2: โอ้พระอาจารย์บุญเยอะมากๆอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าการเรียนบาลีอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพอถึงประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือประโยคที่เราตั้งใจที่สุดแล้วนะคะประโยคนี้สุดท้ายแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะวันประกาศผลเนี่ยพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศ
1: ก็ประโยค9เนี่ยหลวงพี่ตั้งใจมากยังไงก็ต้องจบให้ได้เพราะอีกขั้นเดียวเนาะก็ไม่ได้ผ่านในปีเดียวก็ปร.9เนี่ยเรียนอยู่4ปีครับก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรความเพียรเราถึงไหมแล้วก็ความรู้เราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้บุญเองก็ตามเราก็ทำเต็มที่เพื่อจะที่จะสอบผ่านประโยค9ให้ได
0: ้ครับ
1: ก็พอผ่านเนี่ยหลวงพี่ก็พอได้ยินชื่อตัวเองก็ดีใจที่สุดเสร็จเป้าหมายของเราละที่จะจบประโยค9ก็คือปริยัติ
2: ค่ะ
1: หลวงพี่ก็ดีใจเพราะว่าอดกังวลละเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยอยากจะนั่งธรรมะอยากจะนั่งสมาธิละจริงๆอยากเรียนให้รีบจบเนี่ยเพราะว่าอยากจะอดกังวล
0: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปฏิบัติต
2: ่อแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านให้ความสำคัญมากๆเลยในการเรียนภาษาบาลีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าว่าเพราะเหตุใดหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรทำให้พระอาจารย์ทุกรูปเลยรวมถึงแม้แต่อุบาสกบาสิกาเนี่ยยังต้องเรียนภาษาบาลีสำคัญมากขนาดไหน
1: ก็ความสำคัญเนี่ยพวกเราก็น่าจะได้ยินหลวงพ่อให้โอวาทเนาะว่าภาษาที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว
0: ้ครับ
1: ก็เรียกภาษาบาลีเนา
2: ะ
1: ก็การที่ได้มาศึกษาคำสอนเราเรียนเพื่อที่จะไม่เรียนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากโลกไม่ได้เรียนเพื่อจะอยู่ในโลกเนาะก็คือพ้นจากทุกข์นั่นแหละ
0: ครับ
1: ใช่ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกคนที่จะอยากที่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์เพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานซึ่งคำสอนเหล่านี้ก็อยู่ในภาษาบาลี
2: ค
0: ่
2: ะ
1: ใช่ดังนั้นการที่ได้มาศึกษาภาษาบาลีเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมีความลึกซึ้งทั้งอรรถทั้งพยัญชนะแล้วก็ถึงแม้เราอ่านภาษาไทยเองเนี่ยการได้อ่านเทียบภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่ยการอ่านภาษาบาลีเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งกว่า
0: ครับ
1: โดยการอ่านภาษาไทยนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทของมันว่าคำนี้ท่านตัดหมายความว่ายังไงในแบบภาษามคธหรือภาษาบาลีครับ
2: ค่ะ
0: แล้วที่บางบานนี้พระอาจารย์ไปต่อ7 8 9เราก็ต้องเรียนปริญญาตรีไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ประโยค
0: เรียนพุทธศาสตร์ไปด้วย
1: ก็คือเรียนพุทธศาสตร์ไปด้วยก็เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่แหละครับ
0: ก็เรียน
1: จริงไม่ได้พ้นจาก
0: ก็คือ
1: ธรรมะเลย
0: ก็คือส่งเสริมกันไป
1: ส่งเสริมกันไปเรียนการเทศเรียนวิธีการเผยแพร
0: ่ครับ
1: ถ้าลึกหน่อยก็จะเรียนสายวิชาการคัมภีร์
0: คัมภ
2: ค่
0: ี
2: ะ
0: ร์
1: ใช่
0: ครับแล้วจบแล้ว
1: จบแล้วครับ
0: อู้จบแล้วเรียบร้อย
1: พี่ก็ต่อพี่ก็คิดว่าเป้าหมายของพี่ในปท .9 อยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: มันจะมีเอกให้เลือก
2: ค่ะ
1: มันจะมีเอกพุทธคัมภีร์พุทธก
0: ็
1: คือเรียนสายนักวิชาการ
0: คร
1: ับ พี่ก็เลือกสายนี้เพราะมันใกล้ภาษาบาลีที่สุดแต่มันก็จะเรียนเพิ่มก็คือไปเรียนบาลีโรมันบาลีลึกที่ลึกขึ้นเรียนแบบตะวันตกก็คือเรียนแบบวิเคราะห์ใช่ก็จะเรียนละเอียดมาก
0: ครับ
1: ก็เลือกที่จะเรียนสายน
0: ี้มีโอกาสต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศด้วยไหมครับ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ไม่ได
0: ้ตั้งใจด้วยไหมครับ
2: แค่ตอนนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมจ๊ะคะแต่ต่อไปนี่ไม่รู้ยังไงใช่ไหมคะ
1: สำหรับต่างประเทศนี่อนาคตไม่รู้เลยครับ
0: ไม่รู้เลย
1: ไม่รู้เลย
0: แต่อยากตอนนี้คือได้ประโยคก้าแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจับปฏิบัติธรรม
1: อยากปฏิบัติธรรมก
0: ็ให้มา
1: เอาสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าที่เรารู้มาไต่ตองปฏิบัติจริงๆให้เรารู้จริงไม่ใช่แค่รู้ในตำรา
0: คือปริยัติได้แล้วก็จะปฏิบัติ
1: ปฏิบัติให้รู้จริงครับ
2: ค่ะ
1: แล้วถึงจะเทศสอน
0: โอ้
2: สาธุช่วงน
1: ี้อนาคต
2: อนาคตแต่ว่าช่วงหน้านี่จะบอกว่า
0: ช่วงหน้าก็ยังจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าบรรยากาศการเรียนที่ DCI ที่บางบานเป็นยังไงบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยความปลื้มปิติได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในวันที่มุทิตาสักการะที่พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าปลื้มทุกครั้งที่มีการมุทิตาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับในวันที่มีการมุทิตาเปลี่ยนธรรม9ประโยคนะครับในทุกๆที่ทุกๆแห่งนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายพระอาจารย์ปลื้มปิติอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณห้องแก้วสารพัดนึก1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถร่วมบุญมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระได้ที่ตู้รับบริจาคหรือผู้ประสานงานที่ท่านคุ้นเคยและร่วมบุญถวายสลากพัดพระของขวัญได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสาโอ13สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0842699259

0: ผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความประทับใจในบุญนะคะพระอาจารย์ประทับใจบุญไหนอยากที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะ
2: บุญที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดก็คือบุญเดินธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำ
0: อ๋อตอนนั้น
1: ก็คือปีแรกหรือเป็นพระคร
2: ับ เป็นสามเณรบวชปีแรกเลย
1: ปีแรกเลย
0: ปีแรก
1: อัญเชิญก็คือปีโปรยกุหลาบใช่ไหม
2: โปรยดอกกุหลาบก็ได้รับบุญตั้งแต่มาเด็ดดอกกุหลาบ
1: ครับ
2: ครับก็รับบุญทั้งวันทั้งคืนเลยบางทีรับจนถึงตีสองตีสามรถมารับแล้วอะไรเงี้ยก
0: ็
2: คือทำไม่ทันใช่ก็คือรับบุญเต็มที่มากสนุกแล้วก็เต็มที
0: ่
2: พอจบรอบ

0: แรกหลวงพ่อก็มีให้อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำแล้วก็ให้ชุดสามเณรนะที่เด็ดดอกรับเนี่ยเดินด้วย
1: ครับ
0: พี่ก็เลยได้บุญตรงนั้นได้ไปเดินแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปลื้มมาก
2: ครับ
0: ที่ได้เดินเดินไปเนี่ยก็ปลื้มดีใจโยมมาต้อนรับตลอด
2: สาธุการตลอดเส้นทาง
0: ตลอดเส้นทางเลย
2: ตอนนั้นเป็นสามเณรยังพอจำได้ไหมครับว่าหนักไหมทั้งกรดทั้งบาตรทั้งอะไรต่าง
0: ๆสามเณรจะพิเศษนิดนึงกดจะเบาหน่อย
2: จะเบา
0: เอาเหล็กออก
2: เอาเหล็กออก
0: จะเหล็กเอาเหล็กออกแต่ก็ยังถือว่าเดิน
2: ก็ยัง
0: เยอะสำหรับสามเณร
2: เดินเยอะสำหรับบิน
0: วันละ6 กิโลบ้าง5 กิโลบ้างเลย
2: ครับ
0: มันก็เดินเยอะค่อนข้างเยอะ
2: ครับ
1: แต่ก็เดินเป็นทีมสามเณรนะนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ใช่
2: โยมแม่มามุทิตมาต้อนรับด้วยไหมครับ
0: มาทุกวัน
2: ทุกวันเลย
0: ต้อนรับทุกวัน
2: โอ้ได้เจอกันบ้างไหมครับเวลาเดินเดินแล้วโยมแม่
0: เห็น
2: สาธุก็ได้ยินเสียงรู้สึกยังไง
0: เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
2: เห็นบ้างไม่
0: ใช่คร
2: ับ แต่ปกติถ้าเห็นแล้วจะมีความรู้สึกปลื้มปิติ
0: ดีใจครับขึ้นเจอโยมแม
2: ่เจอโยมแม่นะครับแล้วก็ไปพักแต่ละที่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็สมณีก็จะเดินไม่ได้เต็มเนาะ
2: ครับ
0: เตือนเดิน
2: เนื่องจากยังเป็น
0: นิดนึงแล้วก็ขึ้นรถใช่เพราะนั้นเดินไม่ไหว
2: ครับ
0: ก็เดินไปพักไปอะไรครับ
2: คร
0: ับ
1: คร
2: ับ
0: พอเดินจนครบแล้วสลบเลยสมณเณรสลบเลยเหนื่อยมากใช่ก็แต่ก็ปลื้มมากกันเชิญได้ร่วมพิธีแล้วก็
1: อาจารย์ก็ยังนึกถึง
0: นึกถึงทุกวันปลื้มบุญนี้มาก
1: ใช่ไหมคะพูดถึงธุดงค์หรือการเดินธรรมยาตราอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็จัดให้มีทุกปีพระอาจารย์คิดว่ามีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะการเดินธรรมยาตรา
0: ก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่
0: ทำให้เราระลึกถึงว่าที่เรามีทุกวันนี้เนาะได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยก็เกิดจากหลวงปู่เนี่ยได้ค้นพบวิชาก็ซึ่งมีความสำคัญมากทำให้เราเนี่ยได้รู้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการหยุดการนิ่งก็เป็นงานที่สำคัญก็อยากให้มาร่วมงานมา
2: ตอนตรงนี้ได้เดินไหมครับตามเป็น
0: ไม่ได้เดินแล
2: ้วไม่ได้เดินแล้วอ
0: ันนี้ก็ไม่ได้ไป
2: แล้วมีส่วนไปสนับสนุนแต่ละที่ด้วยไหมครับหรือว่าด้วยงานแล้วเราไม่ได้เกี่ยว
0: ด้วยงานของพี่มันอาจจะมี
2: จะต้อง
0: ช่วยไปปลูกดอกเบญจส
1: ัพเบญจสัพ
0: ใช่ได้ไปปลูกดอกเบญจสัพบ้างแต่ถ้าเนื้องานไม่ได้ไปช่วย
2: โดยเนื้องานก็จะอยู่ที่นี่
0: อยู่ที่นี่ครับไม่ได้ไป
2: ของพระอาจารย์เองต้องทำอะไรครับที่นี่
0: หลวงพี่ที่รับบุญอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม2 สัปดาห์ก็ทางองค์กรก็ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ
2: ครับ
0: ครับก็อยากให้พระทุกรูปเนี่ยมีความสุขภายใน
2: ครับ
0: ก็จะให้ปีกวิเวก2 สัปดาห์
2: ครับ
0: หลวงพี่ก็เป็นในหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมได้สะดวกที่สุดปลอดกังวลที่สุด
2: รุ่นหนึ่งกี่รูปครับที่พระอาจารย
0: ์รุ่นหนึ่งก็ประมาณ40 รูป
2: 50 รูป
0: อย่างเงี้ย
2: แล้วแต่อันนี้คือปฏิบัติธรรมที่อาคารพุทธบุตรใช่ไหมครับ
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้วอ
2: าสมพุทธบุตรแก้วก็มีตลอดทั้งปีปีนึงกี่รุ่นเนี่ย
0: มีตลอดทั้งปีปีนึงประมาณสัก15-16 รุ่น
2: โอ้
0: 15-16 รุ่นจะแต่แล้วแต่ปีนะครับไม่เหมือนกัน
2: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นต่อรุ่นเลยมีมาตลอดก็อาจจะมีเว้นบ้างช่วงที่มีงานบุญใหญ
1: ่
0: ก็อาจจะมีเว้นไปบ้างอาทิตย์2 อาทิตย์แต่โดยปกติก็จะไม่หยุดเลยมีในพระในองค์กรเข้าตลอด
2: ครับ
0: ใช่
2: ทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องไปเทศสอนด้วยใช่ไหมครับ
0: เทศสอน พอหลวงพี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่ให้ความสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธิก็อยากจะหาสถานที่ที่หลวงพี่เนี่ยปฏิบัติสะดวกที่สุดก็เลยก็เล็งเห็นแล้วว่าที่นี่เหมาะกับหลวงพี
2: ่
0: แล้วก็ยังจะได้สอนบาลีด้วยเล็กน้อยใช่ได้นั่งธรรมะไปด้วยใช่ครับ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานก็คือดูแลพระปฏิบัติธรรมขององค์กรนะครับแล้วก็ถวายความรู้บาลีให้กับพระที่จะสอบบาลีด้วย
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับแล้วตอนที่พระอาจารย์อยู่ที่บางบานเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการไป สั่งสม

0: บุญของสาธุชนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ไกลถึงที่อยุธยามีญาติโยมไปกันเยอะไหมครับ
1: ก็ที่บางบานวิทยาศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
0: ครับ
1: ก็จะเป็นสถานที่ศึกษาจริงๆก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาทำบุญร่วมบุญการศึกษากับพระภิกษุสามเณรจริงๆก็จะมีญาติโยมมาถวายพระทหารตลอดต่อเนื่อง
2: ก็คือญาติโยมก็สามารถไปทำบุญได้ทุกวัน
1: ทำบุญได้มาร่วมบุญได้มาสับสนการศึกษาหรือไม่ก
2: ็
1: ไปศึกษาที่นั่นทำอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีพระไตรปิฎกทำพระไตรปิฎกบ้างไปดูงานได
0: ้มีสอนในเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: เรื่องการสอนนี่ไม่มีแต่ว่าจะเป็นไปดูว่าพอดีกำลังทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
0: ธรรมชัย
1: ใช
0: ่ตอนนี้เสร็จแล้วยังครับ
1: ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับ
0: ช่วง
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้ความละเอียดมากทำให้กว่าจะทำสำเร็จออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยค่อนข้างยาก
2: ครับ
1: ใช่แล้วก็ใช้ทุนทรัพย์สูงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
0: เห็นว่าต้องค้นคว้ามาทั่วโลกเลยมีนักวิชาการแบบจากทั่วโลกเห็นเคยมีจัดสัมมนาของ
1: เราค้นหาคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยทั่วโลกเลยครับแล้วก็ด้วยตัวพระไตรปิฎกเองเนี่ยคำที่เราไปหามาก็คือบาลีทุกสายเลยที่มีอยู่ในโลกมีตรงไหนแล้วก็ไปหามารวบรวมให้หมดแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันว่าตรงไหนมันต่างกันยังไงช่วยกันวิเคราะห์ใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลย
0: เห็นพระนิสิตส่วนใหญ่เส้นทางก็จะไปเผยแผ่ประเทศญี่ปุ่นว่าอะไรต่างประเทศพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ในโครงการที่อยากไปตรงนั้นด้วย
1: ก็จริงๆไปได้เยอะนะครับจบ DCI จบที่ศูนย์พุทธศาสนาดีไซน์แล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนมีอยู่3สายเนาะก็
0: ค
1: ือเป็นนักวิชาการก็คือเรียนสายคัมภีร์พุทธศาสนาสายเผยแผ่อันนี้ก็จะไปเผยแผ่ต่างประเทศบ้างในประเทศบ้าง
0: ม
1: าหน้าศูนย์บ้างหรือไม่ก็จะเป็นภายในวัดอะไรอย่างนี้ก็จะดูแลอีกสายนึงก็คือสายเทคโนโลยีก็จะเรียนเกี่ยวกับสื่อทำการทำสื่อธรรมะการหรือการเขียนโปรแกรมเองก็ตามก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่แต่หลวงพี่เป็นสายคัมภีร์เนาะก็จะออกจากนักวิชาการใช่ที่เลือกก็เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันตรงกับการเรียนบาลีของเราก็ทำให้ตัดสินใจเลือก
0: ส่งเสริมไหมครับ
1: ส่งเสริมเลยช่วย
0: ส่งเสริมเลยตอนเราเรียนตอนสอบบาลีก็เลยจะง่ายเลย
1: จริงๆมันจะคนละเส้นกัน
0: ครับ
1: บาลีของเราจะเรียนแบบนึงบาลีของนักวิชาการก็จะอีกแบบนึงอันนั้นจะเรียนเชิงลึกวิเคราะห
0: ์
1: มีความ
0: ครับ
1: ก็คือใช้หลายๆเรื่องใช้หลายๆเรื่องใช้ประวัติศาสตร์บ้างใช้ยังไงพวกอะไรอย่างอื่นมาเปรียบเทียบใช้สันสกฤตบ้างใช้อะไรเงี้ยใช้หลายๆคัมภีร
0: ์แต่คือถ้าพูดถึงการแปลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการวิเคราะห์ของในเชิงที่เรียนในสายคัมภีร์ของพระอาจารย์เอามาใช้ในการสอบบาลีสนามหลวงไม่ได
1: ้ได้มันก็ส่งเสริมกันอย
0: ู่ส่งเสริมกันอยู
1: ่แต่ไม่ได้โดยตรงทีเดียวใช
0: ่ก็คือแต่จริงก็คือคนละเส้นทางกันใช่ไหมครับ
1: นั่นก็คือเรียนแบบเชิงลึกอะไร
0: ส่งเสริมประกอบไป
1: แต่ก็จริงๆก็มาจากไวยากรณ
0: ์ที่
1: เหมือนกันใช่ก็คือหลักอันเดียวกันแต่ว่านักวิชาการก็อาจจะใช้หลักเยอะหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าสนามหลวงก็จะกำหนดใช้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่ดังนั้นก็สามารถที่จะทำความเข้าใจบาลีของสำนักคณะสงฆ์ไทยเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้น
0: พระอาจารย์คิดว่าแบบบาลีมันเรียนยากมากไหมครับเพราะจริงจริงก็หลายๆคนก็ยังเกรงๆกลัวๆแม้กระทั่งเราเองก็ยังกลัวอยู
2: ่
0: นะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เห็นมีในเรื่องของอะไรนะดิกชันนารีของพระอาจารย์ภูริหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยพระอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวนี้เรียนง่ายขึ้นไหมครับหรือว่าสะดวกขึ้นไหมส่งเสริมเรามากขึ้นไหมครับ
1: ภาษาบาลีจริงๆถามว่ายากไหมจริงก็ยากเพราะว่าเป็นภาษาโบราณครับภาษาโบราณไงก็ยากแต่ว่ายากในที่นี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นเพราะมีสื่อในการสอนแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจมาอธิบายให้มันง่ายมากขึ้นใช่ไ
2: หมและสมมุติถ้าเกิดเป็นโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้พูดถึงพระนะคะเพราะพระอาจารย์ก็อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมากกว่าโยมทั่วไปและสมมุติโยมทั่วไปอยากจะเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บาลีนะเจ้าค่ะควรเริ่ม

0: ต้นหรือปูพื้นด้วยอะไรอย่างไรก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการได้แบบไหลลื่นแล้วก็เรียนได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะ
1: อ๋อสำหรับบาลีศึกษา
0: ค่ะ
1: ก็สมัยนี้มีสื่อการสอนค่อนข้างเยอะใน YouTube เองก็ตามหรือว่าในเว็บไซต์ของอาจารย์ภูริก็มีสอนเป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็สามารถเรียนเองได้เลยในเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่าน YouTube อะไรพวกนี้นะครับได้ก็คนที่จะหาคาร์สที่เหมาะกับเราหาคาร์สเรียนแล้วก็ซึ่งก็มีเยอะนะครับสมัยนี้มีคาร์สเรียนมีคาร์สเรียนเฉพาะสูงอายุก็มีคนเคยเห็น
0: แยกประเภท
1: มี
0: สูงอายุก่อน
1: ให้เหมาะก็จะได้สอนให้เหมาะกับอายุด้วยบางทีก็มีเหมือนกัน
2: เพราะว่าบางทีถ้าไปคละกับกลุ่มใหญ่เดี๋ยวเขาไปเร็วกว่าเรา
1: อะไรเขาจะเรียนเร็วเขาเรียนทั้งวันอะไร
2: จะเรียนเร็วกว่าเรา
0: อันนี้สำคัญนะคะ
2: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในวัยสูงอายุ
0: ดูวัยด้วยค่ะ
1: ถึงจะยมไม่ได้มีเวลาทั้งวันอะไรนะเหมือนสามเณรอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนได้เฉพาะบางช่วง
2: ครับ
1: แล้วก็ต้องหาคาร์สให้มันเหมาะกับเราจะไปไม่เร็วมากไปพอดีอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ
0: ดีนะเนี่ยที่ถามพระอาจารย์ก่อนไม่งั้นลงคลาสผิดแย่เลยค่ะ
2: เมื่อวันที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนทำ9ประโยคตอนนี้ก็ต้องมาสอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับ
0: ครับ
2: วันที่ไปรับพัดที่พระบรมมหาราชวังพัดสุดท้ายก็พัดประโยค9ก็รับกันในรวมกัน
1: ใช่วันรับเนี่ยก็จริงๆเคยรับตอนประโยค6แล้วรอบนึง
2: ครับ
1: แต่ก็ยังตื่นเต้น
2: ก็ตื่นเต้น
1: แต่จะไม่มากเท่ารอบแรกรอบแรกนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยรับอะไรแบบนี
2: ้
1: ก็นั่งรอแล้วก็ได้

0: ไปตั้งแต่ไปตั้งตอนเที่ยงไปแต่เช
1: ต
0: ้า
1: อนเท
0: เล
1: ี่
0: ย
1: ยงอ๋อ
0: ก็คือไปฉันเพลแล้วก็ไปนั่งรอในโบสถ์รอบโบสถ์
1: ครับ
0: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: แต่รอบนี้มีโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เข้าไปใช่ไหมครับ
0: เอารอบนี้เข้าไม่ได้ละจะ
1: ให้รอที่วัดพระ
0: ให
1: ธ
0: ้
1: าต
0: ร
1: ุ
0: อใช่ครับให้โยมพ่อโยมแม่รอด้านนอกวัดพ
1: คร ระ ับ
0: ธาตุก็พอได้รับแล้วก็ได้เห็นราชพิธีเนาะก็น่าตื่นเต้นครับ
1: ครับ
0: น่าสนใจดีแล้วก็ได้เห็นคนใหญ่คนโตในบ้านเมือง
2: ค่ะ
0: มาร่วมงานด้วยนายกก็มาอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วไปหมู่คณะเรากี่รูปนะครับที่ไปพร้อมกันที่ไปรับ
0: หมู่คณะเราถ้าประโยคเก้าเนี่ย8 รูป
1: แปดรูป
0: ประโยคหกนี้ไม่มั่นใจหลา
1: ข
0: ย
1: อง
0: รู
1: พ
0: ประ อย
1: าจ
0: ู่
1: ารย์นี่ประโยคเก้าของวัดพระธรรมกายลำดับที่เท่าไหร่ครับ
0: ประโยคเก้าของประการลำดับที่123
1: โอ้1 2 3เล
0: หน
1: ย
0: ึ่ง
1: น
0: ส
1: ะ
0: องสาม
1: โอ้
0: ใช
1: จ
0: ่
1: ำง่ายเลยนะ
0: จำง่ายครับ
1: ครับ
0: ก็พอรับเสร็จก็ได้เห็นพัดเราก็จะ

0: นึกถึงครูบาอาจารย์
1: ครับ
0: ครับที่แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสำเร็จประโยคเก้าได้
1: เห็นมีหลายที่เขามุทิตามากเยอะเลยใช่ไหมครับ
0: หลาย
1: ม
0: ี
1: หลายที่บ้างพระอาจารย์มีความปลื้มปิติยังไงบ้างแต่ละท
0: ีก็ดีใจที่เขาให้ความสำคัญกับ
1: ครับ
0: การเรียนบาลีก็จริงๆไปรับจนเหนื่อยเลยบางที
1: บรรยากาศเป็นไงฮะแต่ละที
2: ่อย่างที่วัดพระธรรมกายกับกระไดเจ้าค่ะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะเจ้าค่ะ
0: ครับก็ของวัดเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มาก
2: ครับ
0: ก็มีนิมนต์มาทั้งประเทศเลยประโยคเก้าที่จบก็กราบนิมนต์ท่านมาร่วมงาน
1: ครับ
0: ก็ปลื้มตรงที่ได้

0: วัดปากน้ำ
1: วัดปากน้ำ
0: ครับที่นี่มทเก้าหมด
1: ก็จะไปทั้งหมดเลยที่ที่สอบได้เฉพาะปีนี
0: ้ใช่ครับ
1: ครับก็ไปหมดก็ปลื้มทุกที
0: ่ครับก็ครับมีหลายที่ก็ไปก็ปลื้มครับก็ได้เจอเพื่อนสาธมิกที่จบปีเดียวกันอะไรเงี้ยท่านก็อะไรบางบานนี่ครับ
1: แล้วที่บางบานแก้วเสด็จอะไรเงี้ยยังมีจัดด้วยไหมครับ
0: ก็หลวงพี่เป็นศิษย์เก่าของแก้วเสด็จก็มีจัดมุทิตาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไปให้กำลังใจน้อง
0: ให้กำลังใจน้องๆใช่ที่ไปก็ไปจริงๆเขาแก้วไกลมาก
2: ครับ
0: เราก็ตั้งใจที่จะไปให้กำลังใจน้องสามเณรก็เพราะว่าเราก็เกิดมาจาก
2: ที่แก้วเสด็จน
0: ี่จากแก้วเสด็จแล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบ9เนี่ยก็เริ่มตั้งใจเรียนก็เพราะมีจัดปุ้นที่ตายไงครับ
1: ครับ
0: ทำให้เราอยากที่จะ
1: ไปเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆด้วย
0: ใช่ครับ
1: ที่บางบานก็จัด
0: ที่บางบานก็เพิ่งจัดไปใช่ครับ
1: จัดไปไปกันครบไหมฮะคือเฉพาะพัฒนิสิตที่ได้เปลี่ยน
0: เป็นศิษย์เก่า
1: ศิษย์เก่า
0: ศิษย์เก่าก็

0: แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้เต็มที่
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เข้าใจข้อบกพร่องในการเรียนว่าเรายังขาดตกบกพร่องอะไรอะไรครับก็อาจารย์มีส่วนมากๆเลยครับการสอน
1: เส้นทางนี้ตั้งแต่พระอาจารย์บวชมาตั้งแต่สามเณรแล้วก็มาบวชพระว่าสามเณร9 ปีใช่ไหมครับ
0: บวชสามเณร9 ปี
1: พระอีก7 พรรษา
0: ครับบวช7 พรรษาใช่ครับ
1: 16 ปีแห่งความหลังเป็นไงบ้างครับเรื่องปิติยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขอย่างพระยังไงอยากจะแบ่งปันให้กับชายแมนๆที่จะมาบวชหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆเยาวชนที่มีความรู้สึกว่าอยากเรียนไปด้วยบวช ด้วยได้เรียนทั้งปริยัติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ สายสามัญก็ได้เรียน
1: สายสามัญก็ได้เรียน
2: เจ้าค่ะ
1: มีเส้นทางนี้ที่เรียกว่าไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้สะดวกแต่ว่ามีความสุขอย่างไรบ้างครับ
0: พอตัดสินใจบวชแล้วครับก
1: ็
0: คืออยากที่จะบวชเรียนต่อแล้วก็บวชยาวนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่หลวงพี่เลือกเองความสุขเนี่ยก็หาได้จากง่ายๆเนาะการนั่งธรรมะการที่มีสถานที่ที่ดีมีสัพพยาสีอะไรเงี้ยครับได้คนรอบข้างเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นคนเก่งเป็นคนดีก็ทำให้หลวงพี่เนี่ยมีความสุขอยากที่จะอยู่ต่อนะครับสถานที่ก็มีธรรมชาติอยู่กับต้นไม้มีสระน้ำสะดวกสบายทำให้หลวงพี่เนี่ยมีอารมณ์สบายที่จะนั่งธรรมะแล้วก็ได้ธรรมะได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์อยู่เรื่อยๆและสิ่งที่ท่านพูดก็เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
1: ท่านก็ในการพัฒนาตัวเราเอง
0: ในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปใช่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจที่พาตัวเองมาถึงจุดนี
2: ้
0: ได้มานั่งธรรมะแล้วก็ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ที่ท่านนั่งมาก่อนเราอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งท่านก็ย่อยมาให้เราแล้วว่านั่งยังไงถึงจะถูกนั่งแบบไหนผิดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ท่านก็วิจัยมาแล้วแบบที่ดีที่สุดให้เราละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวที่อยู่ก็คือเรามาฝึกจริงจังตั้งใจอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปื้มอันนี้เป็นปื้มแรกเนาะก็คือได้มีความสุขแบบพระ
1: ครับ
0: ได้ชีวิตสมณะเนาะอยู่ในร่มกาสาวพัดปื้มอย่างหนึ่งก็คือได้สอนบาลี
1: ครับ
0: พอเราศึกษามาเรามีความรู้เราก็ถ่ายทอดต่อซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยเองก็ตามก็
1: ครับ
0: บอกกับพระที่จบประโยค9
1: ครับ
0: ให้จบแล้วก็ให้ไปสอนต่
2: อ
0: นั่นเอง
1: ครับ
0: ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสอนจริงๆแต่ว่าหลวงพ่อพูดก็โอเคก็ว่าตามนโยบายหลวงพ่อครับ
1: อยากให้พี่สามน้องให้เข้าใจเห็นพระอาจารย์พูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในลักษณะค่อยคำที่สำคัญนี้พระอาจารย์นี่มีคำตั้งเป้าหรือว่าเห็นความสำคัญหรือว่าความหมายในความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ได้ปริยัติแล้วตอนนี้กำลังมุ่งที่จะปฏิบัติและก็ปฏิเวทที่เราเคยได้ยินกันมาสม่ำเสมอเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่ง
0: ก็คือปริยัติก็ศึกษาธรรมะในคัมภีร์นะครับ
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรบ้างแต่เราแค่รู้เนาะแต่เรายังไม่แจ้งการที่จะทำให้แจ้งได้เราก็ต้องปฏิบัติลงมือเรียนรู้จริงๆว่าทำอย่างนี้เกิดผลยังไง
1: ครับ
0: มันก็จะมีประสบการณ์ทำให้เราเนี่ยรู้ธรรมะแล้วเรามีประสบการณ์ในการที่จะเล่าต่อได
2: ้ครับ
0: แล้วทุกครั้งที่เราไปเทศสอนเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ
1: ์
0: หรือว่าเรื่องเล่าของเราเองที่เราเข้าใจจริง
2: ๆครับ
0: ในการเทศสอนเนี่ยก็จะลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นแผนที่หลวงพี่วางไว้ประมาณนี้ในการที่จะปริยัติแล้วก็ปฏิบัติก่อนให้แจ่มแจ้งและถึงจะเทศสอนได้อย่างเต็มที่ครับถ้ามีโอกาสก็ศึกษาภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วยก็อาจจะ go inter
2: ถ้าจังสนใจภาษาใดเป็นพิเศษ
0: ตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ไปด้วยใช่ครับ
1: ครับหนักไหมครับตอนนี้งานที่ทำอยู
0: ่ต่องานไม่ได้หนักละ
1: ไม่ได้หนัก
0: ใช่จะเน้น
1: แสดงว่าเป็นงานที่รัก
0: เป็นงาน

0: ที่ใช่อยู่ในจุดที่หลวงพี่เลือกมาเอง
1: อืม
0: ใช่
1: ค่ะขณะที่สัมภาษณ์อาจารย์นะคะโยมก็มีความปลื้มปิติใจไปด้วยอยากให้อาจารย์ได้พูดอะไรกับโยมพ่อโยมแม่เชื่อแน่ว่าท่านฟังอยู่ชมอยู่ต้องปลื้มปิติมากๆเห็นพาลูกชายอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะและประสบความสำเร็จอยากพูดอะไรกับท่านเจ้าค่ะ
0: ก็สำหรับหลวงพี่ก็ที่ได้มาถึงจุดนี้จริงๆก็โยมพ่อโยมแม่นะครับเพราะว่าการได้มาบวชเนี่ยก็โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางไว้ให้
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะให้เรามาบวชศึกษาพระบาลีแล้วก็บวชมาได้ปฏิบัติเนี่ยก็ได้โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางแล้วพอบวชมาเราก็มีอยากให้โยมแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยคนที่สนับสนุนเรามาเนี่ยภาคภูมิใจก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาบาลีให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ซึ่งโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มใจมาก
1: ค่ะ
0: ที่ลูกพระนะครับได้ประสบความสำเร็จก็คือจริงๆเป็นคนละคนกับตอนเป็นโยมเลยอะไรเงี้ยตอนโยมก็ดื้อๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่พอมาบวชแล้วตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จก็เป็นธรรมดาที่ทางบ้านจับปลื้มแล้วก็ดีใจด้วย
2: ในความสำเร็จในวันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนากับญาติโยมนะครับเจ้าภาพที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกโครงการนะครับที่วัดได้จัดขึ้นแล้วก็พระอาจารย์เองก็อย่างในโครงการมุทิตาสการะหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วจนพระอาจารย์ได้บวชมาถึงเส้นทางตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนในการอนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่สำคัญเลยก็คือสาธุชน
2: ครับ
0: คือหลวงพี่มีปัจจัย4ที่ถึงพร้อมในการศึกษาพระบาลีหรือไม่ปฏิบัติเองเนี่ยก็มาจากปัจจัยที่สาธุชนเจ้าภาพเนี่ยเป็นคนร่วมมาซึ่งสาธุชนเจ้าภาพเนี่ยก็จริงๆหาทรัพย์แล้วก็ปัจจัยเนี่ยมาด้วยความยากลำบากแล้วก็สละทรัพย์ตรงนั้นเนาะไม่ได้ไปใช้ให้เก็บไว้พอใช้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาสนับสนุนงานพุทธศาสนามาช่วยหลวงพ
2: ่
0: อเป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะที่จะมาดูแลพระภิกษุสามเณรจริงๆถ้าไม่มีตรงนี้อาจจะลำบากมากในการเรียนในการปฏิบัติได้เจ้าภาพต้องโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน
2: สาธุครับ
1: สาธุจ้ะค่ะ
2: นะครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับตั้งแต่เยาว์วัยก็มีความคิดที่เรียกว่าเด็กๆหลายคนนี้อาจจะไม่อาจจะคิดไม่ถึงแต
1: ่
2: ตัวเองเนี้ยพอเกิดภาวะวิกฤตของตัวเองแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเองก็เลยนำตัวเองเข้ามาบวชนะครับจนกระทั่งได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับด้วยความซาบซึ้งแล้วก็คว้าธงชัยในการที่จะเป็นประเรียนธรรม9ประโยคนะครับต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ได้นำความรู้ที่ตัวเองมีถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อไปด้วยนะครับรายการของเราได้ทั้งความปลื้มปิติแล้วก็สิ่งต่างๆที่พระอาจารย์ได้ข้อคิดเนี่ยนะครับก็จะได้นำไปปฏิบัติใช้กับตัวทุกคนด้วยนะครับ
1: กำล
2: ัง
1: ใจค่ะ
2: วันนี้รายการของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับเรียนธรรม9ประโยชน์รูปที่123วัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นะมาสักการะขอบคุณครับ
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานแขกรับเชิญพระอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะเช้านี้ก็มีคุณธนพรนรมาศนะคะและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะผู้ชมคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเชื่อแน่เลยว่าความปลื้มปิติใจนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมเมื่อวานนี้นะคะหลายๆท่านก็ยังแช่อิ่มอยู่ในบุญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอนุโมทนาบุญกับขบวนริ้วพระป่านะคะมหาส่วนถีทั้งหลาย
0: สาธุ
1: ใช่อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยที่มาเติมเต็มกฐิน 30,000 วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงในปีนี้นะคะและคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญค่ะวันนี้มีโอวาทอันทรงคุณค่าในเรื่องของผู้มีบุญที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เมตตานะคะปรารภเอาไว้ว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญมากบุญเก่าเรามีเพียงพอเหลือแต่ปัจจุบันจะต้องประกอบความเพียรให้เต็มที่เต็ม

0: us.com รวมถึงนะคะเลือกรับชมสถานีผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆได้มากมายค่ะเรียกว่ารวบรวมทุกๆช่องทางให้คุณผู้ชมนั้นไม่พลาดไม่ตกบุญแม้แต่เพียงบุญเดียวค่ะ
1: นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ได้ทุกช่องทางนะคะบุญทั้งนั้นเลยนะคะและสำหรับเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆนะคะในสัปดาห์นี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีธรรมะเพื่อประชาชนตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบบุญยังความปรารถนาให้สำเร็จค่ะแล้วก็จะต่อด้วยสกู๊ปพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฉลองครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
0: แล้วก็ตามด้วยข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะ
1: นะคะเอาเริ่มต้นเลยที่ธรรมะเพื่อประชาชนนะไม่เสียเวลานะคะตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบนะคะบุญยังความปรารถนาให้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมคะการอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็จะทำให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่เป็นสังคมในอุดมคติที่มีแต่ความสงบสุขแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะ
0: ค่ะต้องสร้างความสงบให้ได้
1: ใช่นะเราต้องมาร่วมกันนะคะสร้างให้มันเกิดความสงบสุขขึ้นนะคะเราจะได้ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีรบราฆ่าฟันกันนะคะอย่างที่เราพบเห็นแล้วก็รับฟังข่าวสารกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมแล้วก็ช่วยกันประสานรอยร้าวที่จะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจของมวลมนุษยชาติเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดความสามัคคีค่ะโลกเราก็จะเกิดความสงบสุขนะคะซึ่งการจะทำให้กระแสความบริสุทธิ์นี้เนี่ยนะคะแผ่ขยายออกไปทั่วโลกได้นั้นเนี่ยมันจะต้องเกิดจากใจของแต่ละท่านด้วยที่เป็นใจที่ผ่องใสใจที่บริสุทธิ์แล้วก็หยุดนะแล้วก็แผ่ขยายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเมื่อนั้นล่ะค่ะสันติภาพที่แท้จริงของโลกก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะมีวาระแห่งภาษิตในมหากัจจยนะเถราประทานความว่าพระสยามภูผู้เป็นอัครบุคคลประทับนั่งอยู่บนอัสนะทองแล้วแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดได้ถวายอัสนะอันเป็นสำเร็จด้วยทองและแก้วนี้

0: 30กับจากมีรัศมีแผ่ไปโดยรอบตลอด100โยชน์ครั้นมาสู่มนุษย์โลกแล้วจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระนามว่าปภัสสะจักเป็นผู้มีเดชอันรุ่งเรืองจักได้เป็นกษัตริย์มีรัตนะ8ประการโชติช่วงอยู่โดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนดังพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้นค่ะการนำคำกล่าวของผู้รู้นั้นได้มาศึกษาในเบื้องต้นเพื่อต้องการให้ผู้ที่ศึกษานั้นได้มาเห็นถึงผลบุญที่บังเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญสร้างบารมีของนักปราชญ์ของบัณฑิตในการก่อนค่ะเนื่องจากคำกล่าวนี้เป็นถ้อยคำของพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อท่านนั้นได้บรรลุธรรมแล้วได้ย้อนไปดูบุพกรรมที่ได้กระทำในอดีตเกิดความปิติสมนัสอัศจรรย์ใจในผลบุญที่ตามมาสนับสนุนค่ะ
1: ค่ะท่านก็เลยเปล่งวาจาบอกเล่านะคะถึงอนุภาพของบุญที่ตัวท่านเองเนี่ยได้ประสบเพื่อที่ผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะคะเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยนะคะก็จะได้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะพระเถระท่านนี้มีนามว่าพระมหากัจจยนะเป็นพระอรหันตเถระค่ะผู้มีผิวพรรณงดงามประดุจทองคำท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่น่าสนใจมากๆนะคะเมื่อครั้งที่ยังสร้างบารมีอยู่ท่านได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธศาสนาก่อนๆได้

0: ใจเรื่องราวการสร้างบารมีและชีวิตในสังสารวัฏและในวันนั้นนะคะมานพได้เห็นพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุจำนวนจำแนกอัดและแห่งจำแนกอัดแห่งคำที่พระอรหันต์ที่พระองค์ตรัสได้โดยย่อเป็นพิสดารไว้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทำให้ท่านนะคะเกิดความปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระอรหันต์พระองค์นั้นค่ะท่านจึงได้ตรัสตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังได้บำเพ็ญบุญมหาทานบารมีเป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังได้สร้างแผ่นศิลาเอาทองฉาบทาเจดีย์ชื่อปทุมของพระผู้มีพระภาคเจ้า

0: ังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสในใจนั้นเต็มเปี่ยมด้วยมหาปิติด้วยบุญกรรมนั้นค่ะทำให้ท่านนั้นได้ท่องเที่ยวไปมาในสุคตินั่นเองค่ะ
1: ค่ะจนมาถึงการแห่งพระทศพลพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะคะท่านได้บังเกิดในเรือนผู้มีตระกูลในกรุงพาราณสีค่ะได้สร้างบุญตามวาระเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมหาชนได้รวมใจกันสร้างพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท่านปรารถนาบุญพิเศษจึงตัดสินใจค่ะทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการถวายแผ่นอิฐทองคำมีค่าแสนหนึ่งทำเป็นฐานของพระสุวรรณเจดีย์และตั้งความปรารถนาว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจากการถวายแผ่นอิฐทองคำนี้ทุกภพทุกชาติที่ได้เกิดขอให้สรีระของข้าพเจ้ามีวรรณะเหมือนทองคำและตั้งแต่นั้นมานะคะท่านก็ได้กระทำกุศลกรรมตลอดชีวิตค่ะได้ท่องเที่ยวไปในสุคติภูมิสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธุบาททการนะคะท่านได้มาบังเกิดในเรือนของปุโรหิตของพระเจ้าจันทปัชโชตค่ะในกรุงอุเชนีแล้วในวันตั้งชื่อของท่านเนี่ยนะคะมารดาท่านก็คิดว่าบุตรชายของเรามีวรรณะดั่งทองคำจึงให้ชื่อว่ากาญจนมานพค่ะ
0: ค่ะซึ่งเมื่อท่านเจริญวัยได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จไตรเพศค่ะครั้นบิดาเสียชีวิตพระราชาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตสืบต่อไปด้วยอำนาจของท่านนะคะจึงปรากฏนามว่ากัจจานะหรือกัจจายนะค่ะเมื่อพระเจ้าจันทปโชตนะคะขออภัยค่ะเมื่อพระเจ้าจันทปัชโชตทรงกราบการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าค่ะทรงทราบการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงได้ส่งสารนะคะไปว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านจงไปในที่นั้นกราบเรียนให้พระศาสดาทรงทราบพร้อมกับเหล่าอมาตย์อีก7คนได้เข้าเฝ้าพระศาสดาตามพระราชองค์การพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่กัจจายนมะหาอมาตย์ในที่สุดแห่งเทศนาด้วยอำนาจแห่งบุญที่ได้สั่งสมไว้กับท่านนั้นผู้ติดตาม7คนก็ได้ดำรงอยู่ในอรหัตผลถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเมื่อบรรลุธรรมแล้วพระบรมศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ท่านเหล่านั้นว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทันทีที่สิ้นกระแสพระดำรัสทั้ง8คนก็มีผมและหนวดเพียงแค่2องคุลีเครื่องนุ่งห่มของคฤหัสถ์นั้นหายไปทรงไว้ซึ่งบาทและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ประหนึ่งพระเถระผู้มีพรรษา100พรรษาค่ะ
1: พระเถระประนมมือกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจันทปัชโชตปรารภจะถวายบังคมพระบาทของพระองค์และฟังธรรมพระบรมศาสดามองเห็นบุญที่พระเถระสร้างไว้ในอดีตทรงทราบว่ากัจจายนะผู้นี้ได้ตั้งความปรารถนาไว้ดีแล้วเธอสามารถที่จะทำความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอเท่านั้นจงไปในที่นั้นเมื่อเธอไปแล้วพระราชาจักฟังธรรมจากเธอแล้วจักเลื่อมใสพระเถระพร้อมกับภิกษุอีก7รูปได้เดินทางกลับไปพระนครของตนเองได้แสดงธรรมที่พระบรมศาสดากล่าวโดยย่อให้พิสดารไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายอย่างพระราชาให้เลื่อมใสเมื่อประดิษฐานพระศาสนาในอวันตีชนบทได้แล้วก็กลับมาเฝ้าพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาทรงทราบความปรารถนาที่พระมหากัจจายนะตั้งไว้จึงแต่งตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งอันเลิศด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราผู้จำแนกอัตที่เรากล่าวโดยย่อให้พิสดารนี้มหากัจจายนะเป็นเลิศ
0: เมื่อท่านนะคะได้รับตำแหน่งเอตทัคคะแล้วก็ได้ระลึกถึงบุพกรรมของตนจึงได้กล่าวขึ้นค่ะว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญอันเลิศมาหลายภพ

0: หลายชาติตั้งความปรารถนาไว้เป็นอย่างดีแล้วโดยอนุภาพแห่งบุญที่เราสั่งสมบุญไว้ทำให้บรรลุในสิ่งที่เราตั้งใจบุญที่สร้างไว้เอามาสร้างเอาไว้สามารถยังความปรารถนาได้ทุกประการให้สำเร็จได้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าบุญส่งผลให้ความปรารถนาที่เรานั้นได้ตั้งใจไว้อย่างดีแล้วสำเร็จอย่างอัศจรรย์ความปรารถนาทุกอย่างนั้นหากแต่ละท่านค่ะได้ทำบุญไว้มากๆก็ต้องสมความปรารถนาได้อย่างแน่นอนเพราะบุญนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตซึ่งบุญนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังค่ะของความสำเร็จของทุกๆชีวิตเลยค่ะ
1: จำเป็นแล้วก็สำคัญด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมัวแต่ว่านั่งมองคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมเขาประสบความสำเร็จกันจังเลยแต่ทำไมมองดูที่ตัวของคนคนนั้นเองแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้ศึกษาวิชาชีวิตที่แท้จริงนะก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งหมดก็คือบุญนั่นเอง
0: บางคนก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าทำบุญมาเยอะแล้วเนี่ยทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี
1: ้จอยบุญไม่ช่วย
0: ถ้าระลึกชาติได้นะย้อนได้นะเราจะรู้สึกว่าอ๋อนี่คือเศษของเราจริง
1: ๆใช่นะคะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยคำกล่าวที่ว่าไม่สมควรจะเหตุในปัจจุบันแต่สมควรแห่งกรรมในอดีต
0: นะ
1: มันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา
0: สะท้อนใจซะเหลือเกินขออีกทีได้ไหมแม่
1: คุณผู้ชมคะมาอนุโมทนาบุญกันต่อเลยนะคะปลื้มๆค่ะกับสกู๊ปทอดผ้าป่ามหากุศลครบรอบ40ปีนะคะทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะครั้งหนึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาให้โอวาทเอาไว้ค่ะว่าหลวงพ่อขอสถาปนาให้ผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านนาทุดงคสถานแห่งแรกของโลกที่ดินแปลงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากและผู้ที่ถวายที่นี้เป็นผู้มีบุญบารมีมากต่อไปที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองจะเป็นที่ชุมชนเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะกึกก้องไปทั่วโลกจบจนทุกวันนี้นะคะ40ปีผ่านไปค่ะเจตนารมณ์นั้นเนี่ยยังคงดำเนินต่อนะคะโดยมีพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสค่ะประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาท่านเป็นผู้ดูแลและสืบสานงานพระพุทธศาสนาณทุดงคสถานแห่งนี้นะคะในช่วงนี้เราจะไปรับชมแล้วก็ทบทวนบุญแห่งความปลื้มใจในวาระครบรอบ40ปีทุดงคสถานล้านนาเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: หลวงพ่อจะเอาบุญกับชาวล้านนาขอสถาปนาผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านนาเป็นทุดงคสถานแห่งแรกของโลกต่อไปที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะกึกก้องไปทั่วโลกนี่เน
3: า
2: ะ
3: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยจากวันนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจได้อย่างรากและเติบโตผ่านแรงกายแรงใจและแรงศรัทธาของเหล่ากัลยาณมิตร40ปีผ่านไปเจตนารมณ์นั้นยังคงดำเนินต่อโดยมีพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาเป็นผู้ดูแลและสืบสานงานพระพุทธศาสนาณสถานที่แห่งนี้40ปีทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569

0: กระแสทานแห่งบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยใจที่หยุดนิ่งด้วยการเจริญสมาธิภาวนากลัดกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ดุจภาชนะทองอันเรืองรองพร้อมรองรับมหากุศลที่จะบังเกิดขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศภูเบศชานาพิญโยประธานที่ปรึกษาธุดงคสถานล้านนาเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีนำพุทธศาสนิกชนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
1: ทั้งคุณพ่อทั้งคุณยายบอกว่าอีกหน่อยในสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอธิษฐานว่าท่านใดที่เป็นเจ้าของบุญขอให้ท่านได้รู้และให้ท่านได้มาเขาจะมาช้ามาเร็วไม่ว่ากันแต่ว่าเรามาช่วยกันสร้างไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแหล่งที่สร้างคนดีมาวันนี้เนี่ยนะคะ40ปีเดี๋ยวมองไปทางไหนนะมีความรู้สึกเหมือนที่เวลาหลวงพ่อท่านบอกว่าชาวสวรรค์แรกๆมาเนี่ยเรามีกัน 3-4 คนแต่มาวันนี้นะคะภูมิใจเพราะว่าธุดงค์ล้านนาเราสร้างคนมาเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าผลงานที่เราสร้างกันมานะคะนอกจากไปชวนลูกเข้ามาบวชศึกษาธรรมะเป็นพระเป็นสามเณรเราก็ยังได้สร้างความเป็นอุบาสกบาสิกาขอให้ทุกท่านรักธุดงค์สถานล้านนานะคะว่าเป็นธุดงค์สถานแห่งแรกของโลกแล้วก็พวกเราก็เริ่มจากไม่มีอะไรเหมือนกันมีแต่กำลังใจที่จะตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะ
0: บรรยากาศแห่งความปลื้มปีติยังคงอบอวลเมื่อริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบงดงามทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยศรัทธาทุกหัวใจพร้อมน้อมถวายมหากุศลด้วยความปีติประธานผ้าป่าและคณะเจ้าภาพคู่บุญพระพุทธศาสนาต่างประคองพานไตรจีวรด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวในวันนี้สะท้อนพลังแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาให้แสงธรรมแผ่ขยายกว้างไกลสู่ใจของชนผ้าป่ามหากุศลฉลองครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนาจึงเปรียบกับสายทานแห่งบุญที่หล่อเลี้ยงพุทธสถานให้อย่างรากมั่นคงเชื่อมโยงทุกดวงใจของผู้คนไว้กับพระรัตนตรัยและร่วมกันสืบสานส่งต่อความดีไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างและกัลยาณมิตรกตพลพรสุขสว่างเป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกราบคำถวายผ้าป่ามหากุศลด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความตั้งใจร่วมสืบสานปณิธานแห่งความดีเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของธุดงคสถานล้านนาให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาคู่ผืนแผ่นดินภาคเหนือและเป็นอีกหนึ่งแสงธรรมที่ร่วมส่องนำทางใจผู้คนสืบต่อไปอย่างไม่มีประมาณ

0: ได้มาร่วมตั้งแต่ตอนที่สร้างระบบของน้ำประปาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทำนุบำรุงในส่วนต่างๆของทุดมคสถานล้านนารวมทั้งการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมมาถึงวันนี้เนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติในทุกสิ่งที่ได้ผ่านมาไม่ว่าจะมองไปนะจุดไหนเนี่ยก็รู้สึกปลื้มปิติว่าเรามีส่วนในทุกๆบุญที่เกิดขึ้นในทุดงคสถานล้านนาแห่งนี้แล้วก็หวังว่าสาธุชนแล้วก็ทุกท่านเนี่ยจะดูแลต่อไปให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
1: กระแสแห่งมหาทานยังคงดำเนินต่อไปด้วยความปลื้มปีติเมื่อพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆอันเป็นคุณูปการต่อหมู่สงฆ์ทั้งทุนการศึกษาพระบาลียารักษาโรครัตนบุพภาและสังฆทานด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะเกื้อหนุนพระภิกษุสามเณรและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ทุดงคสถานล้านนาร่วมสืบสานกระแสทานแห่งบุญให้แสงแห่งธรรมส่องสว่างจากภายในสู่บรรยากาศแห่งบุญพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นคณะฐานบดีได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกการถวายจึงไม่ใช่เพียงสิ่งของที่ส่งผ่านจากมือสู่มือหากคือความปรารถนาดีที่ส่งผ่านจากใจสู่ใจจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันน้อมถวายทายธรรมด้วยจิตศรัทธาและความปลื้มปีติเพื่อร่วมสืบต่อมรดกแห่งความดีให้คง

พระบาลีคือภาษาที่สืบทอดคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาพระธรรมวินัยพิธีมอบทุนการศึกษาพระบาลีจึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเกื้อหนุนพระภิกษุสามเณรเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปผู้แทนมหาเปลี่ยนธรรมสามเณรปัณวิทย์ใหม่แปลและสามเณรนัฐกิจผิวเกลี้ยงสามเณรลูกแก้วรุ่นที่39ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ยกใจสาธุชนให้เกิดความปลื้มปิติในมหากุศลและมุ่งมั่นสั่งสมบุญยิ่งขึ้น

บรรยากาศเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นในพิธีถวายกองทุนยุวพุทธบัณฑิตโดยคณะศิษย์เก่าชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาและส่งต่อความดีสืบไป

เมื่อถึงวาระแห่งความเป็นสิริมงคลเสียงสวดเจริญชัยมงคลคาถาได้ก้องกังวานจากคณะสงฆ์ผู้มาประชุมพร้อมกันในมหามงคลวาระครบรอบ40ปีธุดงคสถานล้านนากระแสเสียงแห่งการเจริญพระพุทธมนต์ดุจคลื่นแห่งความสงบที่แผ่ขยายไปทั่วบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์นำความปลื้มปีติและความเป็นสิริมงคลมาสู่จิตใจของพุทธศาสนิกชน

0: ศรัทธาแห่งมหาทานยังคงดำเนินต่อไปด้วยความปลื้มในพิธีกล่าวถวายจตุปัจจัยทยธรรม60วัดใน10จังหวัดภาคเหนือตอนบนคณะประธานบุญพิธีคุณธนาพรพรสุขสว่างและคุณกตพลพรสุขสว่างนำกล่าวถวายจตุปัจจัยทยธรรมจากนั้นคณะประธานทุกคณะได้นำกล่าวคำถวายสลากพัดและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติและอนุโมทนาประธานสงฆ์ได้เมตตาจับสลากต้นโชคเพื่อมอบรางวัลพิเศษแด่พระภิกษุสงฆ์สร้างความสุขและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานพร้อมร่วมกันอนุโมทนาในบุญกุศลที่เกิดขึ้นด้วยความเบิกบานใจกระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อคณะเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงานทั้ง60คณะพร้อมใจกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่เจ้าอาวาสและประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจาก10จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อด้วยพิธีถวายสลากพัดแด่คณะสงฆ์กว่า200รูปสาธุชนทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตและน้อมถวายด้วยความปลื้มปีติทุกปัจจัยแห่งศรัทธาในวันนี้เป็นประดุจหยาดน้ำเล็กๆที่รวมกันเป็นสายธารใหญ่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงในผืนแผ่นดินล้านนาจากความฝันในวันวานสู่ความงดงามในวันนี้จากหนึ่งแรงใจกลายเป็นพลังของผู้คนมากมาย
1: มรดกธรรมแห่งคุณความดีที่รุ่นเก่าๆได้สร้างไว้ได้ผลิดอกออกผลเบ่งบานส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็ร่วม40ปีอันเป็นความดีที่ผลิบานในล้านนามรดกธรรมแห่งความดีเหล่านั้นก็ได้ขยายจากศูนย์สาขาแห่งแรกได้มาสร้างขึ้นและขยายส่งต่อไปทุกจังหวัดในทั่วภาคเหนือที่หลวงพ่อธรรมชโยได้มาสถาปนาขึ้นได้ขยายงานการเผยแผ่ไปทั่วดินแดนล้านนาในภาคเหนือให้สมกับชื่อที่หลวงพ่อได้ตั้งไว้อันเป็นมงคลนามว่าทุดงคสถานล้านนา
0: 40ปีทุดงคสถานล้านนาคือ40ปีแห่งการสั่งสมความดีที่ส่งต่อความดีรุ่นต่อรุ่นและจากวันนี้ทุกกิจกรรมความดีจะยังคงเดินทางต่อไปตราบนานเท่านาน

0: ค่ะภาพที่เห็นนี้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญค่ะกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีจวบจนบัดนี้ค่ะ40ปีแล้วนะคะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยที่แต่ละท่านนั้นได้ไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อธรรมชโยนั้นท่านก็ได้กล่าวท่านก็ได้เมตตาไว้ค่ะว่าสถาปนาผืนดินแห่งนี้ให้เป็นธุดงคสถานแห่งแรกของโลกค่ะ
1: ค่ะอนุโมทนาบุญส่วนทีทุกท่านเลยนะคะมหาส่วนทีต้องบอกวันนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปเราไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับข่าวบุญรอบโลกค่ะที่แรกไปเริ่มกันที่กิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะเสาร์ที่25กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่26กันยายนของประเทศไทยสาธุชนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีนะคะพร้อมกันสั่งสมบุญใหญ่เนื่องในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีกิจกรรมงานบุญนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 19:30 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะพระครูวิเทศภาวนาวิธานเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเทนเนสซีเมตตาเป็นประธานสงฆ์นะคะนำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ประมาณนะคะจากนั้นก็กล่าวคำอาราธนาศีลและเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะก็ร่วมประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารต่อด้วยประธานบุญพิธีอัญเชิญผ่านสการะดอกไม้ธูปเทียนแพในพิธีถวายสการะครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีท่านประธานสงฆ์เปิดกรวยสการะเป็นลำดับแรกตามด้วยประธานบุญพิธีถวายสการะตามลำดับและร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรต่อด้วยผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านอ่านกลอนบูชาธรรมก่อนที่จะได้ร่วมกันกราบคำถวายกองบุญต่างๆซึ่งมีดังต่อไปนี้นะคะพิธีกราบคำถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรประธานนำกล่าวคือคุณเจมส์คุณศรีวิไลอำคาพิธีกราบคำถวายปัจจัยบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรประธานคือคุณสุดาปัญญาลาคุณคลิฟตันบรูเออร์คุณไอเลียบรูเออร์พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงประธานนำกล่าวคือคุณทองยศคุณวาสนาคำมงสาคุณซินดี้คุณสกอตวิทเชเกอร์คุณจอมศรีหลวงประเสริฐพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสร้างทุกสิ่งประธานคือคุณแอดคุณแสงจันทร์จารุสภาพิธีกราบคำถวายผ้าป่าสมทบกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงประธานนำกล่าวคือคุณฮักคุณบุปผาพรหมมณีพรมณีขออภัยนะครับคุณบุปผาพรมณีคุณมาริชาคุณเอมม่าบุญยวงคุณมิยะมิสุเอะคุณเลอายูกินะพิลาวงจากนั้นค่ะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีต่อเนื่องด้วยเวลา 21:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะเป็นพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยในเวลาธรรมกายค่ะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN by DMC และในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมการถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อเก็บความปลื้มปิติใจกันทุกท่านเลยค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ต้องบอกว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขนะที่จะเอามาอ้างในการที่เราจะไม่ได้สร้างบารมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็แล้วแต่เรายึดหลักเวลาธรรมกาย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นหลักเลยนะคะในการที่เราจะได้ร่วมกันเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ24ชั่วโมงเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้เวลานั้นให้มีคุณค่ามากที่สุดค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายออเรกอนสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายออเรกอนได้จัดกิจกรรมงานบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยเป็นประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้มาเป็นเนื้อนาบุญค่ะพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นในเวลา 9:30 น ตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วทุกท่านก็ได้ร่วมกันค่ะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระครบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะโดยเจ้าภาพแต่ละคณะนะคะก็ได้มาร่วมกันวางเครื่องสักการะตามด้วยคณะสงฆ์ค่ะได้เปิดกรวยผ่านธูปเทียนแพสักการะรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารต่อด้วยทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะก็คือคณะเจ้าภาพค่ะก็ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นะคะในวาระครบรอบ109ปีนะคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะภาพนี้ก็เป็นภาพที่พระอาจารย์นะคะคณะพระภิกษุสงฆ์นั้นได้เมตตาเปิดกล้วยผ่านธูปเทียนแพได้สักการะต่อหน้าพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะที่หน้ารูปของท่านค่ะพระผู้ปราบมารที่พวกเรานั้นได้รักเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อด้วยทุกท่านนั้นก็ได้สวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบุพเพเปตพลีโดยประธานบุญพิธีจุดเทียนธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5คณะสงฆ์สวดธรรมนิยามจากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสกุลค่ะประธานนำกล่าวคือคุณต่วนวงทองและคุณดำดวนวงทองค่ะพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปประธานคือคุณผาดีจันทบัวศรีและคุณดอกแก้วพิมมสอนพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีประธานคือคุณเมธนีชูจิระวงศ์และคุณอมราสุนทรพงศ์ประธานกล่าวคำถวายค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานคือคุณดวงใจมณีราษฎร์และคุณแสงเพชรมณีราษฎร์ค่ะจากนั้นนะคะคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์

0: ตามลำดับเนื่องด้วยนะคะเป็นพิธีมอบผ้าไตรกฐินประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะนี่ก็คือคณะเจ้าภาพนะคะผู้มีบุญที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในทุกๆบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมนะคะคณะประธานบุญพิธีก็ได้ร่วมกันน้อมถวายนะคะทั้งจตุปัจจัยทายธรรมแล้วก็ปัจจัยทายธรรมต่างๆด้วยนะคะพร้อมกับรับมอบนะคะผ้าไตรกฐินซึ่งปีนี้ก็ตรงกับปีพุทธศักราช2569ค่ะและในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยการตักบาตรรวมถึงการประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้มาร่วมกันค่ะช่วยกันเก็บงานบุญด้วยความปลื้มปิติใจนะคะภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นในการสั่งสมบุญแต่ละท่านนั้นก็ได้เตรียมค่ะตระเตรียมข้าวสารอาหารแห้งด้วยความประณีตนะคะเพื่อที่จะนำมานะคะตักบาตรถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ให้ท่านนั้นได้ปลอดกังวลและก็สามารถที่จะเผยแผ่พระศาสนาไปยังทั่วโลกได้ค่ะนี่ก็คือความปลื้มปิติเบิกบานใจนะคะของวัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่ประเทศนอร์เวย์นะคะอยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยย้อนเวลากลับไปสักปีนึง
0: ค่ะ
1: กฐินพุทธศักราช2568นะคะไปร่วมกันทบทวนบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญกันกับวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568 1ปีที่ผ่านมานะคะไปรับชมแล้วไปอนุโมทนาบุญกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568ยามเช้าอันสงบของเมืองเอกสุนญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาร่วมงานด้วยใจเปี่ยมศรัทธาทุกคนแต่งกายในชุดขาวบริสุทธิ์สะท้อนถึงจิตใจที่พร้อมจะประกอบบุญด้วยความสงบและปีติความปลื้มปีติแล้วรอยยิ้มของผู้คนที่มาร่วมงานเป็นภาพเปิดแห่งวันบุญใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสุขใจทุกท่านตั้งใจประคองผ้าอย่างสง่างามเป็นภาพที่เปี่ยมด้วยพลังศรัทธาและความสามัคคี

0: ในปีนี้ได้รับความเมตตาจากคณะประธานกฐินได้แก่กัลยาณมิตรสมภัสสรสะทองร่วมกันถวายผ้ากฐินสามัคคีแด่คณะสงฆ์ด้วยความอ่อนน้อมและเคารพยิ่งพิธีอัญเชิญเทวดาเริ่มต้นขึ้นโดยกัลยาณมิตรบ้านเย็นคำเป่งกล่าวคำอัญเชิญเทวดา
1: ภูมิเทวาผู้สิงสถิตณจอมปลวกโขดหินแลพื้นดินรุกขเทวาณพฤกษาใดในอากาศเทวันปุโรหิตตามหาพรหมมาปริตาภา
2: อิมังมยังพันเต
3: อิมังมยังพันเต
2: สัพปะวิวารัง
3: สัพปะวิวารัง
2: กถินณจีวรัตุสัง

0: ทุกถ้อยคำที่กล่าวออกมาคือพลังแห่งศรัทธาที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการสืบทอดพระพุทธศาสนาผ้าไตรจีวรถูกอัญเชิญขึ้นสู่แท่นทองอย่างงดงามเสียงสาธุการดังก้องพร้อมกันทั่วศาลาเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติสูงสุดของงานบุญในปีนี้
1: ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นผ้ากฐินสามัคคีซึ่งมีกัลยาณมิตรสมภัสสรสะทองพร้อมด้วยเก่าเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายน้อมนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสณอาวาสแห่งนี้
2: ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรมอบให้แด่พระมหาบุญยงจิตตะทันโตผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธสัญญาณสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันเทอญ
1: สาธุ
0: ต่อเนื่องด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานภาษาบาลีโดยกัลยาณมิตรลินประเสริฐยูนัสเซน
3: อันนี้มายังพันเต
4: ภัตตานิ
3: ภัตตานิ
4: สัพปริวารานิ
3: สัพปริวารานิ
0: ภาษาไทยโดย

พุทธบริษัททุกท่านพร้อมใจกันเข้าสู่พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์แถวของผู้มีบุญเรียงรายอย่างเป็นระเบียบมือที่ประนมอย่างอ่อนน้อมแล้วรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความปิติทุกช้อนข้าวทุกคำถวายคือการสละเพื่อความดีงามเป็นภาพแห่งศรัทธาที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการให้เสียงสาธุดังก้องอย่างพร้อมเพรียงกลายเป็นท่วงทำนองแห่งบุญที่ก้องกังวานไปทั่วบริเวณวัด

0: เวลาเราให้แล้วเราไม่รู้สึกเสียดายเลยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งให้ยิ่งปลื้มค่ะแล้วมันมีความรู้สึกข้างในเลยว่ายิ่งเราสละได้เรายิ่งมีความรู้สึกมันโล่งๆอะค่ะมันมีความสุขด้วยบอกในใจกับหลวงพ่อว่าชิตังเมค่ะแล้วก็ปลื้มมากๆไม่พูดไม่ถูกค่ะว่าจะพูดยังไงเพราะว่าการรับกฐินจากหลวงพ่อนี่มันยากมากเลยค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์มาเป็นประธานกฐิน
1: ณวันนั้นจนถึงวันนี้เราได้อยู่ในสายบุญเราได้ร่วมบุญเราได้สร้างบุญร่วมกับหมู่คณะและก็พระอาจารย์มาจนถึงบัดนี้แล้ววัดพัฒนาขึ้นไปเยอะมากค่ะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่วัดเป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าหน้าที่คือเป็นทุกอย่างให้กับวัดพระธรรมกายเอกสุนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงบัดนี้ค่ะ
0: ยิ่งทำแล้วมันก็ยิ่งปลื้มค่ะมันเหมือนว่าเราได้ช่วยพระพุทธศาสนาให้ปักหลักวิชาธรรมกายอะค่ะขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก
2: พุทธบริษัท4ทุกหมู่เหล่าได้มารวมใจกันอีกครั้งในบุญใหญ่แห่งปีพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองในดินแดนยุโรปเหนือ
1: ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านที่อยู่ทั้งประเทศนอร์เวย์ที่อยู่ประเทศไทยและก็ต่างประเทศมาช่วยกันสร้างวัดพระธรรมกายเอกสุนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะบานเย็นทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะ
0: อยากเชิญชวนนะคะคือเพื่อนกัลยาณมิตรประเทศนอร์เวย์แล้วก็ต่างประเทศประเทศไทยแล้วทุกๆคนนะคะลองมาเป็นเชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาช่วยกันบูรณะแล้วก็สร้างมหาทานบารมีนะคะเพราะว่ามันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยค
2: ่
0: ะ
2: แห่งบุญกุศลนี้จงนำความสุขความเจริญและความสงบเย็นมาสู่ทุกครอบครัวตราบนานเท่านานพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568
3: ฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็ยิ่งปลื้มใจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
3: เราทำได้คุณก็ทำได
1: ้นะ
3: เพราะฉะนั้นท่องคาถาเอาไว้เลยค่ะเมนี่มันนี่มานี
1: ่ชีตังเมเลย
3: จริงๆเอาท่องไว้เลยนะเมนี่มันนี่มานี่ค่ะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะคะวัดพระธรรมกายเอกสุนค่ะประเทศนอร์เวย์ค่ะจะจัดงานบุญกฐินในวันที่15พฤศจิกายน2569สำหรับปีนี้นะคะใครอยากจะไปเดินทางไปร่วมบุญกฐินที่นอร์เวย์เชิญเลยนะคะวัดพระธรรมกายเอกสุนค่ะเพราะว่ากฐินปีนี้เนี่ยเพื่อสมทบทุนในโครงการจัดซื้อยานพาหนะแก้วนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ไกลก็ไม่เป็นไรทำให้ใกล้ด้วยการที่เราจะได้เชื่อมบุญกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้ตอนนี้เลยนะคะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยรวมถึงการร่วมบุญด้วยนะคะมีเลขที่บัญชีมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะเลยนะคะครบถ้วนเลยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE ID ก็ได้นะคะ new บุญยงนะคะ newbonYONG อันนี้คือ LINE ID นะคะ
1: ค่ะ
3: วัดพระธรรมกายเอกสุนประเทศนอร์เวย์ค่ะก็ติดต่อสอบถามเรื่องของรายละเอียดงานบุญได้นะคะค่ะทาง Facebook ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
1: เราก็จะได้สื่อสารกันได้ง่าย

0: ต่ว่าวัดพระธรรมกายในแต่ละที่เนี่ยก็จะมี Facebook
1: ใช่
0: แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะเราอยากทราบข้อมูลอะไรยังไงเราก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลย
1: ใช่ค่ะคือช่วงนี้เนี่ยมาล่าแต้มบุญกันดีกว่าจะบอกว่าเป็นช่วงของการล่าแต้ม
0: เหมือนล่าแต้มสแตมเซเว่นเลยนะ
1: แต้มบุญ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์บุญกฐินที่วัดอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: มีหลายท่านนะทำสถิติของตัวเองเลยนะว่าปีนี้เนี่ยฉันได้ทำบุญกฐินกี่วัด
0: นอกจากได้ทำกี่วัดแล้วได้ไปกี่ที
1: ่ใช่อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นมหากาลทาน1ปีมีครั้งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่เลยนะคะต้องท่องคาถาไหมให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ขออีกทีได้ไหม
1: ได้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: เห็นไหมจบที่ให้ให้เพราะฉะนั้นเราต้องให
1: ้
0: ค
1: ่ะ
0: นะคะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญรอบโลกค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายนะคะมีโอวาทอันทรงคุณค่าของครูไม่ใหญ่นะคะซึ่งคุณสายใจวลีจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราได้ให้ทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนานั้นล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์อันไพศาลทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจจนกระทั่งใจของเราหยุดใจของเรานิ่งก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่มีพระรัตนตรัยภายในนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงและก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเราจะมาเติมกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะอย่าปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกประสบการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องชื่นบานตลอดให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์แม้ความมืดภายในหรือไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเพราะคำนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านกล่าวเอาไว้ซึ่งถอดมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาว่าสมณะหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดใจภายในไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวกายภายนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดอย่างเดียวนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเรานั่งอย่างนั้นไปก่อนให้มีปิติสุขกับการนั่งทำให้ถูกหลักวิชาเดี๋ยวก็เห็นเอง28พฤษภาคมพุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า108คุณผู้ชมคะถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีชัยชนะตลอดกาลด้วยการมุ่งแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กันแล้วนะคะสำรวจความพร้อมของตัวเราเองค่ะทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมพร้อมที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกและง่ายดายที่สุดขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่นำโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยมาเพื่อที่จะได้ปรับใจนะเพราะว่าจะถึงเวลาธรรมกายในอีกไม่กี่นาทีนี้แล้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เตรียมกายวาจาใจของท่านนั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3 1คน1กำลังใจ1พลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหัง

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็จะมาขึ้นกันด้วยหัวข้อถึงเรื่องราวว่าด้วยสาธารณพิธีภาคปฏิบัติสาธารณพิธีภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรก็คือ เกี่ยวเนื่องมันจากคราวที่แล้วที่เราได้กล่าวถึงเรื่องราวของพุทธมนต์อันได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ยกตัวอย่างกับพระสูตรสำคัญ7สูตรแล้วก็อีก12สูตรซึ่งมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นพระปริตรเพิ่มเติมมาอีก 2-3 พระปริตรในท้ายๆเรียกว่า12ตำนานคือจาก7ตำนาน12ตำนานซึ่งเอาไปใช้ในงานมงคลว่าอย่างนั้นนะคราวนี้ก็เลยเป็นตัวเชื่อมโยงมาถึงว่าเมื่อเราโดยเฉพาะในชาวพุทธนั้นถ้าประสงค์อยากจะทำบุญหรือประสงค์อยากจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งจะเป็นงานมงคลงานอวมงคลเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรนิมนต์พระอย่างไรเตรียมอาสนะอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยได้นำเอาศาสนพิธีย่อๆมานะอันนี้ย่อมาเพื่อให้เห็นภาพในการนำไปปฏิบัติได้โดยไม่เคอะเขินนะก็เรียกว่าเป็นศาสนพิธีภาคปฏิบัติเราต้องมาทำความเข้าใจกันว่าพิธีคืออะไรพิธีก็คือแบบอย่างแบบแผนหรือรูปแบบต่างๆ

ที่พึงปฏิบัติในทางศาสนาในที่นี้เรามุ่งเน้นโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเรียกกันว่าศาสนพิธีนะก็แยกเป็นสองส่วนพิธีแปลว่าแบบแผนนะศาสนาก็คือศาสนานั้นก็คือเราจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนพิธีก็ได้พิธีทางศาสนาพุทธศาสนพิธีจึงมีมากมายเมื่อแยกเป็นหมวดก็สงเคราะห์ได้4หมวดคืออะไรบ้างตอนนี้เราท่านรวบรวมแยกไว้เป็น4หมวดนะ1หมวดกุศลพิธี2หมวดบุญพิธี3หมวดทานพิธี4หมวดปกิณกะพิธีคราวนี้ทั้งงานจะเป็นหมวดกุศลพิธีหมวดบุญพิธีหมวดทานพิธีหมวดปกิณกะพิธีนั้นท่านก็จะรวบรวมออกมาได้เป็น2ส่วนหลักๆเขาเรียกว่างานมงคลกับงานอวมงคลเห็นไหมคราวนี้งานมงคลเรามาทำความเข้าใจจากตรงแรกนี้ก่อนว่างานมงคลคืออะไรงานมงคลก็ได้แก่การทำบุญเพื่อความสุขความเจริญโดยปารภเหตุดีเช่นทำบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดทำบุญฉลองอายุครบนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญเนื่องในงานมงคลสมรสอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือทำบุญฉลองเกียรติยศเหล่านี้ก็เรียกว่าในงานมงคลพิธีนะในงานมงคลนั้นน่ะเราจะมีพิธีปฏิบัติอย่างไรคือเรารู้แล้วว่างานมงคล

พัฒนานั้นถ้าสามารถเขียนหรือพิมพ์เป็นฎีกานิมนต์ได้คือเรื่องออกเป็นหนังสือท่านใช้คำว่าฎีกานิมนต์นะเป็นการดีที่สุดโดยบอกกำหนดวันเดือนปีเวลาและงานให้ละเอียดคือการที่ในยุคก่อนท่านใช้ฎีกานิมนต์ก็เพราะว่าบางทีผู้รับนิมนต์อย่างพระภิกษุเนี่ยท่านอาจจะลืมวันได้ถ้าท่านเห็นใบฎีกาเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อนิยมบ้านนี้นิมนต์วันที่เท่านี้เดือนนี้ก็ชัดเจนอันนี้ก็เป็นวิธีการในความชาญฉลาดของคนในยุคก่อนเขาเมื่อเรานิมนต์พระตามจำนวนเรียบร้อยนะอย่างที่สองจำนวนพระที่นิมนต์เนี่ยตามปกติถ้าเป็นงานมงคลจะนิมนต์จะนิยมนิมนต์จำนวนที่เป็นเลขคี่คือเลข5รูปนะ7รูป9รูปแต่ส่วนมากจะนิมนต์9รูปถือกันว่าเลข9เป็นเลขมงคลขลังดีงานนั้นได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นความเชื่อของชาวพุทธโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราแต่แท้จริงแล้วถ้าเราจะนิมนต์ตั้งแต่4รูปขึ้นไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนบางท่านอายุ50นิมนต์50รูปเลยก็ได้นิมนต์อายุ60นิมนต์60ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่การถือว่าเลข9เป็นเลขมงคลเอ๊ะทำไมเวลาเรานิมนต์งานมงคลต้องเป็นเลขคี่ด้วยล่ะทำไมต้อง5 7 9ล่ะก็เคยอธิบายไปแล้วว่าแท้ที่จริงแล้วนะในหลักชาวพุทธจริงๆงานมงคลนั้นถือว่าเป็นเลขคู่เอ๊ะเลขคู่ทำไมเป็น5 7 9ก็เพราะว่าเราจะต้องไปบวกนับรวมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธรูปถือว่าพระองค์เป็นประธานด้วยก็จะนับรวมเป็น10นะเป็นเลขคู่ที่ต้องนับไปรวมเป็น10เพราะว่าในพระสูตรนั้นมีการได้กล่าวเอาไว้ว่าการถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขก็จะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้นมากนะคราวนี้เราก็ฉลาดกันว่าพระพุทธเจ้าบอกแม้ปรินิพพานแล้วแต่บุคคลผู้มีจิตใจเลื่อมใสพระองค์ท่านก็ประดุจว่าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ก็เลยใช้วิธีการตั้งโต๊ะหมู่แล้วเอาพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปนั้นมาเป็นองค์แทนก็นับรวมด้วยว่าเป็น10รูปนั้นในความเข้าใจเลขมงคลนะงานมงคลต้องเป็นเลขคู่แต่นิมนต์สงฆ์ภิกษุที่เป็นกายเนื้อเนี่ยนะก็คือ5รูป9เออ7รูป9รูปเพื่อไปบวกกับพระพุทธเจ้าอีกก็เป็น6รูป8รูป10รูปอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นงานมงคลต้องเป็นเลขคู่นะถ้าเป็นงานมงคลสมรสนิยมนิมนต์จำนวนคู่คือ8 6รูป8รูป10รูปคราวนี้แต่พอถึงคราวงานมงคลที่เป็นการแต่งงานอันนี้เฉพาะงานมงคลที่งานแต่งงานนะก็จะนิมนต์เอาพระสงฆ์นี่แหละเป็นจำนวน6รูป8รูป10รูปนะทำไมนิมนต์เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถือเอาตัวเลขนะถือเอาตัวเลขคู่เนี่ยจะได้ไม่แยกแตกกันคือเอาพระสงฆ์เป็นตัวตั้งนะคือไม่นับรวมกับพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งคือเอาตัวพระสงฆ์ที่นิมนต์ไปเป็นตัวตั้งเลยแล้วก็ส่วนมากงานมงคลจะนิยมนิมนต์กันคือ8รูปยกเว้นถ้าเป็นงานพระราชพิธีก็นิยม10รูปเป็นอย่างน้อยเอ๊ะทำไมผู้ที่งานแต่งงานถึงนิยมเลข8เขาบอกเลข8เป็นเลขที่สมบูรณ์ที่สุดคือนับตั้งแต่ถ้าเป็นเลขอาราบิกเนี่ยนะก็คือนับตั้งแต่1ตั้งแต่0ถึง9เนี่ยนะหรือ1 1ถึง9 1ถึง0 1 10เนี่ยเขาบอกว่าเลขที่ไม่มีจุดแหว่งจุดโวเลยก็คือเลข8บอกเอาแล้วเลข0ล่ะเลข0มันก็คือไม่ได้มีคุณค่าทําในความหมายดังนั้นถ้า1ถึง9ต้องบอกเลขที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั้นก็คือเลข8ก็เลยเป็นความนิยมของคนที่ยังนับถือสิ่งเหล่านี้อยู่ว่าเลข8เป็นเลขมงคลสำหรับงานสมรสมงคลที่เป็นเลขคู่ก็เลยนิยมนิมนต์พระ8รูปเพื่อว่าโอ้จะได้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรก็ว่ากันไปไม่แตกไม่แหว่งไม่ทะเลาะเบาะแว้งอยู่กันจนแก่จนเฒ่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อผสมผสานมาเห็นไหมว่าอย่างที่หนึ่งเรากำหนดวันอย่างที่สองนิมนต์พระตามจำนวนอย่างที่สาม

ต๊ะหมู่บูชาคนก็เป็นที่ถกเถียงถามกันเหลือเกินว่าเราจะตั้งโต๊ะหมู่หันหน้าไปทางไหนอะไรยังไงจะตั้งไว้อย่างไรการตั้งโต๊ะหมู่บูชานิยมจัดไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนะหรือสมมติประธานสงฆ์นั่งเนี่ยก็โต๊ะหมู่ต้องอยู่ขวามือนี่โดยธรรมเนียมนะแต่ถ้าหากพื้นที่มันไม่สะดวกจริงๆก็ว่ากันไปอีกแบบนึงนะโดยให้พุทธโดยให้พระพุทธเจ้าหรือพระประธานที่โต๊ะหมู่เนี่ยผินพระพักไปด้านทิศเดียวกับพระสงฆ์คือจะตั้งยังไงก็ตามโดยหลักแล้วก็คือให้พระพุทธเจ้านั้นนะอยู่ด้านขวามือของพระสงฆ์นี่แปลว่าเป็นลักษณะเหมือนกันทำการทำความเคารพให้เกียรติหรือให้ความบูชาเหมือนเรียกว่าเวียนประทักษิณอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินเวียนแล้วขวามือจะต้องอยู่สมมติเวียนกับเจดีย์ขวามือเราก็จะต้องอยู่ทางพระเจดีย์เวียนพระพุทธรูปขวามือเราก็ต้องอยู่ทางพระพุทธรูปก็เหมือนกันตั้งโต๊ะหมู่บูชาถ้าพื้นที่อำนวยก็ให้โต๊ะหมู่บูชานั้นอยู่ทางขวามือของพระสงฆ์และหันหน้าไปทางเดียวกับพระสงฆ์นะถ้าสถานที่อำนวยให้ผินพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออกอันนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่บ้านเรามันได้นะคือนิมนต์พระมานั่งแล้วมันไม่แออัดยัดเยียดแล้วห้องโอกาสมันให้ก็คือถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกได้หรือทิศเหนือได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าสถานที่ไม่พอก็ให้จัดตามความเหมาะสมกับสถานที่ไอ้นี่ดูความเหมาะสมด้วยดูบ้านดูห้องดูอะไรต่างๆคือพวกนี้มันเป็นแค่องค์ประกอบมันไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรขนาดว่าจะต้องเป๊ะๆขนาดนี้แต่ให้เรารู้ว่าอ๋อถ้ามันพื้นที่เอื้ออำนวยก็จัดแบบนี้นะพระพุทธรูปที่จะนำมาตั้งโต๊ะหมู่นั้นไม่ให้มีครอบหรือขนาดเล็กเกินไปคือพยายามเอาไอ้ครอบแก้วหรือครอบต่างๆครอบพระองค์ไว้อย่างนั้นนะดูแล้วเหมือนเราเอาพระองค์มาขังไว้ก็ให้เอาออกซะเพราะว่าดูจะได้เป็นการให้ความเคารพแล้วก็ให้การบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนครอบแก้วที่เราทำมาเพื่อกันฝุ่นกันอะไรพวกนั้นเดี๋ยวพอเราทำพิธีเสร็จแล้วค่อยกลับไปครอบใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดในช่วงทำพิธีเนี่ยก็เอาครอบนั้นออกก่อนแล้วก็จำนวนหรือว่าขนาดพระพุทธรูปที่เอามาเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดองค์เล็กขนาดว่าพระบูชาที่ระดับห้อยคออย่างเงี้ยมันดูแล้วก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าพระสงฆ์ท่านองค์ตัวเขาเรียกว่าองค์ใหญ่แต่พระพุทธรูปดูแล้วไม่เหมาะสมกับโต๊ะหมู่อย่างเงี้ยมันก็เกินไปนะคือถ้าไม่มีจริงๆแล้วก็อาจจะไปขอดูว่าบ้านเพื่อนบ้านเขามีไหมอะไรไหมก็เอามาก็ยังดีกว่านะถึงเป็นที่นิยมกันก็คือพระพุทธรูป อย่างน้อยๆเนี่ยหน้าตัก9นิ้วอย่างนี้ไง9นิ้วหรือมันไม่ได้จริงๆก็เอา5นิ้วก็ยังดีเงี้ย5นิ้ว9นิ้วก็ว่ากันไปแต่ไปถึงกันโอ้โหไปเอาพระประธานองค์ใหญ่ขนาดเต็มบ้านเลยมาแบบนั้นมันก็จะเป็นความลำบากเกินไปอีกแล้วก็ดูให้ความเหมาะสมกับสถานที่พอสมควรนะคือถ้าพระพุทธรูปนั้นน่ะก็ไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จัดพระบูชาเหมาะสมตามส่วนดีไงเราก็เอาดูว่าโต๊ะหมู่เราขนาดไหนนะก็ดูว่าตั้งไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าฐานองค์พระใหญ่กว่าโต๊ะหมู่นะไม่มั่นคงไม่รู้พระองค์จะตกมาเมื่อไหร่อย่างนี้ก็เกินไปแต่ถ้าเกิดว่าโต๊ะหมู่ใหญ่แต่องค์พระเล็กนิดเดียวถ้าองค์พระห้อยคออย่างที่บอกมันก็มองเห็นแต่โต๊ะหมู่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธรูปอันนี้ก็ไม่เหมาะสมอีกนั่นก็จัดเอาให้เหมาะสมกับโต๊ะหมู่กับสถานที่แล้วก็มีอะไรต่อมาก็คือมีแจกันดอกไม้นะโดยธรรมชาติของโต๊ะหมู่ก็ต้องมีแจกันดอกไม้มีกระถางธูปแล้วก็ปักไว้ปักธูปไว้3ดอกนะคือเราจะตักรวมปักแยกยังไงก็ให้ดูเหมาะสมแล้วก็เชิงเทียน1คู่1คู่พร้อมเทียนนะมีเชิงเทียนแล้วก็ปักเทียนไว้ให้เรียบร้อยนะส่วนธูปเทียนเนี่ยถ้าเราจะจุดเป็นพิธีบางทีในห้องแอร์เราอาจจะปักธูปไว้ก็ถือว่าเป็นการบูชาแล้วล่ะแต่ว่าบางคนอยากจะจุดถ้าหากจะจุดถ้าจำนวนคนมาแล้วมันทำให้อึดอัดหรือมีการแพ้กลิ่นธูปอะไรต่างๆพวกนี้เราก็อาจจะตัดนะทำให้ธูปมันสั้นลงจุดพอเป็นพิธีก็ได้หรือถ้าไม่จุดเลยก็ไม่ได้ผิดอะไรธูปสำหรับธูป

เพราะว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์นะอันนี้ก็เป็นในขั้นที่3ก็คือการจัดเตรียมโต๊ะหมู่มาขั้นที่4ก็เรื่องของการทำขันน้ำมนต์ถ้าเป็นงานมงคลเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยหลักแล้วก็ต้องมีการทำน้ำมนต์เมื่อมีการทำน้ำมนต์ก็ต้องมีขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์จะใช้ขันคือขันตักน้ำนี่ก็ได้หรือบาตรหม้อน้ำมนต์มีเชิงก็ได้คือบาตรที่พระท่านเอาบิณฑบาตบางทีเขาจะเรียกว่าทำเป็นบาตรน้ำมนต์หรือบางครั้งเนี่ยบางแห่งเขาจะผลิตเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆบาตรหม้อน้ำมนต์ก็ทำเป็นทรงบาตรหรือทำเป็นคล้ายๆพวกพานขึ้นมาแล้วก็มีฝาปิดมีอะไรเรียบร้อยเป็นมีเชิงรองรับเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าเป็นหม้อน้ำมนต์ที่มีเชิงก็ได้แล้วแต่ว่าเอาภาชนะที่เหมาะสมที่จะมาทำที่ใส่น้ำมนต์แล้วก็ใส่น้ำสะอาดพอสมควรคำว่าพอสมควรก็คือจะประมาณครึ่งหนึ่งของบาทหรือ1ใน1ใน4ส่วน3ส่วนก็ดูเหมาะสมว่าคนเรามาเยอะไหมจะมีเพื่อนบ้านมีอะไรมามากมายไหมถึงไม่ใช่ไปใส่เต็มบาทเลยโอ้โหมันอุ้มลำบากเวลาพระท่านเดินพรมน้ำพุทธมนต์เนี้ยไอ้คนอุ้มนะมันจะหนักเกินนะแต่ดีที่สุดใส่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยกำลังดีแต่ก็ดูว่าภาชนะนั้นมันใหญ่ประมาณไหนด้วยถ้ามันเล็กก็ใส่เพิ่มขึ้นมาค่อนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดูว่าคนมาร่วมงานมากน้อยแค่ไหนมันจะได้เหมาะมันจะได้พอสำหรับการพรมสถานที่พรมคนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ไปดูให้ความเหมาะสมตามแต่ที่ท่านเจ้าภาพแต่ยังไงก็ตามแล้วก็เตรียมนะก็เตรียมขันน้ำมนต์บาปน้ำมนต์แต่ปัจจุบันนี้บางแห่งเขาก็บอกก็นิมนต์พระที่ท่านมานั้นนะเอาบาตรมาก็จะได้เอาบาตรนั้นทำเป็นบาตรน้ำมนต์เลยก็มีใส่น้ำใสสะอาดนะมีเทียนน้ำมนต์ควรเป็นเทียนขี้ผึ้งอย่างดี 1-2 เล่มอันนี้สำหรับในเวลาพระท่านเอาไว้สำหรับจุดแต่ปัจจุบันนี้บางแห่งเขาก็บอกก็นิมนต์พระที่ท่านมานั้นนะเอาบาตรมาก็จะได้เอาบาตรนั้นทำเป็นบาตรน้ำมนต์เลยก็มีใส่น้ำใสสะอาดนะมีเทียนน้ำมนต์ควรเป็นเทียนขี้ผึ้งอย่างดี 1-2 เล่มอันนี้สำหรับในเวลาพระท่านเอาไว้สำหรับจุดทำน้ำทำเทียนทำน้ำมนต์บางทีก็มันมีปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมที่เขาเรียกว่าเป็นเทียนน้ำมนต์โดยเฉพาะก็มักจะเป็นการใช้ขี้ผึ้งจะเป็นขี้ผึ้งแท้หรือขี้ผึ้งที่เขามีส่วนผสมที่เป็นขี้ผึ้งแท้อย่างเงี้ยก็มีแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ใช้เทียนที่เขามีขายตามท้องตลาดก็ได้แต่เป็นเทียนขาวเทียนเหลืองก็แล้วแต่ที่มันหาได้นะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวนักเอาตามความเหมาะสมตามถิ่นเพราะว่าบางทีเราไปอยู่ต่างประเทศโอ้โหมันไม่มีเทียนสีขาวสีเหลืองมันมีเทียนสีแดงก็ใช้เทียนสีแดงก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็เพราะว่าแค่นี้มันเป็นแค่องค์ประกอบของพิธีเฉยๆ อย่างเช่นต่อมาเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขามีอะไรส่วนผสมทำน้ำมนต์ก็มีใบเงินใบทองอย่างละ5ใบเนี่ยทำไม5ใบเขาก็บอกว่าเนี่ยหมายถึงในพัทธลักษณ์นี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เห็นไหมล่ะเขาก็เลยเอาใบเงินใบทองอย่างละ5ใบก็ว่ากันไปแล้วก็มัดหญ้าคาหรือก้านมะยมสำหรับประพรมน้ำพุทธมนต์หนึ่งมัดคือต้องใช้หญ้าคาหรือใบมะยมเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะถ้าบอกถ้าจะใช้ใบมะยมให้ใช้ก้านสด9ก้านอันนี้สำหรับถ้าพระท่านไม่มีที่รดน้ำหรือว่าพรมน้ำพุทธมนต์ไปอันนี้เป็นส่วนเจ้าภาพเป็นคนเตรียมคือสมัยก่อนเนี่ยเจ้าภาพจะเป็นคนเตรียมเอาไว้แต่ปัจจุบันนี้ด้วยความที่มันมีสำเร็จรูปขายก็เป็นของวัดเลยก็ยืมของวัดไปใช้แล้วก็กลับมาส่งกันอย่างนี้ก็มีปัจจุบันเป็นที่นิยมแบบนี้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใช้อย่างนี้แหละใช้ใบมะยมถ้าจะใช้ก็เป็นก้านสดๆนี่9ก้านถ้ามีการเจิมนะการเจิมก็คือวิธีการเราคงเคยเห็นบางทีก็เขียนเป็นตัวยันบ้างเป็นตัวย่อเพื่ออุอากาสะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คืออุทธานสัมปทานขยันขยันหาขยันเก็บ

อย่างเงี้ยอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาคบคนดีสมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตโดยชอบคือสมัยแรกๆเนี่ยเป็นการย่อหลักธรรมให้เอาไปจดจําเพื่อเอาไปใช้ในปฏิบัติแต่ก็ตอนหลังมาก็มีการผสมปนเปไปเรื่องของการเขียนยันนะบางทีก็ไปเตลิดไปจนถึงเรื่องของไสยเวทก็มีแต่แท้จริงแล้วเนี่ยในการเจิมนั้นณปัจจุบันนี้ถามว่าอาตมาเจิมไหมก็เจิมนะบางทีโยมเขาให้เจิมรถเจิมบ้านเจิมบริษัทห้างร้านแต่การเจิมนั้นน่ะเรามีวัตถุประสงค์ของการเจิมเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกให้เขารู้ถึงแนวทางการปฏิบัติในการเจิมนั้นก็จะเป็นยันที่เรียกว่าเป็นบทความสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าสัมมาอรหังบ้างหรืออรหังบ้างหรือจะเป็นนโมพุทธายะอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรแต่โดยหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันของอาตมาที่ใช้ปัจจุบันก็คือเป็นเรื่องของยันสัมมาอรหังจากครูบาอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านใช้คำภาวนาก็เอามาเป็นเครื่องบ่งบอกว่าคุณอย่าลืมการภาวนานะหรือจะย่อลงมาเหลืองคำว่าอรหังแล้วก็หมายถึงผู้ไกลจากกิเลสก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดง่ายว่าให้ระลึกนึกถึงพุทธานุสติอย่างนี้เป็นต้นแท้ที่จริงมันก็คือมีวัตถุประสงค์อย่างนั้นแต่ว่าคนโดยส่วนใหญ่ไปตีความถึงเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นก็เป็นอีกวิธีการนึงแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยการเจิมเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาถ้าจะมีการเจิมแล้วก็ต้องเตรียมแป้งกระแจะใส่น้ำมันหอมในพระอบเจิมด้วยคำว่าแป้งกระแจะก็คือแป้งที่มันเป็นผงเป็นเม็ดๆหรือถ้าจะเป็นดินสอพองก็ได้ถ้ามีการปิดทองด้วยก็เตรียมทองคำเปลวไว้ตามต้องการวางใส่พานตั้งไว้ข้างบาทน้ำมนต์อันนี้เป็นเรื่องที่โยมจัดเตรียมไว้นะถ้าหากว่าจะมีการเจิมบ้านเจิมรถเจิมบริษัทห้างร้านก็ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมอันนี้มาส่วนที่5ก็ต้องเตรียมอะไรอีกเตรียมได้สายศีลการจับนี่เป็นวิธีการจับได้สายศีลคือในยุคที่อาตมาเป็นสัมมาเนนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเคยเห็นหลวงพ่อหลวงตาท่านเอาโยมถวายได้สายศีลมาเนี่ยได้ดิบมาเนี่ยท่านก็เอามาจับเป็นสายศีลได้สายศีลก็ใช้ได้ดิบจับ9เส้น1ม้วนก็คือจับบนปุ๊บมันจะรวมได้9เส้นแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นลักษณะของการทำสำเร็จรูปที่มีวางขายตามร้านสังฆพันธ์เขาทำเสร็จจับเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมาจำเป็นต้องจับแต่ถ้าคนในยุคก่อนเขาจะใช้ได้ดิบในการจับ9เส้นแล้วก็เป็นส่วนที่โยมเป็นคนเตรียมเอาไว้แล้วส่วนที่เตรียมเอาไว้เนี่ยโยมก็จะโยงรอบบ้านหรือบริเวณพิธีสมมติเราจะทำบริษัทห้างร้านทำบ้านอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีการโยงรอบโดยเวียนจากซ้ายไปขวาโยงเข้าหาพระประธานที่โต๊ะหมู่บูชานี่ก็คือวิธีการเวียนได้สายศีลนะเวียนซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันไม่ควรพันไว้ที่องค์พระประธานควรเวียนจากรอบฐานพระโยงมาที่ขันหรือบาทน้ำมนต์เวียนขวาเห็นไหมก็คือเวลาเราเวียนองค์พระเนี่ยให้ที่เวียนที่ฐานองค์พระก็พอเวลาเคยเห็นไหมจะมีการเวียนได้สายศีลเนี่ยจากองค์พระมาใส่มาที่ขันน้ำมนต์หรือบาทน้ำมนต์นั้นๆแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระท่านเป็นคนเวียนแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนโยมจะจัดเตรียมไว้หมดเลยโยงได้สายศีลไว้เตรียมบาตรน้ำมนต์เตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแต่คราวนี้ด้วยการเวลามันผ่านไปส่วนใหญ่พระท่านก็ทำให้สำเร็จรูปนะแต่การพันนั้นน่ะถ้าจะพันองค์พระประธานก็เวียนรอบฐานท่านก็พอบางพวกโอ้โหเล่นเอาสายศีลไปพันคอพระพุทธเจ้าเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เหมาะสมดูไม่เคารพนะจากนั้นจึงโยงมาที่บาตรน้ำมนต์แล้วนำได้สายศีลวางไว้บนพานรองรับตั้งไว้ข้างโต๊ะหมู่บูชาใกล้กับพระเถระองค์ประธานในสงฆ์แล้วก็ได้สายศีลที่โยงมาจากพระประธานมาที่ขันน้ำมนต์หรือบาตรน้ำมนต์แล้วเนี่ยก็ต้องหาพานหรือหาจานมารองรับให้ดีเพราะว่าเป็น
สัญลักษณ์ว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงจากพระบรมศาสดาองค์พระประธานนั้นแล้วท่านถึงบอกว่าเรื่องได้สายศีลนี้มีข้อควรระวังเป็นพิเศษคือห้ามข้ามกลายเป็นเด็ดขาดแม้ที่สุดจะหยิบของข้ามหรือบ้วนน้ำลายก็ไม่ควรข้ามได้สายศีลอย่างยิ่งเพราะนอกจะเป็นการแสดงความไม่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าเป็นงานศพก็ไม่เป็นการเคารพผู้ตายและยังเป็นผู้ที่ถูกติเตียนด้วยหากมีความจำเป็นจริงๆก็ควรสอดมือไปทางใต้สายศีลคือเมื่ สายศีลนั้นามาวางไว้เรียบร้อยนะโยมมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถึงบอกไปว่าถ้าคนเอามือไปข้ามหรือเดินข้ามสายศีลนั้นแม้พระภิกษุผู้ที่ไปร่วมพิธีก็เหมือนกันท่านก็ต้องถ้าท่านได้เรียนรู้ท่านเรียกว่ามีความรู้ได้เรียนมาเนี่ยท่านมีการศึกษาท่านจะไม่ข้ามแม้จะหยิบของอะไรต่างๆก็จะไม่ยกมือหรือจะไม่เอื้อมมือข้ามสายศีลนั้นเพราะถือว่าเป็นการข้ามพระพุทธเจ้าท่านจะต้องยกสายศีลขึ้นแล้วเอามือสอดไปทางใต้เพื่อจะรับน้ำรับของประเคนต่างๆที่โยมมาให้ดังนั้นสายศีลเนี่ยถ้าโยงมาจากเชื่อมโยงมาจากพระประธานถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงมาจากพระพุทธเจ้าเราจะให้ความเคารพแต่ถ้าไปเป็นสายโยงนะสายโยงที่เอามาจากศพเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการให้เกียรติศพนั้นๆเขาก็ไม่ข้ามเหมือนกันอันนี้ก็อันนี้เป็นกฤตประวัติที่เป็นกฤตความรู้ที่เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ศึกษาเรียนรู้เอาไว้นะก็เป็นธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าคนคนนั้นครูบาอาจารย์เขามีไหมเขาได้รับการศึกษามาไหมมีใครสอนเขาไหมอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องบ่งบอกอย่างนี้ถ้าเราทำได้สมบูรณ์แบบเนี่ยเขาก็จะมองอ๋อคนนี้เขามีการศึกษาข้อที่6การปูอาสนะสำหรับสงฆ์ควรใช้เสื่อหรือพรมปูเสียชั้นหนึ่งก่อนนิยมใช้กัน2วิธีคือยกพื้นอาสนะสงฆ์ให้สูงขึ้นโดยใช้เตียงหรือแคร่ม้ายาววางต่อกันให้พอจำนวนแก่พระสงฆ์อย่างเช่นโต๊ะตัวนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่ใหญ่พอก็ใช้โต๊ะเนี่ยหรือตั้งวางขึ้นไปยกขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าแล้วก็ให้พระสงฆ์นั่งแล้วก็ตั้งโต๊ะหมู่อย่างนี้นะแต่ถ้ามันไม่มีล่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือปูราดอาสนะบนพื้นธรรมดาอาสนะสงฆ์นิยมใช้ผ้าขาวปูราดจะมีผ้านิสิตนะปูอีกชั้นหนึ่งหรือไม่ก็ได้โดยอาสนะสงฆ์นี้คำว่าผ้านิสิตนะก็คือผ้าปูนั่งท่านน่ะมักจะจัดในสถานที่เจ้าภาพนั่งเก้าอี้ส่วนอาสนะสงฆ์ชนิดที่ปูราดพื้นธรรมดาจะใช้เสื่อหรือพรมผ้าที่สมควรก็สุดแท้แต่ที่จะหาได้คือถ้าโยมนั่งเก้าอี้ส่วนใหญ่พื้นท่านพื้นที่มันเอื้ออำนวยท่านก็จะใช้วิธีการยกพื้นหรือตั้งโต๊ะเอาโต๊ะมาต่อกันแล้วก็ทำเป็นเวทีขึ้นมาเพื่อจะได้สูงกว่าโยมแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่เราไม่ใหญ่ขนาดนั้นทำบุญบ้านปกติมีห้องธรรมดาก็ใช้เสื่อปูแล้วก็ใช้อาสนะสำหรับพระนั่งเนี่ยปูอีกรอบหนึ่งอย่างนี้คือให้มันสูงขึ้นมาแล้วก็ข้อสำคัญที่ควรระวังก็คืออย่าให้อาสนะสงฆ์หรืออาสนะของกลาดฝ่ายเจ้าภาพเป็นอันเดียวกันควรปูราดให้แยกจากกันถ้าจำเป็นแยกกันไม่ได้เพราะปูเสื่อหรือพรมไม่เต็มห้องเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสำหรับอาสนะสงฆ์ควรปูทับด้วยเสื่อหรือพรมอีกชั้นหนึ่งจึงจะเหมาะสมโดยใช้ผ้าขาวหรือผ้านิสิตนะก็ได้ปูเรียงรูปเป็นลักษณะให้ห่างกันพอสมควรอย่าให้ชิดกันเกินไปมีหมอนอิงข้างมีหมอนอิงข้างหลังเรียงเท่าจำนวนที่นิมนต์มาในงานนั้นก็ได้คือแล้วแต่ความเหมาะสมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ปูพรมหรือปูเสื่อแล้วก็อาสนะไปตั้งเพราะว่าอยากจะให้พระเนี่ยนั่งสูงกว่าโยมอย่างน้อยสักนิดนึงนะเพราะว่าในพระวินัยนั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้แสดงธรรมแก่ผู้ที่ไม่เจ็บป่วยไข้เนี่ยผู้ที่นั่งสูงกว่าก็เป็นธรรมเนียมว่ายังไงก็พระสงฆ์ต้องให้นั่งสูงกว่านี่เป็นวิธีการแม้จะเป็นพรมเป็นเสือเป็นพื้นเดียวกันแต่ก็ต้องมีเสือหรือมีพรมหรือมีอาสนะของพระสงฆ์แยกให้สูงขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นวิธีการส่วนหมอนอิงหมอนข้างอะไรต่างๆพวกนี้คือสมัยก่อนเป็นที่นิยมแต่ปัจจุบันนี้มองว่ามันเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นก็มีก็ได้ก็แล้วแต่เอาที่จะภาพท่านเหมาะมีความพร้อมที่จะทำต่อมาข้อที่7ท่านบอก
เครื่องรับรองพระภิกษุสงฆ์ประกอบด้วยหมายถึงว่าเครื่องรับรองหมายถึงเวลาพระท่านไปนั่งแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรที่คอยรองรับท่านก็อย่างน้อยก็เรียกประกอบด้วยหนึ่งกระโถนกระโถนปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมก็อาจจะใช้ก็เรียกว่าเป็นถังขยะเล็กๆหรือเป็นถุงพลาสติกที่ใส่ถังเล็กๆเอาไว้แต่สมัยก่อนเนี่ยท่านจะมีกระโถนแต่ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะมีความนิยมน้อยลงเอาไว้สำหรับอะไรเอาไว้สำหรับบ้วนปากอะไรต่างๆพวกนี้หรือเอาไว้สำหรับใส่เศษอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีกระโถนเอาไว้สองภาชนะน้ำเย็นวางไว้ทางด้านขวามือของภิกษุสงฆ์เป็นรายรูปคำว่าภาชนะน้ำเย็นไม่ได้ว่าจะต้องเป็นน้ำที่แช่น้ำแข็งยังไม่ใช่ก็น้ำธรรมดานี่แหละคือไม่ได้ต้มไม่ได้อุ่นไม่ได้ร้อนเขาเรียกภาชนะน้ำเย็นวางไว้ด้านขวามือของพระภิกษุสงฆ์เป็นรายรูปถ้าของมีจำกัดจะวางสองรูปต่อหนึ่งที่ก็ได้อย่างเช่นมีแก้วสำหรับใส่น้ำเย็นอย่างเงี้ยวางไว้ระหว่างกลางก็คือคำว่าภาชนะหมายถึงว่าถาดรองหรือจานรองนะแล้วก็เอาแก้วเนี่ยไปวางไว้ถ้าถาดหรือจานนั้นเรามีน้อยก็เอาวางไว้หนึ่งถาดหรือหนึ่งจานแล้วก็ใช้แก้วสองแก้วไม่ใช่พระใช้แก้วเดียวกันนะก็เพื่อว่าท่านจะได้ใช้แก้วน้ำเย็นนั้นน่ะคนละแก้วแต่วางที่ถาดหรือจานเดียวกันวางเรียงจากด้านในมาหาด้านนอกตามลำดับคือกระโถนไว้ในที่สุดกระโถนนี่เอาไว้ในเลยถ้าถัดมาภาชนะน้ำเย็นส่วนน้ำชาและเครื่องดื่มเมื่อภิกษุสงฆ์เข้านั่งเรียบร้อยแล้วค่อยถวายก็ได้คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้ำเปล่าที่เป็นน้ำธรรมดาไม่ใส่สีใส่อะไรพวกนี้คือมันไม่จำเป็นต้องประเคนน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องประเคนเขาก็เลยบอกให้จัดมาให้เรียบร้อยเลยทั้งกระโถนกับน้ำธรรมดาเนี่ยนะน้ำเปล่าเนี่ยแต่ถ้าน้ำชาแล้วก็พวกเครื่องดื่มจะเป็นน้ำอัดลมอะไรต่างๆที่โยมจะมาถวายหรือน้ำผลไม้ปั่นอะไรพวกนี้ก็เอามาถวายได้ตอนที่พระท่านนั่งเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วมาเคลียร์ข้อที่8เรื่องการล้างเท้าเช็ดเท้าพระภิกษุสงฆ์ถ้าบอกว่าการล้างเท้าเช็ดเท้าของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยในสมัยก่อนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วในประเทศไทยของเราก็ยังเป็นที่นิยมยังทำกันอยู่โดยเฉพาะในต่างจังหวัดแม้อาตมาบวชเป็นสามเณรในยุคประมาณปี 2527-28 เนี่ยก็ยังเห็นในต่างจังหวัดนั้นเวลานิมนต์พระไปสวดเจริญพุทธมนต์คือการสวดเจริญพุทธมนต์สมัยก่อนจะนิยมสวดก่อนตอนเย็นนะนิมนต์ไปสวดตอนเย็นแล้วถึงจะมาใส่บาตรทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าอีกรุ่งขึ้นอีกวันนึงเพราะว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีเรื่องของสื่อสารอะไรต่างๆไม่มีทีวีไม่มีละครก็เลยทำให้คนเนี่ยนิยมมานั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์กันในช่วงเย็นๆประมาณ1ทุ่ม2ทุ่มก็ไปแล้วนั้นพอจะขึ้นบ้านเนี่ยโยมเขาก็จะมีโอ่งน้ำในบ้านต่างจังหวัดโดยส่วนใหญ่จะยกพื้นสูงนะแล้วก็จะขึ้นบันไดไป4ขั้น5ขั้นก็หรือบางคนก็บางบ้านก็7ขั้นอย่างเงี้ย7ขั้น9ขั้นก่อนที่เราจะเดินขึ้นบันไดเขาก็จะมีการล้างเท้าให้เมื่อขึ้นไปถึงหัวบันไดก็จะมีโยมผู้ชายมาคอยเอาผ้าเช็ดเท้ามาให้เช็ดเท้าแล้วก็จะมีผ้าขาวม้าหรือผ้าขาวก็แล้วแต่เขาจะเตรียมเอาไว้มาคอยเช็ดเท้าให้แล้วจึงไปนั่งที่อาสนะนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติของคนในยุคก่อนแต่ในยุคปัจจุบันนี้อาจจะมองว่าหนึ่งพระท่านก็มีรองเท้าไม่จำเป็นไม่ได้เปื้อนอะไรมากก็เลยเป็นที่ค่อยๆเลือนลางหายไปแต่การล้างเท้านั้นมันก็มีข้อดีคือจะทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นแก่ท่านเจ้าภาพผู้มีจิตใจที่อบเขาเรียกว่าจิตใจอ่อนโยนนะมองพระคุณเจ้าหรือมองภิกษุสงฆ์เนี่ยด้วยจิตที่เป็นเมตตาเขาเรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมอย่างนี้ก็จะเป็นบุญเกิดขึ้นตั้งแต่ล้างเท้าแล้วนะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ค่อยๆเลือนลางไปส่วนว่าท่านใดอยากจะย้อนกลับเข้ามาเอาฟื้นกลับคืนกลับเข้ามาก็ดีก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาหลังจากที่ล้างเท้าเสร็จนะมาที่ข้อ9เมื่อพระภิกษุสงฆ์เข้าประจำที่เสร็จสับเรียบร้อยก็เป็นเรื่องของการประเคนเครื่องรับรองแด่พระสงฆ์นะพระภิกษุสงฆ์เมื่อพระภิกษุสงฆ์เข้าประจำที่เรียบร้อยพึงเข้าประเคนของรับรองที่เตรียมไว้แล้วคือภาชนะน้ำเย็นที่จริงภาชนะน้ำเย็นเนี่ยเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะถ้ามันใส่น้ำแข็งอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการประเคนขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าความเรียกว่าอะไรล่ะความพร้อมของเจ้าภาพแล้วก็ของพระภิกษุสงฆ์ด้วย
ประเคนของที่อยู่ด้านในก่อนตามด้วยน้ำชาหรือน้ำหวานต่างๆถวายทีละรูปจนครบก็คือภาชนะน้ำเย็นเนี่ยอย่างที่อธิบายไปเมื่อข้อก่อนๆว่าท่านจะเตรียมวางไว้เลยนะแต่บางทีบางเจ้าภาพก็บอกอยากจะประเคนประเคนก็ได้พระท่านก็รับนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เอาตามพระวินัยแล้วเนี่ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องประเคนแต่ว่าจะเป็นน้ำชาน้ำหวานน้ำผลไม้ปั่นก็จะมีการประเคนนี่ก็จะเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มนิมนต์พระมาทำอย่างไรจนกระทั่งมาถึงเมื่อพระคุณเจ้าหรือพระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์มานั้นเข้ามาถึงบ้านมานั่งเรียบร้อยควรทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามขั้นตอนต่อไปว่าเอ๊ะแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยทำยังไงต่อไปเอาละสำหรับวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบพระกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเราทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงได้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ความทุกข์ใดๆเข้าไปไม่ถึงจึงมีแต่ความสงบเย็นเป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นเอกันตบรมสุขแต่กว่าที่พระองค์จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ได้ก็ต้องสั่งสมบารมีกันมายาวนานนับพบนับชาติไปถ้วนพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็ต้องเจริญรอยตามพระองค์ตั้งใจสั่งสมความดีกันให้เต็มที่มันเจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในปัพพชิตะวิเหธกชาดกว่าโยทิสวาภิกขุงจรณูปปันนังปุรคิตวาปัญจลิโกนมัสติทิเทวะธรรมเมลปเตปสังสังสักขันจะโสยาติสรีระเพธาผู้ใดเห็นภิกษุเพื่อถึงพร้อมด้วยจรณะให้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้าประคองอัญชลีนมัสการแล้วผู้นั้นจะได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ความสุขในโลกนี้มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือความสุขที่ต้องอิงอาศัยวัตถุเรียกว่าอามิสสุขหรืออามิสุขเป็นความสุขที่เกิดจากตาได้เห็นรูปสวยๆหูได้ยินเสียงเพราะๆได้รับประทานอาหารอร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลเป็นต้นเป็นสุขภายนอกที่เห็นกันได้ง่ายความสุขประการที่สองก็คือความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุเป็นความสุขที่เกิดจากการทำความดีได้สั่งสมบุญคือเมื่อได้ทำบุญแล้วก็สบายใจใจปลอดโปร่งเบาสบายปราศจากความโลภเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งได้เข้าถึงธรรมะภายในเมื่อเทียบกันแล้วกับความสุขภายนอกเป็นสุขที่เลิศกว่าประณีตกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยความสุขภายในนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวผู้ที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็จะไปพบกับความสุขชนิดนี้ทำให้ไม่รู้จักแม้อ่านจากตำรับตำราก็ยากที่จะเข้าใจอย่างเช่นพระท่านบอกว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วจะมีความสุขจิตจะร่าเริงแจ่มใสแต่คนยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็จะนึกค้านว่าคนรักษาศีลจะร่าเริงได้อย่างไรจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องคอยระวังไปหมดสู้คนไม่มีศีลไม่ได้จะดื่มจะเที่ยวจะเล่นก็สนุกสนานร่าเริงกว่าการรักษาศีลสนุกกว่าการนั่งหลับตานั่นเขาคิดเข้าใจไปเองนะจ๊ะแต่เมื่อใดที่ได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความสุขชนิดนี้นะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจหน้าตาผิวพรรณวรรณะก็จะผ่องใสจะพูดจาก็ไพเราะจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานผู้ที่เข้าถึงความสุขชนิดนี้เนี่ยคือผู้ที่ประพฤติธรรมอย่างเช่นสมณะทั้งหลายซึ่งถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยจะเกิดแรงบันดาลใจให้ประพฤติธรรมให้อยากทำความดี
อยากให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาก็จะได้รับการกระตุ้นให้ทำความดีจากการได้เห็นสมณะแล้วเมื่อลงมือสร้างความดีให้เต็มที่ก็ทำให้เป็นผู้ที่มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปสมณะแปลว่าผู้สงบหมายถึงบรรพชิตที่ได้บำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนอบรมตนด้วยศีลสมาธิปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกายวาจาใจใสสะอาดบริสุทธิ์สงบจากบาปอกุศลการได้เห็นสมณะถ้าเรียกว่าเป็นอุดมมงคลเพราะเป็นต้นทางที่จะทำให้เราน่ะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อได้ขับไปหาได้สนทนาธรรมและฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักเส้นทางไปสู่สวรรค์นิพพานเหมือนดังเรื่องนิโครธสัมมณเณรผู้เป็นสมณะน้อยแต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มไปด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาและช่วยยอยยกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเรื่องของนิโครธสัมมณเณรผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะรูปนี้ก็มีอยู่ว่าหลังพุทธปรินิพพานประมาณ300ปีหลังจากที่พระเจ้าอโศกทรงเลิกทำสงครามก็คิดจะหาความสงบพระทัย

อยู่3ปีได้ถวายพระตาหารให้แก่นักบวชในลัทธิต่างๆวันละหลายแสนคนพอเข้าปีที่4ก็ได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะอนุภาพของสมณเณรนิโครธสืบเนื่องจากพระเจ้าพินทุสารผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอโศกได้ทรงนับถือพวกพราหมณ์พระองค์ได้ทรงตั้งนิตยพัฒน์เอาไว้ให้พวกพราหมณ์ตาปะขาวและปริปชกเป็นต้นมีประมาณ 600,000 คนพระเจ้าอโศกจึงดำเนินตามพระราชบิดาในวันหนึ่งได้ประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ผู้กำลังบริโภคอาหารด้วยมารยาทที่เหินห่างจากความสงบเรียบร้อยไม่มีความสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่ได้รับฝึกหัดกิริยามารยาทจึงทรงดำริว่าการที่เราใคร่ครวญเสียก่อนและให้ทานเช่นนี้ในเขตที่เหมาะสมจึงจะควรครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสเรียกพวกมาตว่าพวกท่านจึงนำสมณะและพราหมณ์ที่คิดว่าฝึกตัวมาดีแล้วเนี่ยเข้ามาในพระราชวังเราอยากถวายทานกับเนื้อนาบุญเช่นนั้นพวกมาก็ได้นำนักบวชนอกศาสนามีตาปะขาวปริภาชกอาชีวกะและนิครณเป็นต้นมารับพัตตาหารแล้วเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์พวกนักบวชที่มารับทานจากพระองค์บางพวกนั่งบนตังบางพวกก็นั่งบนแผ่นกระดานนุ่งห่มก็ไม่เรียบร้อยไม่มีอาจาระที่น่าเลื่อมใสเลยพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาการนั่งของผู้ที่แสดงตนว่าเป็นพระอรหันต์เหล่านั้นแล้วก็ทรงทราบได้ว่านักบวชเหล่านั้นไม่น่าจะมีธรรมที่เป็นสาระอยู่ภายในพอถวายพัตตาหารแล้วก็ทรงส่งกลับไปมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าอโศกประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรเพื่อฝึกฝนตนเองมาดีมีอินทรีย์สงบสมบูรณ์ด้วยอริยบทกำลังเดินผ่านไปทางพระลานหลวงพอดีสมณเณรนิโครธก็คือหลานของพระเจ้าอโศกนั่นแหละมารดาของสมณเณรก็คืออดีตน้องสะใภ้ของพระเจ้าอโศกซึ่งพระองค์ได้ประหารชีวิตพี่น้องร่วมอุทธรณ์จนหมดแต่น้องสะใภ้คนนี้เนี่ยสามารถหลบหนีออกนอกเมืองไปอยู่กับพวกคนจันทานในขณะที่ยังมีคันแก่เมื่อให้กำเนิดโอรสก็ตั้งชื่อว่านิโครธชาวบ้านได้ให้เกียรติและดูแลพระนางเป็นอย่างดี

พระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อมหาวรุณได้มารับไปบวชเพียงเวลาปลงผมเสร็จเท่านั้นสมณเณรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีวันหนึ่งนิโครธสมณเณรได้นุ่งสบงทรงจีวรออกบิณฑบาตแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเป็นเนื้อนาบุญโปรดโยมมารดาสักครั้งหนึ่งเนื่องจากทางลัดไปบ้านโยมมารดาน่ะจะต้องเดินผ่านพระราชนิเวศเพราะฉะนั้นพระเจ้าโศกซึ่งกำลังประทับยืนอยู่ที่สีหบัญชรจึงได้ทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรนุ่งห่มเรียบร้อยมีอินทรีย์สงบทอดสายตาดูประมาณชั่วแอกกำลังเดินผ่านหน้าพระลานหลวงครั้นทอดพระเนตรเห็นทรงลำพึงว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตฟุ้งซ่านเหมือนมฤคะที่วิ่งพล่านส่วนกุมารนี้นั่นไม่ได้มีจิตฟุ้งซ่านการมองดูการเหลียวดูการเหยียดแขนคู่แขนช่างสงบเสงี่ยมสง่างามเหลือเกินภายในของกุมารนี้เนี่ยน่าจะมีโลกุตตรธรรมอย่างแน่นอนยิ่งเพ่งพินิจดูกิริยาอาการก็ให้บังเกิดความเลื่อมใสในสมณเณรมากจึงรับสั่งพวกอมาตย์ให้ไปนิมนต์สมณเณรเข้ามาในพระราชมณฑลด้วยความเลื่อมใสและไม่ทันใจพระองค์พระเจ้าโศกจึงส่งอมาตย์ชุดใหม่โดยรับสั่งว่าจงรีบนำสมณเณรรูปนั้นมาโดยเร็วฝ่ายสมณเณรก็เดินมาตามปกติของท่านอย่างองค์อาจสง่างามเมื่อสมณเณรมาถึงแล้วจะสามารถยกใจพระเจ้าโศกให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่อย่างไรเอาไว้วันพรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังกันต่อนะจ๊ะข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือว่าคนที่มีจิตใจสงบสามารถสยบผู้ที่มีจิตใจว้าวุ่นได้โดยเฉพาะผู้ที่ฝึกฝนตนเองมาอย่างดีแล้วคือเป็นคนสงบกายวาจาใจผลแห่งการฝึกตัวมาอย่างดีนี้เนี่ยจะส่งผลดีไปถึงคนรอบข้างที่ได้พบเห็นใครได้พบเห็นแล้วก็จะประทับใจอยากเข้าใกล้อยากสนทนาปราศัยด้วยดังนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมตนกันให้ดีให้เป็นผู้ถึงพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจะได้ช่วยกันย่อยกพระพุทธศาสนาช่วยกันแนะนำเส้นทางสวรรค์นิพพานให้กับเพื่อนร่วมโลกที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องโลกและชีวิตและก็มุ่งทำใจให้ใสบริสุทธิ์อยู่เสมอทำใจหยุดใจนิ่งกันเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติพุทธกาลครั้งนั้นณเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาที่คุณต่อภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเบื่อหน่ายคลายความเพียรลงทรงอนุเคราะห์ด้วยพุทธวาจาว่าดูก่อนภิกษุบัณฑิตในการก่อนนั้นได้ทำความเพียรที่ไม่น่าจะทำได้แม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดก็มิได้ละความเพียรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสอนุสติญาณด้วยชาดกขึ้นเรื่องหนึ่งโอชาชนียชาดกความเพียรอันยิ่งใหญ่โพชาชนียสินทบม้ามงคลแห่งนครพาราณสีได้กระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่แม้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็ไม่ละความเพียรพระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองนครพาราณสีแผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ์มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเมืองใดเปรียบนอกจากปราสาทพระราชมณฑลอันยิ่งใหญ่แล้วอาชาสง่างามนามโพชาชนียะก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เจ้าเมืองอื่นๆต้องการหวังครอบครองโพชาชนียะม้าในตระกูลสิงทบซึ่งบังเกิดจากพระโพธิสัตว์มีพละกำลังเลิศกว่าม้าทั้งปวงวิ่งเร็วดุจสายฟ้าหากแม่ทัพผู้ใดได้ควบก็สามารถรบชนะได้ทั้ง10ทิศพละกำลังความสามารถของโพชาชนียะเป็นที่ร่ำลือไปทั่วสารทิศวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพระเจ้าพรหมทัตจากเจ้าเมืองหนุ่มสง่างามก็ล่วงเข้าวัยชราแม่ทัพนายกองคู่พระไทยก็ล้วนแก่เฒ่าลงเช่นกันเป็นโอกาสให้เจ้านครทั้ง7เมืองในชมพูทวีปร่วมมือกันนำทหารเข้าล้อมหวังยึดนครพาราณสีและอาชาโพชาชนียะทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาล
1: เจ้าเมืองทั้ง7มีหนังสือแจ้งมาว่าท่านจะยอมสละราชบัลลังก์แต่โดยดีหรือจะสละด้วยน้ำตา
2: เฮ้ย
1: ผู้คนนี้มันกล้าพูดกับพระราชาของเราถึงเพียงนี้เชียวหรือดีมากไปแล้ว
3: น้อยมาคนเดียวยังกล้าเสียบันข้างหลังเลยไหมเพ
1: ่ได้ข่าวว่าท่านมียอดอาชามิใช่หรือแน่จริงก็ควบออกไปลบเลยสิอยากจะเห็นนักวันแน่สักแค่ไหน
4: ข้าไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆหรอกแล้วพวกท่านจะได้เจอดีเหมือนกัน
0: หลังจากที่ทูตกลับไปพระเจ้าพรหมทัตทรงเรียกประชุมอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหมด
4: หากปล่อยให้เจ้าเมืองทั้ง7นำทหารมาบุกยึดชาวบ้านต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากแน่ๆพวกท่านว่าควรจะทำอย่างไรดี
5: ข้าแต่สมุติเทพข้าพระบาทจะขอสละตัวเองทำลายกองพลทั้ง7ก่อนที่พวกมันจะเข้ามาบุกยึดเมืองเราเองพะยะค่ะ
4: ท่านเพียงคนเดียวจะรับศึกใหญ่ครั้งนี้ได้หรือ
5: ข้าแต่

0: สมุติเทพถ้าข้าพระบาทได้ม้าโพชาชนิยะแล้วไซพระราชาทั้ง7พระองค์ก็มิเกินความสามารถของข้าพระบาทได้หรอกพะยะค่ะ
1: ถ้าท่านมั่นใจเช่นนั้นม้าสินทบโพชาชนิยะหรือม้าอื่นก็เอาเถิดชีวิตเราและชาวพาราณสีอยู่กับท่านแล้วขอให้มีชัยกลับมาเถิด
2: นายทหารม้านั้นรับพระดำรัสแล้วก็ถวายบังคมพระราชาลงจากปราสาทนำม้าสิงทบโพชาชนียะมาแล้วก็ผูกสอดกรอกทุกอย่างเหน็บพระขันขึ้นหลังม้าออกจากพระนครไปประดุจฟ้าแลบนายทหารม้านำทหารเข้าโจมตีข้าศึกทัพแรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงดุจธนูดับ
3: เอาหมู่ขึ้นไปพวกเราจับตัวเจ้าเมืองให้ได
4: ้เฮ้ยเจ้าม้าแกมันวิ่งแสงข้าได้ไงวะแกต้องเป็นข้านั่งควบไปสิโว้ย
3: รอด้วยม้าข้ามันวิ่งช้า

0: แค่ชั่วพริบตาเดียวม้าสิงทบโภชาชนียะและนายทหารม้าผู้กล้าหาญก็สามารถทะลวงเข้ามากลางค่ายข้าศึกกองทัพแรกได้และจับเจ้าเมืองมาได้อย่างง่ายดาย
1: ข้าพระบาทจับตัวเจ้าเมืองกองทัพแรกมาให้แล้วพระเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เก่งมากขอให้เจ้าโชคดีได้รับชัยชนะปราบอีก6กองทัพให้ได
0: ้เมื่อจับราชาองค์ที่1ได้และนำเข้าสู่พระนครแล้วนายทหารม้าและอาชาโภชาชนียะก็บุกตะลุยตีค่ายอื่นๆต่อไปจนจับพระราชาได้ถึง5พระนคร
1: มันเก่งจริงดิวะไม่น่าเลยเล่า
3: ปล่อยเราไปพาเอาโดนมันบังคับมาข้าอยากกลับไป
1: ที่ตอนนี้มาทำโอดครวนอยู่ในคุกไปเถอะพวกเจ้าไปเถอะเจ้าโภชาชนียะเราไปทำลายกองทัพที่6กันต
0: ่อนายทหารม้าพวกอาชาโภชาชนียะต่อสู้กับกองทัพที่6อย่างสุดกำลังจนสามารถจับตัวพระราชามาได้แต่อนิจจาการทำศึกกับกองทัพที่6นี้อาชาโภชาชนียะเสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: โถ่เหลืออีกเพียงค่ายเดียวเท่านั้นเองในเมื่อเจ้าบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้ก็พักเถอะเราจะควบม้าตัวอื่นไปแทนก็ได้
4: โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันไงเนี่ยมีตั้งหลายแผลเนี่ย
5: เลือดเต็มเลยอ่ะน่ากลัว
6: เจ้าเนี่ยเป็นทหารเสียเปล่าใจสอนจริงๆไปดีกว่าเห็นแล้วจะได้ลอง
2: เพื่อนเอ๋ยนอกจากเราแล้วไม่มีม้าตัวไหนที่จะพาเจ้าไปทำลายค่ายที่7ของศัตรูได้หรอก
0: ถึงแม้อาชาโภชาชนียะจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดแต่ก็ยังมีความเพียรไม่หวาดหวั่นต่อความเจ็บปวดเนื่องด้วยรู้ว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะพานายทหารผู้กล้าออกรบจนชนะได
2: ้หากว่าเรายอมแพ้ต่อความเจ็บปวดเสียตั้งแต่ตอนนี้ครับเราก็คงต้องพ่ายแพ้พระเจ้าพุทธทัตก็จะเป็นอันตรายเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเพียรพยายามต่อสู้จนชนะข้าศึกทั้งหมดให้ได้ไปเถอะนักรบผู้กล้าไปทำลายข้าที่เจ็ดด้วยกัน
0: อาชาโภชาชนียะทนต่ออาการบาดเจ็บฮึดสู้จนจับพระราชาได้เมื่อมาถึงทวารหลวงก็สิ้นแรงล้มลง
2: โอ้ไม่ข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงฆ่าพระราชาทั้งเจ็ดเลยจงให้กระทำสาบานแล้วปล่อยไปแม้พระองค์ก็จงทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลทรงครองราชสมบัติโดยธรรมเถิด
0: ด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์คำสั่งเสียในสำนึกของอาชาโภชาชนียะก็รู้แจ้งในพระทัยของราชาพรหมทัตทุกประการเมื่อสั่งเสียเสร็จอาชาโภชาชนียะก็จากโลกไปอย่างสงบสุขพระเจ้าพรหมทัตโปรดให้ทำ

ิธีส่งม้าสินทบโภชาชนียะอย่างสมเกียรติและได้ประทานยศใหญ่แก่นายทหารม้าและทรงทำตามคำสั่งเสียของอาชาโภชาชนียะโปรดราชโดยทศพิธราชธรรมตลอดพระชนชีพ

0: ้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย

0: ที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

อันมยังบุตสาภาควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่งกายวาจาใจ
1: ซ
0: ึ
1: ่งกายวาจาใจ
0: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
1: สืบต่อไปในเบื้องหน้า
0: อุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตการ
1: อดีตการ
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งส
0: ี่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานะทวารชิวหาทวาร
0: กายะทวารมโนทวาร
1: กายะทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: อุกาสา
1: อุกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณไม่ได้
1: จะนับจะประมาณไม่ได้
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ประกาศ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพ

0: พระโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระองค์พระโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: โอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: นับจะประมาณมิได
1: ้นับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เธอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: นิพพานะปัจจยโยโหโต
1: นิพพานะปัจจยโยโหโต
0: กราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบาย

แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้

หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ได้วิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่คือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ยงไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ

ีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากในเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้เธอไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพมณีสดจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้ว

ตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยบัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

0: ตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสพโสเตยทลัตธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารคือกัลยาณมิตรสุทธิวุฒิสิริกันและกัลยาณมิตรสุนทรตั้งจิตวิริยสกุลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
2: หันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคนมการัง

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศถึงส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกเราเลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่า

บุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดารักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่นและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งสำคัญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10,000 รูปจังหวัดขอนแก่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์กว่า 10,000 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเติมบุญให้กับประเทศเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเสาร์ที่26ธันวาคมพุทธศักราช2569เริ่มพิธีเวลา 6:00 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนทุกครอบครัวจูงมือลูกหลานควงแขนคนที่คุณรักมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งพลังศรัทธาให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งบุญเมืองแห่งการให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่080-190-5994ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย437-3-30756-3หนึ่งคนหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังศรัทธารวมตักบาตรพระ 10,000 รูปสร้างบุญใหญ่ส่งต่อความสุขสู่สังคม26ธันวาคม2569เวลา 6:00 น.หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นมาร่วมบุญใหญ่ด้วยกันแล้วพบกันในวันงานค่ะ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรพีระณิเพ่งศรีกัลยาณมิตรวรัมพรเพ่งศรีกัลยาณมิตรสุทธิวุฒิสิริกันกัลยาณมิตรสุนทรตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรนายแพทย์ทวิทัศน์ตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรวนิดาตั้งระพีภากรกัลยาณมิตรอาทิตยากองผาสุกกัลยาณมิตรเฉิดฉายธีระธินรัตน์กัลยาณมิตรศักดิ์

ไปพิชภัทรกาเลมิตรวิวันธรรมมงคลกาเลมิตรทวัชชัยพิชภัทรกาเลมิตรสสีมาทองหล่อกาเลมิตรจันทนาเจียรภกานนท์กาเลมิตรนุชกูลสวยจิรวัตรกาเลมิตรโสภิตโคสุวรรณกาเลมิตรนุวดีอำนาจเกษมกาเลมิตรปทุมเล็กมณีกาเลมิตรธีรพรรัตติวัฒน์กาเลมิตรพิทูลอารามวิริยพงศ์กาเลมิตรอาภาพรสุหิรัญญวานิชกาเลมิตรกันนิกาพนารมกาเลมิตรถนอมศรีใจวงกาเลมิตรปีเตอร์ตังกาเลมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภาสีไวสยนันท์กาเลมิตรดารารัตน์จันทรวิบูลกาเลมิตรการรพีนิธิสันทวคุปกาเลมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์กาเลมิตรจเรทัพสุวรรณกาเลมิตรพันอนันต์เหมือนจิตกาเลมิตรพันตำรวจเอกกมลเดชอนุกูลกาเลมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์อธิชนากรกาเลมิตรจริยาพรศรีวรขานกาเลมิตรสิออนเวทกาเลมิตรสุภรัตน์สุพรหมกาเลมิตรกฤษดาชื่นงูเหลือมกาเลมิตรสามชัยเย็นสนานกาเลมิตรนิตยาเตชพิสิทธิ์กาเลมิตรสุรชัยหานบำรุงกิจกาเลมิตรนวิยาแสงอาวุธกาเลมิตรธัญศักดิ์เทศนากาเลมิตรชนทิชาดีเกิดกาเลมิตรณัฐสุดอาจารวงศ์กาเลมิตรหทัยรัตน์วิทยาเบญจางกาเลมิตรอรนุชสุภาพันวดีกาเลมิตรมากีต้าดีเทอร์แมนกาเลมิตรอุตสาสกุลไทยกาเลมิตรสิรินานิมิตยงสกุลกาเลมิตรอรวรรณไม้สนกาเลมิตรนาวาโทนายแพทย์ฉัตรชัยขู่วัฒนไพศาลกาเลมิตรสุธาวานิชสัมพันธ์กาเลมิตรสุภัทรขู่วัฒนไพศาลกาเลมิตรสุภารัตน์อารัมสัจจากูลกาเลมิตรปฐมาภัทรปฐมาภัทรเพชรทองกาเลมิตรพรชนกบุญอุ้มสมกาเลมิตรลาวันสุภสิทธิ์ธรรมรงค์กาเลมิตรดวงรัตน์คงเจริญกาเลมิตรพัทธรินทร์มหาวินิจฉัยมนตรีกาเลมิตรสุภัสราแมนวิเศษกาเลมิตรณัฐกิจฐานจัญญาบันกาเลมิตรอัญชันยศถาสุโรดมกาเลมิตรจันนารีโต๊ดกาเลมิตรสรันธรพระวันกาเลมิตรพิสมัยท่าฉลาดกาเลมิตรศิริลักษณ์พึ่งโตกาเลมิตรมนัสจิตวัฒนากรกาเลมิตรศิวพรอั้งประเสริฐกาเลมิตรธนัญชัยชัยสะแก้วกาเลมิตรเรวดีปาลวัฒน์วิชัยกาเลมิตรวิริยาจูวัฒนสำราญกาเลมิตรพิสมัยชุนมนุกาเลมิตรวัลลันลักษณ์สวัสดิ์ยานนท์กาเลมิตรจารุนันท์สิริกุรุรัตน์กาเลมิตรสุภาพรตรียกูลกาเลมิตรดวงใจฉ่ำประพันธ์กาเลมิตรพุทธวดีคุณสันติพงศ์กาเลมิตรบรรณสอนทองนุ่นกาเลมิตรนภวรรณอังคสุพรกุลกาเลมิตรชนมณีใจล่ากาเลมิตรประพัฒน์สอนสุขาบูรณ์กาเลมิตรโกศลปลื้มใจกาเลมิตรจิดาภาอินทพิบูรณ์กาเลมิตรสุศรีสุพรแท้จริงกาเลมิตรตันเหมยซีกาเลมิตรทิพยวรรณวิสุทธาพงษ์ชัยกาเลมิตรบำเพ็ญสุขเจริญกาเลมิตรธนวัฒน์จิระจริยาเวทกาเลมิตรกฤษณัตเอื้ออังกูลกาเลมิตรอัตพลพงษ์เจริญสุขกาเลมิตรภริดาพรพัทรดานันกาเลมิตรนัชชารีเรืองวุฒิสานนท์กาเลมิตรแสงฟ้าแท้โคกาเลมิตรวรลักษ์แสเชื้อกาเลมิตรจิรศาสตร์ผิวทองงามกาเลมิตรพรทิพย์ศรีสำราญกาเลมิตรเอกรัตน์บานสงกาเลมิตรธีรศักดิ์ศรีสำราญกาเลมิตรทิพวรรณเล้าโสภาพิรมกาเลมิตรนัชชาจันวงกาเลมิตรปณิดาสิทธิพันธ์กาเลมิตรพิมพ์ชนกใจสู้ศึกกาเลมิตรเยาวลักษณ์แก้วสีขาว

กัญญามานนท์กัลยาณมิตรภูริวัฒน์อริวัอริยวณิชกัลยาณมิตรสุนีพรเลิศกุลธานนท์กัลยาณมิตรศิลาเสวตาพรกัลยาณมิตรเพชรรัตน์โพวัฒนเสถียรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุเมธโชติเมธากัลยาณมิตรสิริพรเลิศกุลธานนท์กัลยาณมิตรขวัญฤทธิ์วัฒนธนากรกัลยาณมิตรปุญญนุชจีระนิทิตกัลยาณมิตรสุนีบัณฑิตนพรัตน์กัลยาณมิตรวรรณาวรินทุพงศ์กัลยาณมิตรพรพินเหลืองชัยรัตน์กัลยาณมิตรระดาวันจันปิยะกัลยาณมิตรด็อกเตอร์วารินเหล่าพงหารกัลยาณมิตรสวัคนเสงี่ยมศักดิ์กัลยาณมิตรนาลินีบุญสิริกัลยาณมิตรอภิชาญปานขำกัลยาณมิตรวรมันธรรมไทยกัลยาณมิตรณภาวรรณภิรุณกัลยาณมิตรนายแพทย์ทัชชัยสุวรรณวรางกูลกัลยาณมิตรธนัญชัยสมุหวินยูกัลยาณมิตรวีรชัยพนารมณ์กัลยาณมิตรบัณฑิตาพึ่งพุ่มกัลยาณมิตรผลพิพัฒน์อึ่งรัตนากรกัลยาณมิตรธนพรธิรมนัสกัลยาณมิตรพรสุมาอัศวะโพคีกัลยาณมิตรสมหวังคุรุศาสตรากัลยาณมิตรสรันธรเข้มจันทึกกัลยาณมิตรสกาวรัตน์สุมมาศกัลยาณมิตรปิยาพรเวฟฟิลกัลยาณมิตรอรุณจันเดชกัลยาณมิตรทักษกรคันธมาลีกุลเรียนเชิญครับ

ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครั้งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระได้กล่าวให้โอวาทแก่เท้าสักกะและเหล่าถวยเทพ 80,000 ตนที่พร้อมใจกันมาฟังธรรมว่าแน่ท่านจอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งดีแลแน่ท่านจอมเทพสัตว์บางพวกในโลกนี้เบื้องหน้าตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างนี้สัตว์เหล่านั้นย่อมเทียบเท่าเทวดาเหล่าอื่นโดยฐานะ10อย่างคืออายุทิพย์วรรณทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทิพย์ดังนี้แลเพราะพระพุทธเจ้าคือสรณะอันเกษมชนเหล่าใดน้อมสักการะบูชาคุณแห่งพระจอมไตรย่อมได้รับพลานิสงส์ไม่อาจกล่าวประมาณได้ดังเรื่องราวการบูชาของเทพนารีผู้เป็นเจ้าของอัมพวิมานณดาวดึง

ได้ส่องสว่างกลบทั่วบริเวณแห่งนั้นจนหมดสิ้นภายในมีประทีปทองดวงใหญ่เปล่งแสงสว่างสวัยอยู่กลางวิมานมีเทพอับสรมากมายประโคมทิพยสังคีตก้องกังวานให้เทพนารีผู้เป็นเจ้าของวิมานได้บันเทิงเริงใจอยู่เป็นนิดฝ่ายเทพนารีได้กล่าวถึงบุพกรรมด้วยความปราโมทย์ใจว่าทิพยสมบัติเหล่านี้คือผลแห่งการสร้างวิหารทานน้อมถวายในพระพุทธศาสนาและตามประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัม

ยังจิตให้เลื่อมใสร่วมจุดประทีปเทียนใจบูชาพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน

ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจให้ใสๆให้ใจเย็นๆค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราจะกำหนดเป็นภาพบริกรรมนิมิตก็ได้และจะไม่กำหนดก็ไม่เป็นไรเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้ากำหนดบริกรรมนิมิตก็ต้องตรึกนึกถึงดวงใสคือนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์นี่คือนวลเพ็ญนะจ๊ะขนาดไหนก็ได้ที่จะทำให้เรานึกได้อย่างง่ายๆให้นึกอย่างที่ง่ายที่สุดนั่นแหละเอาขนาดนั้นนะจ๊ะถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระแก้วใสๆเราจะตรึกนึกถึงองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะเอาไว้ท่านอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะที่เราคุ้นเคยและจะนึกองค์พระทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้เราวัตถุประสงค์ต้องการให้เป็นหลักยึดเกาะของใจ

ให้มาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะนั่นคือวัตถุประสงค์พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งเดี๋ยวบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆเราต้องไม่ลืมบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังนะจ๊ะโดยให้เสียงคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างต่อเนื่องไม่เร็วไม่ช้านักนะจ๊ะเอาพอดีพอดีที่เรารู้สึกสบายเมื่อเราตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ชนิดกลางดวงใสๆแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะจ๊ะหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆก็ในทำนองเดียวกันก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบา

บาๆสบายๆถ้ารู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่ในวันนี้นะจ๊ะส่วนใครที่ถ้านึกเป็นภาพดวงแก้วหรือองค์พระใสๆก็อดที่จะเป็นเน้นไปเค้นไปบีบบังคับภาพเพื่อจะให้ได้ชัดเจนดังที่เราตั้งใจหรือต้องการพอเป็นเน้นไปเค้นก็จะทำให้มึนให้ตึงหรือบางท่านนึกไม่ออกก็ให้วางใจเฉยๆก็ได้นะจ๊ะให้หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆอย่างสบายๆในจุดและตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่ถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วเนี่ยก็แค่

ให้ใจนิ่งๆนุ่มๆ นานๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาเบาต้องเบาเบาต้องผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นพอเรานิ่งถูกส่วนแล้วเดี๋ยวร่างกายเราก็จะโปร่งจะโล่งกลวงกลวงข้างในเป็นโปร่งแล้วก็เบาสบายใจก็จะใสใสเย็นเย็นเราก็ยังคงนิ่งต่อไปเรื่อยๆให้นิ่งกับไปเรื่อยๆนุ่มๆเดี๋ยวใจก็จะหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดที่ตัวโล่งโปร่งเบาสบายจริงๆมันจะใสๆสบายสบายแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราหยุดนิ่งนุ่มอย่างหนาแน่นได้นานๆจะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆแต่นิ่งอย่างเดียวก็พอถูกศูนย์ก็จะตกศูนย์เข้าไปข้างในมันจะวุดลงไปเลยแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสบริสุทธิ์แตกต่างจากที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเพราะมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ความบริสุทธิ์ของใจที่จริงเกลี้ยงใจจะใสๆมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจชุ่มชื่นอยู่ภายในจะเป็นดวงใสๆที่ทำให้ใจเราหยุดนิ่งเพิ่มขึ้นเพราะใจไม่อยากได้อะไรแล้วนะมันจะมาติดอยู่ตรงกลางดวงใสๆของดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสิปทานเป็นดวงใสอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่ว่าใสบริสุทธิ์อย่างน้อยใสเหมือนน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกิน

ซังซ้อนกันอยู่ภายในกลางนั้นเป็นชั้นๆเข้าไปสิ่งที่ละเอียดจะซ้อนในสิ่งที่หยาบกว่าจะเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปดวงธรรมที่ละเอียดกว่าก็จะซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมที่หยาบกว่ากายภายในก็เช่นเดียวกันที่ละเอียดกว่าก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าจนกระทั่งไปถึงกายที่กายใหญ่ซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าซ้อนได้เพราะละเอียดกว่าและกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกสวยงามกว่ารัตนะในโลกนี้ในโลกอื่นหรือในเทวโลกสวยกว่ารัตนะบนสวรรค์งามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธิเดี๋ยวบนแผ่นฌานใสๆนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเรายามทุกข์ก็พึ่งกันได้สุขก็ไปหาท่านได้เป็นสิ่งควรระลึกถึงเพราะยิ่งนึกยิ่งมีสุขอบอุ่นใจมีความปลอดภัยจะสมปรารถนาในทุกสิ่งได้ต้องหยุดนิ่งอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละให้ได้ตลอดเวลากายธรรมโคตรภูก็จะหน้าตักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยสวยงามมากทีเดียวให้โลกทุกคนให้นิ่งไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้หาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงให้กับตัวของเราเองเพราะวันเวลาในโลกมนุษย์นี้ในยุคนี้ประเดี๋ยวเดียวอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายชีวิตหลังจากตายแล้วยาวนานมากสุขก็สุขนานทุกข์ก็ทุกข์นานเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือต้องใช้วันเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งสาวแหวงบุญสร้างบารมีเนี่ยให้มันเต็มดีให้มันเต็มกำลังถึงวันวันนั้นวันสุดท้ายชีวิตเราจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยเพราะบุญที่เราสั่งสมไว้จะหล่อเลี้ยงใจของเราให้มีแต่ปีติสุขอยู่ตลอดเวลาจะองอาจจะสง่างามและเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะไปแบบผู้ที่มีชัยชนะแม้วันเวลาในโลกนี้มีไม่นานแต่เราก็ใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีทำแต่

ความดีกุศลธรรมตลอดเวลาเนี่ยนึกเมื่อไหร่ก็มีแต่ความปลื้มปิติแล้วก็ภาคภูมิใจพระธรรมกายหรือพุทธรัตนะนี้ก็จะเป็นประดุจป้อมปราการที่จะปกป้องผองภัยต่างๆให้กับตัวของเราทั้งภัยในอบายและก็ภัยในสังสารวัฏให้เรามีสุขอยู่ตลอดไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็ต้องตั้งอกตั้งใจหมั่นฝึกฝนอบรมใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้กลั่นใจของเราให้ใสๆให้บริสุทธิ์ให้ได้เราจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ได้ก็โดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เองสิ่งอื่นที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ใจยิ่งกว่านี้ไม่มีมีแต่น้อยกว่านี้หยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้จิตของเราสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงจนกระทั่งไปถึงผู้บริสุทธิ์ภายในผู้มีอนุภาพภายในคือพระธรรมกายหรือพระรัตนตรัยในตัวของเราได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่เนี่ยไอ้ลูกทุกคนรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ต่างคนต่างประคับประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะต่างคนต่างทำมันกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ต่อจากนี้ไปเราจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นมาพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังอุตสาภาควะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเสนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักสุ
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทิพยจักสุ
1: ทิพยจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: สมันตจักสุ
1: สมันตจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเถอ
1: จงทุกประการเถอ
0: นิพพานปัจจโยโหโต
1: นิพพานปัจจโยโหโต
0: สัพเพพุทธาปลัปปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนระคังบันทาวิสัพพโสเทตลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะ สัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่10

0: 21ตุลาคมพุทธศักราช2569คุณยายสุดยอดกัลยาณมิตรถ้าไม่มีคุณยายก็จะไม่มีหลวงพ่อและไม่มีวัดพระธรรมกายให้หมู่คณะพวกเราได้มาสร้างบุญบารมีอย่างทุกวันนี
1: ้สาธุ
0: คุณยายท่านเป็นเสมือนผู้จุดประทีปในที่มืดและบอกทางแก่คนหลงทางทำให้เราได้พบแสงสว่างในชีวิตท่านเป็นสุดยอดกัลยาณมิตรที่คอยประคับประคองหลวงพ่อและหมู่คณะวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้นคุณยายท่านเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านพาให้เราได้สร้างบารมีจนกระทั่งท่านสร้างวัดให้เราอยู่และยังวางระบบระเบียบวัฒนธรรมชาวพุทธที่เข้มแข็งแต่เรียบง่ายเอาไว้ให้ใช้รักษาวัดต่อไปด้วยท่านจึงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งศาสนบุคคลศาสนวัตถุและศาสนสถานของวัดพระธรรมกายมาตลอดชีวิตของท่าน
1: สาธุ
0: ถ้าไม่มีคุณยายก็จะหาผู้ทำลายความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของชีวิตชีวิตหลังความตายเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะยังไม่เคยมีใครให้ความกระจ่างได้มากเท่ากับคุณยายเลยทั้งที่ท่านไม่รู้หนังสือแต่น่ามหัศจรรย์ที่แม้แต่ผู้ที่มีการศึกษาสูงทุกชนชั้นยังต้องไปกราบไปขอเรียนธรรมะกับท่านหรือขอคำปรึกษาจากท่านโดยถามในสิ่งที่ต่อให้ใครจะมีความรู้สูงสุดในโลกนี้แค่ไหนก็ให้คำตอบอย่างคุณยายไม่ได้เลยคุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนไปไกลๆชาตินั้นชาตินี้ชาติโน้นเคยเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้สร้างบุญอย่างนั้นแล้วจึงกลายเป็นอย่างนี้ท่านสอนอย่างละเอียดสอนหมดทั้งย้อนหน้าและย้อนหลังเช่นถ้าประกอบเหตุชาตินี้อย่างนี้ผลต่อไปจะเป็นอย่างนั้นสอนแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องข้ามภพข้ามชาติหลวงพ่อเคยได้ยินคุณยายใช้คำว่าระลึกชาติปัจจุบันอยู่เรื่อยๆหลายคนอาจไม่ค่อยเข้าใจเพราะเคยได้ยินแต่ระลึกชาติอดีตหลวงพ่อถามคุณยายว่าระลึกชาติปัจจุบันเป็นอย่างไรคุณยายบอกว่าเราก็ดูสิตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสิ่งรอบตัวทั้งครอบครัวอะไรต่างๆสารพัดถ้าเรามีข้อบกพร่องเราก็สร้างบุญให้เยอะๆแล้วอธิษฐานล้อมคอกว่าพบชาติต่อไปขอให้เราอย่าได้เป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วอธิษฐานยาวไปถึงทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: หลวงพ่อก็ถามคุณยายต่อว่าแล้วสิ่งที่ยายอธิษฐานนี้จะเป็นไปได้หรือคุณยายบอกเป็นไปได้สิเรื่องบุญนี้เป็นเรื่องสำคัญบุญเป็นท่าสำเร็จเราอธิษฐานอะไร ก็จะเป็นอธิษ

0: ฐานบารมีแต่ต้องสร้างบุญด้วยนะท่านจะย้ำอย่างนี้ถ้าอธิษฐานเฉยๆแล้วไม่สร้างบุญก็ไม่สำเร็จหรอกต้องสร้างบุญแล้วก็ต้องทำบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆจะได้เป็นอธิษฐานบารมีล้อมคอกเราไว
1: ้สาธุ
0: เวลาที่คุณยายทำบุญถ้าจะอธิษฐานออกเสียงดังๆให้หลวงพ่อได้ยินได้ฟังด้วยเช่นพบชาติณเบื้องพบชาติเบื้องหน้าจะขอเกิดเป็นชายได้บวชเป็นพระและมีบุญมากๆหรือให้ได้สร้างความดีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
1: สาธุ
0: คุณยายบอกว่าพบชาติต่อไปยายเกิดมาเนี่ยยายจะต้องปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะตั้งแต่เกิดมาเลยหรือบางทีท่านก็บอกพบชาติต่อไปยายต้องเป็นผู้ชายจะได้บวชยายจะได้สมบัติมาอย่างเย็นๆยายจะได้ทำวิชาจะได้ไปรู้ไปเห็นใครจะมาปิดมาบังญาณทัศนะของยายไม่ได้เลยในนิพพานภพสามโลกันหรือที่ไหนยายจะไปรู้ไปเห็นหมดเพราะชาตินี้ยายบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจทั้งการสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเลย
1: สาธุ
0: เวลาอธิษฐานจิตคุณยายจะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและมุ่งไปปราบพยามารเป็นหลักส่วนที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นการอธิษฐานเบ็ดเตล็ดใจของคุณยายจะมีแต่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นจากการที่ได้เห็นคุณยายเป็นแบบอย่างหลวงพ่อจึงได้อัธยาศัยนี้ติดตัวมาเวลาท่านสอนอะไรแต่ละครั้งหลวงพ่อก็จะพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วทำตามไปเรื่อยๆหากวันใดที่ลูกๆเข้าถึงวิชาธรรมกายเราจะยิ่งซาบซึ้งในตัวท่านดังนั้นเราอย่าพลาดที่จะไปเชื่อมสายบุญกับท่านจะเป็นทางมาแห่งบุญของเราและเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นเรามาเอาบุญกับคุณยายกันในวันทอดกฐินคุณยายที่จะถึงนี้กันนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกฐินคุณยาย in my heart

0: ธุอีกกี่วันจะออกพรรษาจ๊ะ
1: 15วันครับ
0: โอ้เหลืออีกแค่15วันก็จะออกพรรษาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แล้วกี่วันจะได้ทอดกฐินคุณยายจ๊ะ
1: 21วันครับ
0: อีก21วันตั้งใจกันให้ดีเนาะ
1: ครับ
0: ในก่อนที่จะถึงวันทอดกฐินคุณยายนี่รักษาใจให้ใสๆเลยพยายามอย่าให้มีอะไรที่มาทำให้ใจเราขุ่น

0: หลวงพ่อเคยบอกเอาไว้บอกมรสุมฝนน่ะที่ตกมาทั่วทั้งโลกทั้งฟ้าทั้งจักรวาลเนี่ยเรายังนับได้แต่บุญทอดกฐินของคุณยายนี่นับไม่ได้เลย
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นเราอย่าให้หกให้หลดเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะบุญนี้หายากเกิดขึ้นได้ยากทรัพย์ที่เราหามาก็ลำบากโอกาสที่เราจะได้

0: อบอย่างที่ไม่เคยให้ใครให้คำตอบหลวงพ่อแบบนั้นจริงๆเป็นแบบนั้นเนาะเวลาใครมีอะไรสงสัยเนี่ยจะไปหาคุณยายแล้วจะถามเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยยายตอบไม่มีเม้มไม่มีกักไม่มีว่าน่าจะอย่างงั้นอย่างนี้ตามหนังสือก็ว่าอย่างงั้นอย่างนี้ไม่เลยคุณยายตอบตูมตูมไปเลยหายสงสัยตอนสมัยหลวงนาบวชอยู่พรรษาแรกๆหนึ่งหรือสองเนี่ยเคยมีพระที่เรียนตอนนั้นเรียนปท.ประโยค8ไปถามคุณยายว่าโยมในพระไตรปิฎกก็ถามก็มีบอกถึงเรื่องแบบเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยยายก็นั่งเงียบนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วยายอธิบายมันเป็นฉากเลยหลวงนาจำไม่ได้คำถามนั่นอะไรแต่ว่าคลายปัญหาให้กับผู้ที่เรียนปท.8ได้ขนาดนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์มันอยู่ในตัวของพวกเรานะเพราะคุณยายเองไม่กอขอก็มีกระดิกไม่รู้หรอกแต่ยายตอบปัญหาในพระไตรปิฎกได้เพราะฉะนั้นที่พุทธเจ้าท่านค้นพบอริยสัจ4หรือสัจจะของชีวิตเนี่ยท่านค้นจากในตัวของท่านไม่ได้ไปค้นที่ไหนไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนเลยแล้วอย่างที่บอกว่าใครที่มีความรู้สูงสุดในโลกนี้แค่ไหนก็ตามไปถามคุณยายคุณยายตอบได้หมดตอนหลวงนาอยู่พรรษา1หรือพรรษา2ตอนเย็นๆส่งน้ำเสร็จก็ไปทำวัดเย็นในโบสถ์ที่วัดปักน้ำแล้วก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่ที่หอสังเวชนีกราบหลวงปู่เสร็จก็จะลงมาที่บ้านธรรมประสิทธิ์มานั่งคุณยายจะเตรียมน้ำปานะไว้รอถวายจะเป็นน้ำขิงน้ำมะตูมน้ำส้มก็แล้วแต่ยายวันหนึ่งยายมายืนอยู่ที่หน้าระเบียงนั่นแหละหลวงนาหลวงพ่อท่านก็นั่งอยู่ที่หน้าระเบียงเป็นม้าหินขัดนะก็นั่งยายก็ชี้ไปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นอาคารตึก3ชั้นท่านก็พูดมาลอยๆงั้นบอกว่าตึกโรงเรียนปริยัติเนี่ย3 ชั้น 4 ชั้นเนี่ยใส่คุณยายใส่ความรู้ของคุณยายไม่หมดหรอกหลวงนานั่งงงเลยแค่หนังสือในห้องสมุดหลวงนายังอ่านไม่จบเลย
1: ครับ
0: แต่ท่านบอกใส่ไม่หมดอ่ะเราจะอ่านกันยังไงหนักกว่านั้นคือตอนมาที่วัดพระธรรมกายสร้างศูนย์ผู้จักปฏิบัติธรรมวันเดินอยู่ที่หน้าศาลาดุสิตคุณยายก็ชี้บอกให้หลวงนาฟังเปลยๆแบบนั้นเหมือนเดิมบอกเนี่ยพื้นที่200ไร่ใส่ความรู้ของยายจันทร์ไม่หมดหรอก
1: โ
0: อ้200ไร่ยังใส่หมดอีก
1: ครับ
0: โอ้นี่มาเจอ 2,000 ไร
1: ่ครับ
0: ยายบอก 2,000 ไร่ก็ใส่ความรู้ยายไม่หมดโอ้จะขนาดไหนกันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วยายยังบอกนะบุญของยายยังน้อยยายต้องสั่งสมยายเป็นคนอยากได้บุญนะอยากได้บุญเรื่อยๆไม่รู้จักอิ่มเลยพวกเราล่ะอิ่มบุญไหมพอหรือยัง
1: ยังครับ
0: บุญพวกเราเยอะแล้วยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังก็ต้องสั่งสมเนาะสั่งสมไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่คนที่มีบุญนะอยู่ใกล้ๆคุณยายเนี่ยยายจะบอกเลยระลึกชาติไประลึกชาติในอดีตระลึกชาติในปัจจุบันเวลาคุยกับใครคุณยายจะนั่งมองบางครั้งก็หลับตาเรารู้ว่ายายมองเข้าไปในศูนย์กลางกายของยายว่าคนที่ยายคุยด้วยเนี่ยยายเคยบอกนะยายไม่รู้หรอกไอ้คนนั่งข้างหน้ายายเนี่ยมันหล่อหรือมันสวยยายรู้แต่บุญเขาเยอะแค่ไหนแล้วเวลา

0: ไปจุกราบยายคุยกันข้างในยามที่ยายนั่งตาเราใสๆมองเราแป๋วๆเนี่ยข้างในเนี่ยยายเห็นหมดว่าคนนี้นี่เป็นยังไงบ้างทั้งในอดีตในอดีตของปัจจุบันอดีตของอดีตโอ้โหไปไกลเลย
1: ครับ
0: อยากได้ความรู้แบบนี้ไหม
1: อยากครับ
0: อยากก็ต้องนั่งสมาธิกันเยอะๆเน
1: า
0: ะเข้าถึงธรรมกายให้ได้เนาะ
1: คร
0: ับ อยากเฉยๆไม่สำเร็จต้องประกอบความเพียรด้วยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: อืมเราบอกในชาติปัจจุบันนี้นี่นะเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างสำรวจดูสิระลึกชาติปัจจุบันระลึกชาติในปัจจุบันนี้เราเป็นคนไม่ฉลาดเราเป็นคนไม่ทันคนเราเป็นคนขี้โลภเราเป็นคนมันนี่น้อยหรือเราเป็นคนที่อะไรเป็นต้นเราไม่อยากเลยเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ก็อธิษฐานเอาสิแต่อธิษฐานอย่างเดียวไม่พอต้องทำบุญไปด้วยทำบุญบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนคุณยายแหละเจอคุณยายใดยายจะพูดเรื่องซ้ำๆนะเราก็โอ้โหยายนี่ยายกำลังพูดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนาะแต่เรื่องเดิมนี่แหละยายจะเกิดเป็นผู้ชายยายจะสร้างวัดให้ใหญ่กว่าชาตินี่อีกโอ้โหชาตินี้ใหญ่ไหมวัดพระธรรมกายใหญ่ไหมชาติต่อไปยายจะสร้างให้ใหญ่กว่านี่อีกตามยายไปไหม
1: ตามครับ
0: นะเพราะฉะนั้นยายว่ายังไงแล้วก็ตามยายไปเรื่อยเนาะแล้วก็ยายบอกใจเราที่เป็นธาตุสำเร็จบุญก็เป็นธาตุสำเร็จอธิษฐานบ่อยๆทำบ่อยๆสำเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ดูเมื่อวานนี่หลวงนักก็ยังนั่งห่วงอยู่เลยนะเขาว่าจะมีฝนตกแล้วโอ้ยฝนอย่าตกเลย
1: ครับโ
0: ตแม้เราจะปลูกต้นเบญจทรัพย์ก็ตามนะแต่น้ำไม่ต้อง
1: ครับ
0: น้ำฝนเทวดายังไม่ต้องมาลดตอนนี้หรอกเราลดเองได
1: ้ครับ
0: บางคนได้ยินพยากรณ์อากาศน้ำเก่ายังไปไม่หมดเลยยังอยู่เลยน้ำใหม่จะมาเติมอีกแล้วเหรอก็แบบนี้แหละเมื่อวานก็อากาศดีฟ้าเปิดไม่มีฝนไม่มีอะไรต่ออะไรทำให้เราได้สร้างบุญกันอย่างเต็มที่เลย
1: สาธุ
0: เมื่อวานนี้ใครมาบ้างเนี่ย
1: สาธุ
0: เรามีเชื่อมสายบุญสายบารมีกับมหาปูชนียาจารย์เนาะเชื่อมกับหลวงปู่เชื่อมกับคุณยายแล้วก็ทำให้ตัวเองด้วยแต่สิ่งที่ยายอธิษฐานนั้นเนี่ยบอกว่าภพชาติต่อไปยายจะได้บวชยายจะเป็นผู้ชายแล้วได้บวชสมบัติที่ยายจะได้มาต้องได้มาแบบเย็นๆแมนนี่มันนี่มานี่มาแบบเย็นๆยายจะทำวิชาจะได้ไปรู้ไปเห็นใครจะมาปิดมาบังญาณทัศนะของยายไม่ได้เลยโอ้อันนี้สำคัญเนาะในนิพพานภพสามโลกันไม่ใช่เพราะที่นี่นะตลอดทั้งภพสามนิพพานโลกันหรือที่ไหนยายจะไปรู้ไปเห็นหมดเพราะชาตินี้ยายบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจทั้งการสร้างบุญสร้างบารมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นของเราเองนะทำบุญชาตินี้ทำให้บริสุทธิ์ทำให้เต็มที่แล้วก่อนจะถึงกฐินยายนี่นะทำใจใสๆไว้อะไรที่จะมาทำให้คุณเลื่อนออกไปก่อนเลยนะ
1: สาธุ
0: แล้วเราจะได้ทางมาแห่งบุญเชื่อมสายบุญกับท่านซึ่งจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะ
1: สา
0: ธุนั้นมาเอาบุญกับยายกันนะจ๊ะ
1: สา
0: ธุสำหรับวันนี
2: ้ก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน
1: สองแถวประคองนะครับมหาทานบารมีของเรามาเลยนะครับและตั้งผังอธิษฐานไปเรื่อยๆครับอธิษฐานไปเรื่อยๆ

ครับเพราะเส้นทางนี้ต้องมีเรานะครับที่จะเดินตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้สองแถวนะครับฝั่งและสองแถวนะครับตั้งแถวให้ได้ก่อนนะครับให้ได้สองแถวนะครับได้แถวเตรียมมาเลยครับมาด้วยความปลื้มปลื้มต่อเนื่องนะครับทำบุญต่อเนื่องสมบัติเราก็ต่อเนื่องอะไรอะไรก็จะต่อเนื่องไปด้วยนะครับด้วยบุญที่เราทำอย่างสม่ำเสมอนะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางก็ทำต่อๆสะสมไปเรื่อยๆที่คุณยายบอกมาตีละหยดตีละหยดตีละตึงตีละตึงเดี๋ยวเต็มตุ่มเองอ่ะพร้อมยังพร้อมชูหน่อยยืนยันยืนยันว่าพร้อมจะถวายเนาะเดี๋ยวกล้องพร้อมยังครับพร้อมกล้องยังครับกล้องถ่ายหน่อยครับกล้องยืนยันหน่อยว่าเราพร้อมบวกหน่อยโอเค072ด้วยสาธุซ้ายขวาเลยครับบวกมาด้วยบวกให้ด้วยบวกมาด้วยบวกให้ด้วยนะถวายแล้วแม่นี่มันนี่มานี่สาธุสมบัตินอนเนื่องมาเลยนะสาธุสาธุเป็นถุงเป็นทองเป็นปัจจัยเป็นซองมาเลยครับมาเลยแยกซ้ายขวาเลยครับสาธุสาธุสาธุสาธุครับมุทนา

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: เริ่มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: วันนี้อีกวันหนึ่งที่เราได้สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่านไปไม่ได้เปล่าประโยชน์เลยแล้วเราจะเห็นได้ว่าแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันผ่านไปไวมากเลยปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บก็จะออกพรรษาอีกแป๊บเดียวเราก็เท่ากฐินแล้วอีกไม่นานก็ปีใหม่แล้วก็ธรรมญาตราอีกโอ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในน้อยนิดนี่เนี่ยเราสั่งสมบุญสั่งสมบารมีกันให้เต็มที่เนาะ
1: ครับ
0: แล้วสิ่งที่หลวงพ่อและหมู่คณะคัดให้เราทำบุญมาแบบนี้เนี่ยไม่ใช่บุญน้อยแต่เป็นบุญใหญ่บุญที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมน้อยๆไปไม่ถึงต้องเป็นบุญใหญ่ๆเพราะนั้นบอกอะไรบุญอะไรมาเราทำทุกบุญใหญ่ตกเลยแม้แต่บุญเดียวแล้วต้องทำให้กันเต็มที่กันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: ว่าอย่างไรก
1: ็ว่าตามกันครับ
0: บอกให้รวยก็
1: ไปรวยครับ
0: ฮะ
1: รวยครับไปรวยครับ
0: อย่าขัดใจกันนะ
1: ครับผม
0: ต้องตามใจกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนนะบูชาพระพร้อมกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

0: โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
0: สาธุ
1: แล้ววันนี้วันพระใหญ่ก่อนกลับไปสวดธรรมจักรไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วเอาบุญไปฝากคนที่บ้านให้ไปรวยๆทุกคนเลยจ้า
0: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งในห้องส่งนี้และที่รับชมอยู่ทั่วโลกเทอญพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดนะของหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่พระผู้ปราบมารใครจะมางานวันพรุ่งนี้มั่งยกมือหน่อยสิโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยนะ

0: ยกห้องมากันเลยดีมากเลยนะจ๊ะเราเกิดมาทำไมพิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอ้าวก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะเราไปรับชมเทปทบทวนนะรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันนะชื่อตอนว่ามีใครรู้บ้างเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกจากช่างเครื่องส่งสู่ช่างเครื่องเสียงนะดังกึกก้องไปทั่วสาธุอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะจ๊ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: สะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้ะ Do you love me boy

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: ายอย่างจ๊ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนา
1: ะ
0: ทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุแล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกทุกกายทุกทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกัน

0: ไหนใครทำบุญกฐินแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ลูกสำนักสื่อดีนซีเข้าโรงเรียนยกมือหน่อยสิจ๊ะโ
1: อ้
0: เยอะแยะเลยเน
1: า
0: ะสำนักสื่อดีนซีรับบุญดูแลสถานีออกอากาศธรรมะ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยเหรอ อ๋อมีหลายแผนกเนาะตั้งแต่ศูนย์ผลิตรายการกองออกอากาศศูนย์เทคโนโลยีเสียงแผนกเสียงอาจารย์ศูนย์ภาพนิ่งผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองสร้างสรรค์รายการกองการ์ตูนสำนักงานเลขาธิการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนและฝ่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ DMC
1: คร
0: ับแปดสำนักงานเนี่ย
1: โอ
0: ้โหใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: สำนักสื่อ DMC มีคำขวัญเนี่ยฟังแล้วรื่นหูดูก็ชื่นใจสื่อสว่างสร้างแรงบันดาลใจส่งธรรมะกระไรไปทั่วโลกสำนักสื่อดีเอ็มซีเราทำได้มีนโยบายที่ให้สำหรับรายการในสถานีดีเอ็มซีคือ1ดูรายการที่ตัวเองทำไอ้ดูไปทำไมนะ
1: ดูก็จะได้ปรับปรุงพัฒนา
0: สองให้เพื่อนดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สามให้มืออาชีพดูและวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สี่รักษาวัฒนธรรมองค์กรสำนักสื่อดีมีต้องเป็นสถานีสื่อสีขาวที่จะเฉลยเรื่องราวความจริงของชีวิตให้ทุกคนในโลกได้ครับทราบจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่จ้ะพระสื่อนี้ดีมสีนี้สำคัญมากที่สุดในโลกการที่เราให้วัตถุทานเช่นให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าแก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกยากนั้นนั่นก็เป็นการสงเคราะห์โลกชั่วคราวไม่ได้เป็นการช่วยกับพ้นทุกข์ในสังสารวัฏแต่การให้ธรรมทานผ่านดีมสีนี้สิให้รู้เรื่องราวความจริงชีวิตถือว่าเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงอย่างนี้ต้องเรียกว่าลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารได้ DMC ลื้อได
1: ้
0: นี่เนาะรู้ไหมจ้าผู้มีบุญกำลังเราคอยเราเผยแผ่ธรรมะไปถึงอยู่อีกหลายล้านคนทั่วโลกซึ่งที่ผ่านมาพยายามบดบังการติดต่อสื่อสารจะไม่ให้เขามาถึงความรู้ที่แท้จริงไ

0: จากสถานีธรรมะดีเอ็มซีจะเข้าไปถึงผู้มีบุญเหล่านั้นให้สะดุดหูสะดุดตาและหันกลับมาศึกษาธรรมะกันได้จ้ะ
1: สาธุ
0: ตัวอย่างอานิสงส์ของทุกๆส่วนที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนี่ตัวอย่างสำหรับผู้ที่ช่วยกันผลิตรายการธรรมะนะจะเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรมะดีไหมมีชื่อเสียงอันดีงามมีพวกพ้องบริวารมากในทุกที
1: ่
0: มีผู้สนับสนุนการทำความดีเป็นที่รักของมหาชนถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติจะรวยนะทิพยสมบัติรวยไปถึงสวรรค์แล้วก็มีนิพพานสมบัติเป็นบุญญาตาติไปทุกภพทุกชาติ

0: แม้แต่การผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์นี่ผลิตการ์ตูนประกอบรายการธรรมะก็มีอานิสงส์คือจะมีดวงปัญญาแตกฉานมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจิตใจจะเบิกบานอยู่เป็นนิดถ้ามันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายถ้ามันตอกย้ำสมณะสัญญาก็จะมีผังบทหนาแน
1: ่
0: นส่วนผู้ที่ใช้เสียงพูดธรรมะร้องเพลงธรรมะจะทำให้มีเสียงทิพย์ที่ไพเราะกังวานเพราะกว่าเทวดาอื่นจะมีบริวารพูดในสิ่งที่รื่นเริงใจให้ได้ยินได้ฟังจะเดินทางไปส่วนไหนของวิมานก็จะมีบริวารขับกล่อมให้บันเทิงใจเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้เสียงมหาบุรุษนี่ครับส่วนภาพในวิดีโอและเสียงคือผู้ที่ช่วยกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามที่สุดในโลกเมื่อภาพเหล่านี้แพร่ไปให้ชาวโลกหรือผู้ที่มาภายหลังได้เห็นความทุ่มเทในการสร้างบารมีโดยไม่หวั่นหวั่นต่ออุปสรรคใดๆแล้วเขาเหล่านั้นก็จะได้เห็นแบบอย่างจนเกิดกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะมาสร้างบารมีตามอย่างเราด้วยเพราะโลกยังขาดแคลนภาพตัวอย่างที่ดีๆอย่างนี้นะจ๊ะดังนั้นภาพทุกภาพในงานพระศาสนามีความสำคัญมากแต่ละภาพที่เราได้บันทึกไว้จะช่วยยืดอายุของพระศาสนาให้ยืนยาวยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นบารมีพิเศษของลูกทุกๆคนเราก็จะได้ภาพถึงงดงามมีระบบระเบียบสงบสง่างามแม้จะเหนื่อยกันสักหน่อยแต่ก็พักเดียวก็หายเหนื่อยเหนื่อยกายได้แต่ละเย็นเหนื่อยหน่ายในการสร้างบารมีนะจ๊ะนับจากนี้ในการรับบุญของโลกทุกคนจงฝึกฝนให้ชำนาญให้ดีกว่าดีที่สุดในโลกให้เป็นยิ่งกว่ามืออาชีพนะจ๊ะจากความชำนาญแค่มืออาชีพยังไม่เพียงพอเพราะมืออาชีพจากทุกสาขาทั่วโลกแม้สร้างงานใดๆขึ้นมาก็ไม่ช่วยให้สันติสุขเกิดขึ้นแก่โลกได้แต่พวกเราต้องเป็นยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่ามืออาชีพนั้นจึงจะสามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกและสามารถเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้นี่จ้ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงใหม่จากสำนักสื่อสีขาวที่ดังที่สุดในโลก

0: วันนี้จดหมายจากพระลูกชายปากหวานที่รักหลวงพ่อสู้หัวใจต้อนจากช่างเครื่องส่งสู่ผู้กุมบังเหียนเสียงธรรมกึกก้องโลกกราบกราบหลวงพ่อที่ขอรับอย่างสูงครับกระผมพระกรุสมุวีรวุฒิมณวีโลผู้อำนวยการสำนักสื่อดีมสีดูแลงานเสียงวิดีโอภาพนิ่งและรายการทางสถานีดีมซีจีวีเอ็นที่เผยแผ่ไปทั่วโลกและเป็นกรรมการมูลนิธิธรรมกายด้วยครับรายงานตัวครับหลวงพ่อครับผมถ้าบอกชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จัก
1: ครับผม
0: เป็นคนท่าฉลองและมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนี่จ้ะย่านั้นแบ่งเป็นหัวบ้านท้ายบ้านกลางบ้านซึ่งแต่ละย่านก็มีลูกหลวงพ่อเป็นตัวแทนครบทุกอย่างเลยครับตัวเองเป็นตัวแทนฝั่งกลางบ้านครับ
1: oh.
0: นี่ดูกลางบ้านเป็นไง

ยมพ่อโยมแม่เป็นยมพ่อโยมแม่สี่ออดคือหนึ่งอนุญาตให้บวชสองอนุมัติให้บวชต่อสามอนุโมทนาทุกบุญสี่อนุเคราะห์ปัจจัยตลอดมาโยมแม่ศรัทธาวัฒน์

0: ธรรมกายสุดหัวใจตั้งแต่ปี2526ผมรับหน้าที่เป็นสารถีขับรถพาท่านมาวัดร่วมงานบุญวันอาทิตย์และงานบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ผมก็มีหน้าที่แค่พามาและก็พากลับครับช่วงระหว่างแม่ร่วมงานบุญผมก็ปีกวิเวกมานอนอยู่ที่รถครับโอ้โหเข้าใจปลีกเนาะวันนี้ผมไม่ว่างท่านก็ออกจากบ้านแต่เช้านั่งเรือคือท่านจะไม่ยอมขาดการมาวัดนั่งเรือแล้วก็ต่อด้วยรถไฟสุดรถไฟต่อรถเมล์มาเองจนถึงวัดกว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบ3 ทุ่มครับ
1: โอ้
0: ศรัทธาท่านสูงส่งเลยเอามีพี่น้อง5 คนเนาะอืมนี่จ้ะผมเป็นเด็กช่างเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันครับ
1: โอ
0: ้ฮะช่างกลปทุมวันด้วยโหนี่ดู

โอ้โหเด็กทั้งคนมาอยู่วัดได้ไม่ธรรมดาโอ้พอเรียนจบจากวิทยาลัยช่างกลปฐุมวันผมก็ไปปักหลักทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลนี่ในระดับโลกเลยที่ปัตตานีสงขลาธุรกิจรุ่งเรืองมากจะมีบ้านสองหลังมีออฟฟิศเป็นของตัวเองมีบ้านสองหลังตั้งแต่อายุ21ปีครับตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้ผมเริ่มทำธุรกิจหลังเรียนจบด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลครับนี่เพราะมันกว้างกว่าแผ่นดินมากอิเล็กทรอนิกส์ทางทะเลเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่ง

อายุ28 ปีมีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วนี่ไม่ธรรมดานะเยอะแม่เห็นแบบนั้นก็เลยไม่กล้าชวนให้บวชแต่ท่านก็ฝากโอวาทประโยคเดียวหนักแน่นที่สุดมาว่าไปอยู่ภาคใต้มีคนต่างศาสนาเยอะจะมีครอบครัวนะกับใครนะแม่เนี่ยไม่ว่านะแต่ต้องศาสนาเดียวกันจะได้ไม่ทะเลาะกันนี่นะถ้าคนละศาสนานี่เดี๋ยวเรื่องมันเยอะเพราะนั้นก็ต้องมีความเชื่อเดียวกันเพราะนั้นห้ามต่างเด็ดขาดนี่จะถ้าฝ่าฝืนแม่ชูนิ้วชี้ไปข้างหน้าเลยถ้าฝ่าฝืนแม่ขอตัดแม่ตัดลูกแล้วท่านก็พูดย้ำเลือดก้อนเดียวโยนให้แมวกินก็ได้แต่ท่านพูดตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่าแมวหลวงพ่อครับท่านพูดด้วยท่าทีและเสียงเอาจริงฟังแล้วไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยครับโอ้สุดยอดโยมแม่เดินทางคำ2539พี่ชายมาชวน

0: บอกว่าทางวัดมีโครงการบวช3อาทิตย
1: ์
0: สนใจไหมคือโครงการบูชา380ปีวิชาธรรมกายปี39ผมคิดว่าการไปบวชก็เหมือนการไปเที่ยวเดี๋ยวๆก็กลับมาแล้วเลยรับปากไปแบบไม่ทันได้คิดโอ้โหนี่เนาะแต่ว่ามีจิตที่บริสุทธิ
1: ์
0: แม้ไม่ทันได้คิดพี่ชายเรียกไปสมัครให้เสร็จสับเลยแล้วพี่ชายก็โทรมาเรียกให้เข้าโครงการผมก็เริ่มได้สติผมปลื้มมากเลยตอนนั้นแต่ความปลื้มนั้นมาช้าผมจึงบอกไปตรงนั้นว่ายังไม่พร้อมพี่ชายก็ย้อนสวนกลับมาทันทีลูกผู้ชายรับปากแล้วนะอย่าเสียสัจจะผมก็คิดในใจว่าอ้าวบวชก็บวชจะได้จบๆไปสักทีแถมยังคิดฉลาดกันอีกว่าจะบวชทั้งทีก็บวชวัดที่แม่ชอบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ขัดใจท่านแบบยิงปืนนัดเดียวใส่นกหลายตัวเงี้ยนี่เนาะผมบวชที่22ธันวาคม2539พอเดินลงจากโบสถ์โยมน้าสาวอาจเจอโยมนายนะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดโยมแม่พอดีเลยนะ
1: น
0: ะให้พรวันเกิดโยมแม่ด้วยออกจากโบสถ์ก็ให้พรเลยเนี่ยว่าอย่างไรก็ไม่รู
1: ้
0: ไปถามท่านเอาผมนิ่งไปพักหนึ่งแต่ก็ดีใจพอดีมอบของพรวันเกิดที่ดีสุดที่แม่โดยไม่ได้ตั้งใจครับผมบริโภคการบูชาธรรม80ปีวิชาธรรมกายช่วงนั้นกำลังสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์อ๋อมาช่วงกำลังก่อสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์นะวันที่5มกราคม2540หลังพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีพระอาจารย์ถามว่าใครจะลาสิกขาให้ก้าวไปข้างหน้าผมคิดในใจว่าบวชแค่3อาทิตย์สวดมนต์ยังไม่คล่องเลยธรรมะยังไม่เข้าใจเลยเลยขอบวชต่ออีกสัก1พรรษาโอ้โหสุดยอดนะพอผมรับกฐินแล้วความรู้สึกอบอุ่นก็ค่อยๆก่อตัวได้อยู่กับพระเพื่อนรุ่น13ที่ต่างวัยกันมากโดยเฉพาะพระหนุ่ม
1: ๆ
0: ที่ตั้งมโนปณิธานจะบวชตลอดชีวิตลึกๆในใจผมรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังใหญ่ที่จากมานานยิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นไม่อบอ้าวเนา
1: ะ
0: ยิ่งอยู่ยิ่งรักยิ่งอยู่ยิ่งไม่อยากจากไปเลยจึงตัดสินใจอยู่ต่อครับจากที่ตั้งใจจะบวชแค่3อาทิตย์ตอนนี้ผมบวชมาได้หลายอาทิตย์แล้วครับนี่จะผมอยากอยู่สร้างบารมีต่อเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งอยู่ยิ่งอบอุ่นยิ่งอยู่ยิ่งรักที่นี่มากขึ้น

กับบ้านไม่มีใครถามเรื่องศึกอีกแต่ยังพ่อก็ยังแอบประลองใจบอกว่าจะทยอยขายทรัพย์สินที่เป็นชื่อผมที่สงขลาและปัตตานีให้หมดเลยนะแล้วโยมพ่อกับโยมแม่ดูแลแทนไม่ไหวแต่ยังนำใบมอบหน้ามาให้เซ็นโยมพ่อยังถามซ้ำอีกว่าคิดได้ดีนะถ้าศึกออกมาจะไม่เหลืออะไรเลยต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะผมไม่หยุดคิดสักนิดผมเซ็นใบมอบเนี่ยทันทีโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวครับโอ้สมกับคุณผู้ที่มีบารมีเนกขัมมะบารมีมากอย่างนี้สาธุสาธุนี่มันอัศจรรย์นะไม่ธรรมดาหรอกไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเลยนะโอ้เหมือนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสละทรัพย์ออกบวชโอ้แล้วพ่อครับช่วยอบรมภาษาสองพระอาจารย์พาพระทุกรูปไปกราบหลวงพ่อที่อาคารภาวนาเพราะนั้นหลวงพ่อบอกว่าใจพระทุกรูปเป็นพระสะเทินน้ำสะเทินบกขึ้นต้นไม้ได้กระโดดน้ำได้แล้วอย่าไปกระโดดจริงเหรอซึ่งภายหลังผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดนั้นน่ะถ้ามีนักโยบายจะส่งพระรุ่นกับผมไปเผยแผ่ทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ให้ไปโดดน้ำเล่นนะแต่ระหว่าง

ที่ผมกำลังฟังหลวงพ่อเพลินอยู่นี่แหละครับพระอาจารย์กำลังดึงตัวผมกับพระอีกหนึ่งรูปออกจากกลุ่มพาเดินไปเจอหลวงพ่อที่สี่แยกประตูสามพร้อมหลวงนะชาณาหลวงนาพูดสั้นๆสองรูปนี้แหละครับที่จะให้มารับบุญดูแลเครื่องเสียงนี่เพราะเครื่องเสียงสำคัญมากนี่เนาะตั้งถ่ายทอดความรู้อะไรทุกอย่างผมอึ้งตะลึงไปเลยครับเพราะผมเป็นช่างเครื่องวิทยุรับส่งเรดาร์โซน่าระบบนำทางด้วยดาวเทียมของเรือประมงครับไม่ใช่เครื่องเสียงเลยสักนิดแต่พอกำลังคุณคิดอยู่ในหัวจะไหวเหรอแต่พ่อการว่าพูดทันควันว่าไม่เก่งไม่เป็นไรนะจ๊ะตอนนั้นมีคนเก่งอยู่ให้ลูกไปดูแลคนเก่งทำแค่นี้ได้ไหมให้แค่ไปดูแลคนหรอโอ้โหหลวงพ่อครับหลวงพ่อรู้ใจผมแน่แน่พอกำลังคิดอะไรอยู่ผมก็ได้ตอบคำเดียวไปว่าได้ครับได้ครับ

หลวงพ่อมาตรวจสอบระบบเสียงที่สภาธรรมกายสากลให้ท่านทำให้ดีที่สุดผมก็ตอบว่าครับครับได้ครับนี่เนาะแล้วพ่อครับครับนับแต่วันนั้นผมก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าการสร้างบารมีไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่ต้องกล้าผมตั้งมโนบริทานกับทีมงานว่าสิ่งใดที่ทำให้หลวงพ่อกังวลเราจะปลดกังวลสิ่งนั้นให้ได้โอ้ขอบคุณครับโอ้ประชาชนเดินทางมาไกลเพื่อฟังธรรมถ้ามาแล้วไม่ได้ยินเสียงจากศูนย์กลางพิธีก็เท่ากับเสียโอกาสที่เดินทางมาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปฟรีๆครับผมก็ทีมงานยังยึดนโยบายที่หลวงพ่อสั่งไว้ว่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องไฟจะดับมีคนเดินสะดุดสายหากหลวงพ่อมาถึงศูนย์กลางพิธีเสียงต้องดังสั่งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชาตินะ

ครับนโยบายนี่แหละครับที่กลายเป็นนโยบายหลักในการสร้างบารมีของผมและทีมงานมาตลอด30พรรษาโอ้สุดยอดงานที่ปลื้มที่สุดในชีวิตการสร้างบารมีคืองานสลายร่างของยายจ๋าเพราะใช้พื้นที่ลานธรรมผมและทีมงานเตรียมงานกันทั้งวันทั้งคืนหรือผังทำใหม่หลายรอบไม่มีใครบ่นปลื้มเหมือนทุกคนเพราะอยากบูชาธรรมของยายตามนโยบายเตรียมงาน 200% พอเสร็จงานพระเถระที่มาจากทั่วประเทศกว่า 30,000 วัดก็ชื่นชมระบบเสียงของวัดว่าทำได้อย่างไรเนี่ยเดินไปทางไหนก็ได้ยินเสียงเสมอกันหมดครับสาธุครับทุกครั้งที่หลวงพ่อเดินทางมาถึงศูนย์การพิธีหัวใจผมก็ทีมงานจะเต้นเกินรอยทุกครั้งรอรู้ว่าเสียงจะดังไหมพระหลวงพี่เคยบอกไว้ว่าถ้าหลวงพ่อนั่งแล้วเสียงไม่ดังหลวงพ่อจะลุกเดินลงทันทีงานเครื่องเสียงจึงกลายเป็นเลขแบบเงียบแต่เสียงดังๆของทุกๆงานก็สำคัญมากนะในงานเนี่ยนี่เนาะนี่งานสลายร่างคุณยายอาจารย์ผมตั้งใจทำระบบเสียงทุกอย่างให้ดีก็ดีสุดครับก็อยากบูชาทำคุณยายครับนี่จ้าหลวงพ่อครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปลาลบว่าทำไมเสียงไว้กลางของสามดังมาถึงเราแต่เสียงเราไปไม่ถึงเขาผมเลยก็ทดสอบลำโพงหอนที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์หลวงพ่อให้พูดทดสอบว่าบัดนี้โลกแตกแล้วให้ทุกคนมารวมตัวที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พูดวนไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆก็มีโทรศัพท์ลึกลับสั่งคนพูดให้หยุดพูดกลางคันพอผมกลับไปดูก็ไปเจอเจ้าที่วัดปั่นจักรยานกรูกันมาที่เจดีย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกไปทำไมตอนนั้นแหละครับถึงเข้าใจกระจ่างนี่คือบททดสอบหลวงพ่อที่อยากรู้ว่าเสียงไปได้ไกลแค่ไหนกันแน่จะได้ไม่ถูกต้มหมูครับสมัยแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาผมยังได้รับบุญทำเครื่องกระจายเสียงผ่านโทรศัพท์ต่อสายคนฟังกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกไม่ธรรมดานะเนี่ยกระจายเสียงทั่วโลกคนฟังทำเยอะจนชุมสายโทรศัพท์เขตคลองสามแอร์อัดหนักมีคนโทรพร้อมกันเป็นพันเบอร์องค์การโทรศัพท์ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าเกิดอะไรกับระบบกันแน่นี่แหละครับคือความปลื้มใจขั้นหนึ่งที่ได้ในตาตัวเองว่างานเล็กๆที่ผมถนัดทางโลกกลับกลายเป็นเครื่องมือขยายบุญให้สาธุชนนับพันนับหมื่นได้ฟังธรรมไปพร้อมๆกันตามภาวันที่9พฤษภาคม2545หลวงพ่อทำสถานี DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอกชนรายแรกของประเทศไทยหลวงพ่อตั้งชื่อสถานีว่า DMC ย่อมาจากธรรมกายามีเดียชันนั่นเจ้านี้ช่องเดียวดีเอลวันชันนั่นบอกไปไหนว่าเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อจะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกแล้วจริง

จากศูนย์กลางกายหลวงพ่อตามหาลูกๆที่เคยสร้างบารมีร่วมกันแล้วลงมาเกิดกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกให้กลับมาที่ศูนย์อรมใจคือวัดพระธรรมกายครับทุกวันนี้ผมยังภูมิใจว่าทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญส่งโอกาสสร้างบารมีให้คนดูอีกนับล้านคนทั่วโลกไปพร้อมกันในเสี้ยววินาทีเดียวครับนี่ช่องนี้ช่องเดียวที่ถ่ายทอดรายการไปทั่วโลกแต่วันนี้ผมยังภูมิใจไปทุกครั้งที่กดปุ่มออกอากาศคือการส่งบุญครับนี่นะรับบุญดูแลสถานีดีมซีจากที่ทำไม่เป็นก็ฝึกฝนจนทำเป็นครับเพราะในวันที่หลวงพ่อถามคำเดียวตอบที่ผมมีคือได้ครับหลวงพ่อครับตลอด30ปีของการสร้างบารมีผมสรุปเป็นคติประจำตัว3ช่วงชีวิตดังนี้ครับช่วง10พรรษาแรกเป็นพระเถระ

0: ได้ยังไงครับแล้วก็ถ้าเขามาอนุโมทนาเงี้ยเขาก็ไม่ได้ความเหนื่อยไม่ได้ความอดทนไปใช่ไหมครับเขาได้แต่บุญไปครับหลวงพ่อครับเพราะนั้นอนุโมทนาบุญอนุโมทนาได้แต่บารมีของผมคนเดียวครับแล้วของแท้ต้องมีคำว่านะพี่น้องเลยครับหลวงพ่อครับ
1: นะพี่น้องบารมีไม่มีอนุโมทนานะพี่น้องมาจากคำสอนหลวงพ่อที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องเหนื่อยและอดทนถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนจะเอาบารมีจากไหนนี่เนาะตอนผมอายุ20เป็นพระมหาเถระได้คติประจำใจว่าความน้อยใจคือการฆ่าตัวเองให้ตายจากการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นน้อยใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่เห็นคนน้อยใจแล้วลาออกจากหมู่คณะไปเสียดายเงินเนาะน้อยใจไปทำไมอ่ะคุณอาสมทวินเคยเตือนผมไว้ว่าอยู่วัดห้ามน้อยใจเด็ดขาดโดยเฉพาะกับหลวงพ่อธรรมชโยเพราะจะทำให้พัดพลาดจากเส้นทางการสร้างบารมีแบบไม่ได้เจอกันอีกเลยครับถ้าใจเราเหลือน้อยก็เติมให้มันเต็มซะฟังเลย

ในภาษานี้ผมจะครบ30ภาษาแล้วผมได้กติประจำวันว่าตลอดเส้นทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องมีความสุขและสนุกกับการสร้างบารมีทุกๆวันใช่จ้ะเพราะผมเชื่อว่าการสร้างบารมีเราต้องมีความสุขสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม

ทำสมาธิภาวนาและตั้งสนุกกับงานสร้างบารมีเพราะงานสร้างบารมีแม้ต้องเหนื่อยแหละแต่ก็ต้องอดทนต้องทำงานเป็นทีมและต้องให้เท่าเทียมทันกันทั้งทีมในทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามครับโอ้สุดยอดเลยนี่สำนักสื่อดีมสีเท่าเทียมทันกันทั้งทีมนี่เนาะ

0: หลวงพ่อครับผมเชื่อว่าการสร้างบารมีไม่ใช่การทำเองให้เก่งที่สุด
1: ก็เราต้องทำเป็นทีมครับหลวงพ่อครับคือเราเก่งคนเดียวไม่ได้ครับ
0: ต้องทำเป็นทีม
1: ครับ
0: คือการส่งต่อคนอื่นทำเป็นและทำเป็นทีมผมจึงได้ถ่ายทอดสุขการจัดงานที่รับบุญอยู่และข้อคิดในการสร้างบารมีกับหมู่คณะให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ที่กระจายรับบุญประจำตามศูนย์สาขาทั่วประเทศได้ฟังเพื่อเสียงธรรมหลวงพ่อไปถึงทุกจังหวัดพร้อมๆกันนี่คือความปลื้มใจอีกขั้นหนึ่งของผมที่ได้เห็นสิ่งที่ทำมาขยายผลออกไปถึงคนรุ่นใหม
2: ่
0: สาธุจ้ะที่จะสร้างบารมีต่อไปได้อีกนานแสนนานครับ
2: ส
0: าธุและทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงสาธุสาธุชนกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันทั่วทั้งงานบุญอย่างเกิดก้องผมรู้สึกว่านั่นแหละคือรางวัลการสร้างบารมีที่แท้จริงไม่ใช่คำชมไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือการที่ได้เห็นสายชนนับหมื่นนับแสนคนได้ยินธรรมะของหลวงพ่อชัดถ้อยชัดครับในนามธรรมะนี้ไปใช้สร้างทางสวรรค์และนิพพานตัวเองได้ครับ
2: สาธุ
0: จ้าจากคลื่นเรดาร์สู่คลื่นบุญใสๆ

สาธุสาธุสาธุโอ้ฟังรับลืมสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้ได้รู้จักประโยคทรงพลังที่สุดในชีวิตคือเราเกิดมาสร้างบารมีถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจประโยคนี้ชีวิตผมชาตินี้คงเกิดมาแล้วตายฟรีไม่ได้สร้างบารมีติดตัวไปเลยสักนิดหลวงพ่อยังมีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดทางโลกเปรียบได้ครับ Thank you ผมขอกราบเทพตาหลวงพ่อด้วยความเคารพรับอย่างสูงสุดขอกราบรัตนาหลวงพ่อมียุคยินยาตามใจปรารถนานั่งนอนยืนได้อย่างมีความสุขเป็นร่มโพธิ์ร่มใสมนุษย์เทวาได้พึ่งพิงตราบนานเท่านานผมรักหลวงพ่อล้นใจ

ปลื้มไหมเอ่ยเหมือนตัวจริงไหมเหมือนอย่างน้อยก็ 90% นะจ๊ะก็หลวงพี่ขอนำบุญทุกบุญนะจ๊ะมาฝากพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั้งที่อยู่ในห้องส่งนี้และทั่วโลกเลยนะให้ได้บุญเท่า

นะมันกันไม่อยู่นะมันกันไม่อยู่นะเพราะว่าสิ่งนี้แหละนะที่จะทำให้โลกเนี่ยกลับมาพบสันติสุขอีกครั้งหนึ่งนะเตรียมเรื่องมาเยอะแยะเลยนะฟังเรื่องตัวเองแล้วก็พูดอะไรไม่ออกบอกได้อย่างเดียวว่าปลื้มอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีเรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมนะจ๊ะก็คือเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอย่างที่ได้ฟังไปนะครอบครัวหลวงพี่เองนะก็ต้องเริ่มจากโยมแม่นะโยมแม่หลวงพี่เองก็เป็นกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งให้กับที่บ้านจริงๆแล้วท่านอดทนมากนะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยต้องอดทนมากๆนะหลวงพี่ก็ถามท่านนะว่าทำไมโยมแม่ต้องเดินทางมาสักไกลนะบ้านอยู่ท่าฉลอมไหนใครรู้จักท่าฉลอมบ้างเนี่ยรู้จักแต่มหาชัยเนาะนะถ้าถามท่าฉลอมไม่ค่อยมีใครรู้จักนะถ้าถามว่ามหาชัยก็พอรู้จักนะแต่ถ้าตลาดร่มหุบนี่ยกมือกันเลยนะแต่ตลาดร่มหุบนี่อยู่แม่กลองนะอยู่สมุทรสงครามนะไม่อยู่สมุทรสาครนะหลายคนเข้าใจผิดนะนึกว่าอยู่สมุทรสงครามนึกว่าอยู่สมุทรสาครนะจ๊ะก็เมื่อก่อนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะหลวงพี่ก็ต้องขับรถพาโยมแม่มาส่วนใหญ่ก็ไปนอนอยู่หน้าโบสถ์นั่นแหละนะตามภาษาคือเราไม่เข้าใจความไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมและอย่างหนึ่งก็ไม่มีใครมาบอกเราด้วยว่าการฟังธรรมนั้นดีอย่างไรนะแล้วโยมแม่เนี่ยหลวงพี่ก็ถามท่านว่าทำไมต้องมาไกลไกลไม่ไกลเราคิดดูจากท่าฉลอมต้องลงเรือแล้วมาขึ้นรถไฟนะขึ้นรถไฟจากมหาชัยมาลงวงเวียนใหญ่แล้วก็จากวงเวียนใหญ่นั่งรถเมไปสนามหลวงเพื่อไปขึ้นรถเมในเลิศไหนใครรู้จักรถเมในเลิศบ้างมีนะโอ้รถเมในเลิศเพื่อมาศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโอ้กว่าท่านจะกลับถึงบ้านนี่สามทุ่มนะไม่เคยย่อท้อเลยเนี่ยหลวงพี่ก็เลยถามว่าโยมแม่ไปทำไมไปสักไกลเลยนะวัดแถวบ้านก็มีท่านบอกว่า

นะแสวงหาวัดดีแสวงหาคนที่ถ่ายทอดธรรมะที่ดีนะท่านหาไม่เจอแต่มาเจออยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะท่านบอกว่าพอท่านมาแล้วท่านประทับใจในความสะอาดในความเป็นระเบียบแล้วก็การสอนธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะนะในสมัยนั้นเนี่ยนะโอ้ท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะท่านสอนได้ดีมากนะแล้วก็ยิ่งมาเจอหลวงพ่อทัตตะเขาเรียกว่าถูกอัธยาศัยกันนะท่านก็เลยมาเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านมาเนี่ยคือมาแสวงหาธรรมะแสวงหาวัดดีครูดีนะเพื่อใครหนึ่งท่านบอกเลยเพื่อตัวท่านเองเอาไว้สอนตัวเองนะว่าเอาไว้สอนตัวเองสองเอาไว้ให้ครอบครัวเป็นที่พึ่งนะถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขท่านก็ปรารถนาให้ครอบครัวท่านมีความสุขถึงต้องดันด้นมาไกลนะเพื่อแสวงหาครูดีนะแล้วก็จะได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตของตนเองและนำไปใช้ให้กับครอบครัวแล้วที่สำคัญคือท่านมองไกลเลยนะว่าวัดนี่แหละลูกชาย2คน3คนท่านนะที่ครอบครัวหลวงพี่มีลูก3คนนะนะหลวงพี่เป็นคนที่2นะคนโตมีพี่ชายคนโตหลวงพี่คนที่2แล้วก็มีน้องสาว2คนนะนี่นะส่วนคนที่3นะที่นั่งตักยมแม่นะชิงกับไปก่อนเมื่อปลายปีเมื่อประมาณปี2537นะก็ถือว่าเป็นปฐมเหตุหนึ่งอ่ะที่ทำให้หลวงพี่คิดอยากจะบวชนะเพราะน้องชายเนี่ยเสียชีวิตเพราะโดนไฟกระแสไฟแรงฟ้าไฟฟ้ากระแสแรงสูงดูดนะแรงดันสูงดูดตายนะก็ไม่สูงมากนะ 22,000 โวลต์เองฟึบเดียวเสื้อผ้าไหม้หมดเลยนะทองนี่หลวงพี่ยังจำได้เลยครับใส่สร้อยทองนะหลอมเป็นก้อนเลยนะไม่รู้เอาไปเก็บไว้ไหนตอนนี้ทองราคาแพงนะก็หลวงพ่อทัตตะตอนนั้นท่านก็เมตตาไปที่งานศพนะท่านบอกว่ามันมีวิบากกรรมเสียสัจจะกับผู้มีศีลนะเพราะนั้นใครที่ถูกฟ้า

กะจะเบี้ยวอ่ะกะจะเบี้ยวนะแล้วพี่ชายบอกว่าโอ้รับปากไว้แล้วอย่าให้เสียสัจจะพอคำนี้มันผุดขึ้นมาปุ๊บเออนึกถึงน้องชายที่โดนไฟฟ้าดูดตายว่าเออหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าผู้ที่เสียสัจจะนะรับปากแล้วเสียสัจจะเนี่ยนะเนี่ยที่ถึงจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะหลวงพี่ก็เลยกลัวนะตอนนั้นยอมรับนะว่ากลัวเออไม่เสียสัจจะดีกว่าไปบวชแล้วก็ทำให้มาวันนี้นะนี่ตั้งใจบวชสามอาทิตย์นะเนี่ยนี่อยู่ไปอยู่มานี่เอกไม่กี่วันนี้ออกพรรษา30แล้วนะจ๊ะหน้าอ่อนไหมหน้าอ่อนนะในเพิ่ง30เองนะเนี่ยนะอย่าไปนับอายุทางโลกนะถ้าอายุทางโลกมัน62เองนะ

ส่วนน้าผู้หญิงน้าปทุมนะเกศรศิริเป็นน้องสาวของโยมแม่คุณกอเกียรตินี่นะเกษตรรุ่น23นะรุ่นไหนรุ่นเดียวกับใครรุ่นเดียวกับหลวงพ่อนะคือพอโยมแม่แสวงหาวัดดีครูบาอาจารย์ดีก็มาเจอน้องเขยดีนะแนะนำเลยนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ให้เพื่อนๆท่านน่ะว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาช่วยกันนะสร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยแหละนะโยมน้ามีครอบครัวแล้วก็เลยอ้าวโยมแม่นะพี่สาวอยากจะหาวัดที่ดีครูบาอาจารย์ดีแนะนำวัดนี้นะโยมแม่มาถึงติดใจเลยนะติดใจเลยนะถึงกับประกาศว่าไม่ไปที่ไหนแล้วขออยู่วัดนี้นะท่านขอปักหลักวัดนี้เลยนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านเพียรพยายามนะและต้องขออนุโมทนาบุญกับโยมนะทั้งสองด้วยนะที่ทำหน้าที่

ฟังแล้วปลื้มยกถวายที่ให้กับพระครูสมุวุฒิอภิวุฒโธนะให้ไว้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโอ้ที่นี่สวยมากนะจ๊ะลืมเอาภาพมาให้ดูอยู่เขตอำเภอเมืองนะประมาณการถ้าขายเนี่ยขายได้เนี่ยโอ้โหหลายร้อยเลยนะนะไล่ละหลายตังค์อ่ะนะตอนนี้หลวงพี่วุฒิท่านก็ดีใจมากเลยนะโยมนะปรารถนาแล้วก็หาจนเจอนะไปหาถึงที่เลยไปหาหลวงพี่วุฒิถึงที่เลยนะท่านจะฉลองเจดีย์ไม่รู้วันไหนนะ24ใช่ไหมจ๊ะอ๋อนี่ท่านประธานอยากบอก24 นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นนะจ๊ะนะก็โยมนาเนี่ยนะท่านก็ปรารถนาแล้วก็พาหลวงพี่วุฒิไปดูที่ไปดูไม่พอนะพาไปรู้จักพี่น้องรอบๆนั้นเลยเพราะเป็นที่มรดกใช่ไหมจ๊ะรอบๆนั้นก็จะมีญาติพี่น้องอยู่ไปแนะนำเลยว่านี่ที่นี้ยกให้วัดแล้วนะนะเดี๋ยวท่านจะมาทำรูปบำรุงจะมาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะตอนนี้กำลังหาวันเวลาที่สะดวกนะก็จะไปจัดพิธีทอดพระป่าถวายโฉนดที่ดินนะก็เดี๋ยวยังไงจะได้มาชวนนักเรียนบ้านฝันฝันทั่วโลกไปร่วมอนุโมทนาบุญกันนี่คือโยมนะนะเพราะนั้นอานิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยโอ้มันดีนะจ๊ะดีมากเนี่ยทำให้โยมนะใจเปิดนะพอใจเปิดสมบัติก็เปิดนะนี่เป็นตรงกับคาถาอะไรเอ่ยคาถาอะไรคาถาส่วนถีนะคาถาส่วนถีเลยนะจ๊ะคาถาส่วนถีว่าไงให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้อันนี้พอฟังเสร็จให้เลยยกให้เลยบอกว่าจะโอนเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเสมอนะเพราะฉะนั้นใครฟังอยู่นะจ๊ะใครมีที่มรดกอยู่นะอย่าเก็บไว้เฉยๆนะจ๊ะเอามาถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะมาถวายพระอาจารย์เราจะได้เอาไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อนะจ๊ะเนี่ยนะหลวงพี่เองเมื่อกี้ขณะที่ฟังอยู่โอ้แอบไปดู Facebook แอบไปดู LINE มีคนถามมาว่าโอ้ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังอะนะเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยชอบใจมากเลยนะหลวงพ่อท่านกลัวหลวงพี่ต้มหมูไงนะจริงๆแล้วอะท่านสงสัยมานานแล้วเอาข้างจริงนะท่านสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะท่านอยู่วัดพระธรรมกายท่านได้ยินแต่เสียงเครื่องเสียงวัดพระธรรมกายไม่ดังทำไมวัดกลางคลองสามเวลามีงานทีไรดังมาถึงท่านทุกทีท่านก็บอกหลวงพี่ว่าไปดูหน่อยสิลูกนะไปดูหน่อยสิลูกมันเกิดอะไรขึ้นเขาใช้ยังไงอะลูกหลวงพี่ก็พยายามจะอธิบายท่านเป็นภาษาช่างนะท่านบอกโอ้หลวงพี่หลวงพ่อฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะลองไปดูสิเขาทำยังไงคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาใช้ลำโพงอะไรนะก็เลยบอกว่าหลวงพ่อครับขอญาติงานหน้าก็เลยเนี่ยช่วยกันนะมันต้องพิสูจน์ให้รู้ดูพิสูจน์ให้รู้ให้ท่านฟังด้วยหูและก็ดูด้วยตานะว่าเขาใช้ยังไงนะคือถ้าเราไปบอกเนี่ยนะจริงจะถูกต้มมูลหรือเปล่านะแล้ววันนั้นหลวงพี่ก็จัดการติดตั้งเครื่องเสียงเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านมาฟังโอตอนนั้นยังจำได้เลยคุณเพียงนินสิริเกษมซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะตอนนั้นถวายรถป้ายแดงเลยโอ้หลวงพี่ได้นั่งรถไปกับท่านด้วยนะไปฟังกันนะกำลังฟังอยู่เพลินๆเลยนะท่านก็ให้พูดคำเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมท่านให้พูดคำว่าอะไรนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะบัดนี้โลกแตกแล้วให้ทุกคนมารวมตัวกันที่มหาธรรมกายเจดีย์แล้วไม่ได้พูดครั้งเดียวนะแล้วถ้าบอกให้พูดวนไปเรื่อยๆนะตอนนั้นหลวงพี่บอกตรงนะหลวงพี่ก็ไม่ทราบหรอกว่าทำไมเนี่ยท่านถึงให้พูดคำนั้นไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราตั้งใจอย่างเดียวว่า

นี่ไงเอาลำโพงแบบเดียวกับที่วัดกลางคลองสามอ่ะใช้นะมาให้หลวงพ่อทดลองฟังนะมารู้ทีหลังก็ตอนที่โทรศัพท์ลึกลับอย่างที่บอกเนี่ยโทรมาบอกนะเพราะว่าคนที่โทรมาเขาไม่รู้ว่าในพื้นที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญนะจ๊ะซึ่งวันนั้นเนี่ยถ้ามีการสื่อสารที่ดีนะแล้วเข้าใจกันเขาก็จะรู้ว่าหลวงพี่กำลังทดลองเสียงอยู่กับหลวงพ่อมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็ท่านก็จะเข้าใจนะว่านะสิ่งที่ท่านให้ทดลองเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วพอท่านกลับไปโอ้โหพวกขี่จักรยานมากันเต็มเลยเนี่ยหลวงพี่ยังจำหน้าได้อยู่สองคนเลยนะเป็นเด็กหอฉันเนี่ยอยู่โรงหุงอะโรงหุงจะอยู่ตรงไหนเอ่ยหน้าโบสถ์นะปั่นจักรยานมาเรียกมาทำไม เรียกมาทำไมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยของวัดพระธรรมกายเนี่ยคือหลวงพี่เองเนี่ยก่อนหน้านี้จะมีหลวงพี่สุคันโทนะท่านเป็นผู้บุกเบิกนะท่านเป็นผู้บุกเบิกแต่หลวงพี่เนี่ยมาปิดคือท่านมาเปิดโครงการแต่หลวงพี่มาปิดโครงการเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นลานดินมันเตรียมงานยากมากนะแล้ววัดพระธรรมกายนี่แปลกนะเวลามีงานบุญใหญ่ทีไรฝนชอบตกพอฝนตกเป็นยังไงแฉะสินะดินทั้งนั้นน่ะแล้วดินอะไรอ่ะโอ้ดินเหนียวอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยนะตอนนั้นก็ช่วยกันนะซึ่งหลวงพี่อ่ะนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวขอให้มีคนที่มีมโนปฏิทานเดียวกันกับหลวงพี่ก็คือจะช่วยกันปลดกังวลหลวงพ่อให้ได้คือไม่อยากให้ท่านมากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอยากให้ท่านไปเตรียมตัวที่จะเทศธรรมะหรือนำพวกเราปฏิบัติธรรมมากกว่าจะมากังวลเรื่องเสียงซึ่งตอนนั้นหลวงพี่เลือกเลยนะโอ้มีคนเยอะนะตอนนั้นแต่เลือกสองคนนะเป็นเบื้องหลังมาตลอดรู้จักไม่เอ่ยไหนมีใครรู้จักบ้างมีนะคนฟังทั้งนี้ฟังอะไรเนี่ยซ้ายมือเด้อฟังซ้ายมือชื่อวีรศักดิ์ฟักมณีนะอันนี้เสียงเพราะมากนะพวกเราฟังที่เป็นสกู๊ปฟังอะไรอะนะนี่เสียงคนนี้นะไม่ธรรมดานะนี่เป็นคนสอนหลวงพี่ฟังเสียงหลวงพี่สงสัยเวลาพี่ฟักมาเขาเรียกสั้นๆว่าพี่ฟักนะแต่ชื่อจริงๆก็คือวีรศักดิ์ฟักมณีนะไม่ธรรมดานะคนนี้นะเก่งมากนะโอ้หลวงพี่จำได้เลยว่าตอนมาต้องบอกว่าตอนมาอยู่เสียงมาฝึกงานกับพี่วีรศักดิ์นี่แหละเราก็ได้ยินแกบอกว่าอ้าว 10K ลดหน่อย 2K 50เฮิรตซ์บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเอ๊ะอะไรปรับอะไรนะก็บอกปรับให้เสียงมันเคลียร์มันชัดหลวงพี่ก็เลยถามเนื่องจากเราเป็นช่างเครื่องส่งไงนะเราไม่รู้จักเครื่องเสียงนะแกก็แนะนำว่าหลวงพี่ต้องหัดฟังแล้วก็แยกให้ออกนะว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยกับเสียงต้นฉบับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้เขาเรียกว่าเทพหูทองนะอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเพราะว่าพี่วิรศักดิ์ฟังมณีเนี่ยจะเป็นคนมิกที่อยู่คุมเสียงนะเป็นคนที่คุมเสียงนะเสียงดังไม่ดังอยู่ที่คนนี้เลยคือหมายถึงเราทำระบบเสร็จแล้วอ่ะแต่ถ้าหลวงพ่อมานะท่านบอกว่าท่านให้โอวาทง่ายๆนะโอ้แต่ใช้ได้ตลอดชีวิตหลวงพ่อมาเสียงต้องดังหลวงพ่อนั่งท่านต้องเดินท่านหมายถึงหลวงพี่นะให้เดินไปฟังให้หมดเลยนะเพราะนั้น เวลามีงานเนี่ยพวกเราจะเห็นหลวงพี่เดินนะทุกวันนี้ซ้อมเดินเอาไว้เพราะว่าเวลางานใหญ่ๆก็จะได้เดินคล่องๆไงนะเดินไปฟังเพราะว่าท่านบอกว่าให้ไปดูว่าคนที่เข้ามาวัดเนี่ยเขาได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมาฟรีเหมือนกับเรามาโรงเรียนว่านฝันในฝันเนี่ยนะหลวงพี่พูดไปเสียงไม่ดังอ่ะกลับบ้านนอนดีกว่าเนาะนะหรือว่าส่งออกอากาศไปทางสถานีแล้ว

ไปรภาพเสี่ยงไม่มีเป็นไงไม่เอาดีกว่าปิดนอนดีกว่านะมันฟังไม่รู้เรื่องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านโอ้โหสำคัญมากนะจ๊ะอีกคนหนึ่งคือใครเอ่ยนี่โอ้นี่รอว่าตัวจริงนะเนี่ยตัวจริงอยู่ข้างหลังห้องนี้เองรู้จักไหมเอ่ยกัลยาณมิตรสุภิชัยแซ่โฮเมื่อก่อนนี้นี่เป็นสารถีหลวงพี่นะสารถีแกมีจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วแกก็จะมีอานหลังอ่ะหลวงพี่ก็จะขึ้นหลังแล้วแกก็ปั่นไปที่งานหรือจะกลับตึกก็ดีนี่พี่จิ๋วนี่แหละขี่จักรยานพาหลวงพี่ไปเมื่อก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์นะเออมีบางคนเขาบอกว่าหลวงพี่อะไรอ่ะพี่จิ๋วทุกเกินน้ำหนักเนื่องจากชื่อจิ๋วแล้วก็ตัวเล็กด้วยใช่ไหมแต่เนี่ยแหละคือนะสองคือต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยสองขุนพลคู่ใจนะถ้าไม่มีสองคนนี้นะหลวงพี่ก็ไม่มีวันนี้นะนะระบบเครื่องเสียงนะจ๊ะถ้าไม่มีพี่วีรศักดิ์ฟักมณีก็ไม่มีพี่จิ๋วสุวิชัยแซ่โอนะหลวงพี่ไม่มีวันนี้เพราะว่านี่คือคีย์หลักเลยในการทำระบบเสียงให้ดีมาถึงทุกวันนี้นะจ๊ะก็อยากให้พวกเราทุกคนอนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยนะสาธุปื้มไม่เอง นี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนะจ๊ะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะงานระบบเสียงก็ดีงานระบบถ่ายทอดสดก็ดีเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหมดเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะช่างกล้องนี่นะโอ้ยืนกันทั้งวันเลยอะงานมีตั้งแต่เช้านะตักบาตรยืนสายปฏิบัติธรรมยืนบ่ายทอดพระปายืนเย็นบูชาเจดีย์ยืนกลางคืนบูชาเจดีย์อีกยืนอีกนะจะได้นอนกับตอนเลิกงานนะนี่ช่างวิดีโอช่างภาพกล้องวิดีโอนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวฟังในเพลงเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะจ๊ะก็หลวงพี่ต้องขอโมทนาบุญนะผู้อยู่เบื้องหลังนะความสำเร็จของสำนักสื่อดีมซีทุกๆคนเลยนะจ๊ะหลวงพี่เองอ่ะนะ30พรรษาก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อ่ะนะใครฟังแล้วสงสัยอะไรมั่งเลย10พรรษาแรกเนี่ย10พรรษาแรกหลวงพี่ได้คติประจำตัวนะว่าบารมีไม่มีอนุโมทนาณพี่น้องพวกเราเข้าใจกันไหมเอ่ยการสร้างบารมีเนี่ยอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยนักเรียนบ้านฝันทุกคนเนี่ยถ้าเมื่อไรเราเป็นนักสร้างบารมีแสดงว่าเราคือผู้ที่ดำเนินรอยตามพระโพธิสัตว์ในการก่อนพระโพธิสัตว์แต่ละพระองค์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีสร้างไปไหนสร้างไปไหนจ๊ะสร้างเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนะสร้างไปให้ถึงที่สุดนะของกองทุกข์หรือไปถึงฝั่งพระนิพพานนะนี่นักสร้างบารมีนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะก็ดีนะสัทธาธิกะก็ตามหรือวิยาธิกะนะที่สร้างบารมีถึง80อสงไขยล้วนแล้วแต่ต้องสร้างบารมีกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นถ้าเราจะไปนิพพานเราต้องสร้างบารมีนะหลวงพี่เลยได้คำนี้มาจากพระเดชพระคุณพ่อนั่นแหละเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าไม่เหนื่อยและไม่ต้องอดทนเราจะได้บารมีจากไหนนี่แค่บารมีเบื้องต้นนะบารมีที่เป็นอุปบารมีคือบารมีที่เราต้องใช้เลือดเนื้อชีวิตของเราในการสร้างบารมีนะหนักจากนั้นคือปรมัตถบารมีที่จะต้องเอาชีวิตนะถึงแม้ว่าเราจะแลกมาด้วยชีวิตเราก็ไม่หยุดการสร้างบารมีนะหลวงพี่ก็มีเรื่องแทรกนิดนึงนะเคยไปเทศอย่างเงี้ยให้กับอา

พวงฟังนะว่าถ้าไม่เหนื่อยไม่อดทนไม่ได้บารมีอาพวงยกมือถามเลยพระอาจารย์ครับทุกวันนี้ผมไม่เหนื่อยเลยครับแล้วผมก็ไม่ต้องอดทนด้วยครับแล้วอย่างนี้ผมจะได้บารมีไหมครับแล้วจริงๆนะอาพวงถามจริงๆนะพวกเราไม่สงสัยกันเหรอนะหลวงพี่ก็เลยบอกว่าคุณอาการที่คุณอาเนี่ยมาวัดเนี่ยคุณอาต้องเสี่ยงภัยในระหว่างการเดินทางมาคุณอาไม่ต้องเหนื่อยแล้วอดทนแล้วคุณอากำลังอยู่ขั้นอุปบารมีนะคุณอาข้ามมาอยู่ปรมัตถบารมีแล้วนะเดินทางมาเสี่ยงชีวิตก็ยังมาเพราะนั้นคุณอานี่นักสร้างบารมีขั้นสูงสุดแล้วนะจ๊ะแล้วบางทีคุณอาฟังแล้วคุณอางงไงเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะนะอยากทำบุญเท่าไหร่ก็ทำนะมันก็เป็นอย่างนี้นะต้องอธิบายให้เข้าใจนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นสิบพรรษาแรกเนี่ยหลวงพี่ก็ได้คำนี้มาเลยแล้วก็ได้ไปให้รุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นน้องๆได้เข้าใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะบางทีสร้างบารมีมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยมันเกิดอะไรท้อแท้นะเบื่อหน่ายไม่อยากมาแล้วนะแต่ลืมไปว่านี่คือการสร้างบารมีนะแล้วก็วัดพระธรรมกายนี่นะโอ้ขึ้นป้ายชัดเลยนะสมัยก่อนนะมีซุ้มเราเกิดมาสร้างบารมีนะหลวงพี่สุพจน์เนี่ยนะจริงๆแล้วท่านเกิดปัตตานีแต่ท่านอยู่ปัตตานีน้อยกว่าหลวงพี่นะท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนท่านใช้ชีวิตแบบโอ้วัยรุ่นทั่วไปอะแต่เนื่องจากโอกาสที่ท่านได้ไปเรียนที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันนะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เขาพานักศึกษาใหม่มาอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมที่วัดพระธรรมกายพอท่านได้ยินคำว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาสร้างบารมีโอ้โหคำนี้เก็ตเลยท่านบอกโอ้โหนี่แหละคือคำที่แสวงหามานานไหนใครเข้าวัดเพราะคำนี้บ้างเลยเราเกิดมาสร้างบารมีนะอ้าวมีนะอุสาธุนี่แหละหลวงพี่สุพจน์เองเนี่ยนะตอนนี้ท่านเป็นพระปราชญ์สุพจน์แล้วนะไม่รู้ฟังอยู่ว่านะก็หลวงพี่ก็ประทับใจท่านอย่างนะคือพอท่านมาด้วยวิไลช่างกลปทุมวันพาท่านมาท่านก็อยากจะกลับไปตอบแทนนะด้วยการไปชักชวนรุ่นน้องให้มานะตอนนี้กำลังทำโครงการกันอยู่นะนี่รุ่นพี่กับรุ่นน้องหลวงพี่ชก51ท่านชก60โอ้วันก่อนไปเลยวันเกิดวันสถาปนาช่างกลปทุมวันชวนกันไปเลยตั้งใจจะไปหาอธิการบดีนะจะไปขายฝันนะจะไปขายฝันว่าไอ้ที่มันมีปัญหากันเนี่ยระหว่างปทุมวันกับอุเทนเนี่ยเราต้องแก้ด้วยวิธีเอาธรรมะเข้าไปใส่เห็นไหมเนี่ยหลวงพี่พระปราชญ์สุพจน์เนี่ยท่านเอาธรรมะเข้าไปใส่ในตัวท่านจนทำให้ท่านเป็นคนที่มีคุณค่านะมาถึงทุกวันนี้ได้นะกะจะไปขายฝันแหมกลับมาที่ไหนได้มีข่าวว่าโดนปิดไปทั้งสองโรงเรียนเลยนะแต่หลวงพี่ยังไม่ย่อท้อกันนะคุยกันยังไม่ย่อท้อพระจันทดาด้วยนะพระจันทดาเนี่ยท่านก็เป็นรุ่นพี่นะเดี๋ยวจะทำโครงการกันหลวงพี่กะว่าด้วยโครงการนี่แหละจะทำให้สองสถาบันเนี่ยมารักสามัคคีกันแล้วมาช่วยกันทำในสิ่งที่ดีกะว่าทำสำเร็จจะไปขอรางวัลโนเบลสันติภาพนะเพราะมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วอะใช่ไหมพวกเราคงทราบข่าวนะถ้าทำสำเร็จยังไงเราก็เอาเนี่ยแหละหลักธรรมนี่แหละไปเผยแผ่ไปให้เด็กนักเรียนเขาได้ทราบได้รับรู้เขาจะได้เลิกทำในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จับมือกันนะมาช่วยกันนะสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีด้วยคุณธรรมดีกว่านะจ๊ะโอ้พูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วเนี่ย45แล้วง่วงนอนยังเอ่ยวันนี้วันอะไรจ๊ะวันศุกร์ที่9พรุ่งนี้วันอะไรวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ก็อยากให้พวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์

หลวงปู่นะจ๊ะมาช่วงเช้ามีอะไรเอ่ยพิธีมีพิธีสักการะนะจ๊ะสักการะหลวงปู่นะด้วยพวงมาลัยมะลินะจ๊ะภาคสายก็เป็นขบวนผ้าป่านะตอนเย็นก็เป็นอะไรปลูกต้นทรัพย์บานชื่นปลูกไปทำไมจ๊ะปลูกไว้เพื่อต้อนรับพระธรรมญาตานะเตรียมตัวกันให้ดีนะจ๊ะพระธรรมญาตากำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในใครไปทุกปีมั้งเอ่ยโอ้โหสาธุนะก็วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่หลวงพี่ก็เลยอยากจะถามพวกเรานักเรียนอนุบาลฝันในฝันนี่แหละวันเกิดด้วยกายเนื้อพวกเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมเกิดวันที่เท่าไหร่พวกเรารู้นะแล้ววันเกิดมาสร้างบารมีของพวกเราวันไหนนะถามตัวเองดิวันเกิดของนักสร้างบารมีวันไหนให้นิยามลงไปอีกนิดนึงก็ได้คือวันที่เรารู้สึกว่านี่แหละคือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปตามรอยหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่ไปเอาวันนั้นแหละคือวันเกิดมาสร้างบารมีของเราคือเป็นวันเกิดนักสร้างบารมีอยากให้พวกเราไปทบทวนแล้วไปกำหนดวันนะจ๊ะหลวงพี่กำหนดเรียบร้อยแล้วหลวงพี่เอาวันไหนเอ่ยวันที่จบโครงการนะเพราะมาบวช3สัปดาห์นะจริงๆแล้วอ่ะตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีวันที่5มกราคม2540วันนั้นรุ่งขึ้นวันที่6คือวันที่จบโครงการนะแล้ววันนั้นคือวันที่หลวงพี่ตัดสินใจไม่ลาสีขากำหนดเปี้ยงลงไปเลยวันนั้นแหละคือวันเกิดของนักสร้างบารมีสำหรับชีวิตหลวงพี่นะหลวงพี่นี่มีวันเกิดหลายวันนะเกิดด้วยกายเนื้อนะ19เมษายนนะเกิดตามบัตรประชาชน8กรกฎาคมนะเกิดในเพศสมณะ22ธันวาคมวันคล้ายวันเกิดโยมแม่พอดีนะนี่แล้วก็วันเกิดนักสร้างบารมีนะคนเดียวมี4วันเกิดเลยนะเพราะนั้นอยากให้พวกเรานะลองฟังแล้วก็ลองไปดูว่าพวกเราเนี่ยจะกำหนดวันเกิดนักสร้างบารมีของเราวันไหนนะจ๊ะวันนี้ก็3ทุ่มจะ3ทุ่มอยู่แล้วนะก่อนจบขอเปิดเพลงฟังอีกเพลงได้ไหมพอดีโยมพี่ยังไม่ได้ฟังเนาะหลวงพี่ก็ชอบด้วยนะมาร์ทดีมสี

สาธุก็ให้ได้บุญด้วยกันไปทั่วโลกเลยนะจ๊ะก็อายุวันโนสุขังพลังขอให้ทุกท่านแข็งแรงขอให้ทุกท่านมีกำลังนะไขมันส่วนเกินไม่มีกันทุกคนนะจ๊ะอนุญาตให้มีแต่ไขมันดีๆจะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีมีความสุขสนุกสนานสมบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชาธรรมกายให้ได้เป็นมหาส่วนถีมีสมบัติจักรพรรดิใช้จ่ายสร้างบารมีและได้ออกบวชกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่าน

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะ

ก็จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวา

ับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปรือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำ

ที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้ใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเดี๋ยวผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4หรือโลกทั้ง4ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่ง

0: อีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียด
1: กว่าเดิมแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะที่จะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนว่าแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบ

พูดที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยแล้วมาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้นัยยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

่างๆแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว

ให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบ

อุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: นามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู้

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ